าปัตยกรรมนะครับผมของสุโขทัยประยุกต์และก็ทาด้วยสีทองอร่ามเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองลับแลครับจากซุ้มประตูเมืองนะครับผมเราก็จะเจอประติมากรรมนะครับแม่ไม้เมืองลับแลที่ยืนอุ้มลูกอยู่และมีสามีนั่งคอตกอยู่และมีคำที่เขียนไว้ว่าขอเพียงสัจจะวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองนี้ครับผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจะวาจาของกฎเมืองนี้ครับนั่นก็คือห้ามพูดโกหกนั่นเอง

ตอนนี้นะครับเราอยู่โซนพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือนลับแลนะครับผมเป็นบ้านไทยทรงสูงในสมัยก่อนนะครับที่คนเมืองลับแลนะครับผมใช้อยู่อาศัยกันนะครับและใต้ถุนนะครับเขายังจัดแสดงนะครับผมนี่เลยกี่ทอผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปั่นฝ้ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลครับและมีอีกมากมายเลยนะครับอย่างทางซ้ายมือด้านหลังนู้นนะฮะจะเป็นยุ้งฉางข้าวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอกวัวคอกหมูคอกม้าที่จำลองไว้ให้ดูด้วยครับและพอขึ้นมาบนเรือนลับแลแห่งนี้นะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่เขาจะจำลองให้ดูนะครับอย่างเช่นวิธีการกล่อมลูกกล่อมเด็กนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทำอาหารในครัวด้วยแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายนะครับผมตามประเพณีต่างๆทั้ง12เดือนด้วยกันครับ

0: ันนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนวันวานนะครับผมและวันนี้ท่านปลัด
1: กระทรวงวัฒนธรรม
0: ก็จะมาเปิดงานที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าก่อนน่าจะได้กลมกลืนกับชาวลับแลนะครับผมตามเลยครับ

่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งกับชาวอำเภอลับแลที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเมืองลับแลแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านคงจะรักษาความเป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: สร็จกิจกรรมจากที่นี่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำข้าวแคบกันนะครับผมนี่เปิดแมปก่อนเลยการทำข้าวแคบปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ที่นี่นะครับเขามีบริการให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะครับ
0: เพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนมานะครับได้ทั้งวันจนถึง4 โมงเย็นนะครับคุณก็เอาจักรยานมาคืนได้นะครับผม

0: ให้บริการฟรี
1: อุ้ยไม่ไกลนิดเดียวเองไปเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า Let's go สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ทำข้าวแคบค่ะ
1: ข้าวแคบเหรอครับแล้วแม่มาวางใส่อะไรครับเนี่ย
2: ใส่ยาคา
1: ทำไมถึงเอามาใส่ยาคาแม
2: ่ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ติด
1: อ๋อมันจะติดใช่ไหมครับ
2: ติดเอาออกไม่ได
1: ้อ๋อแล้วนั่นเตาแบบไหนครับคุณแม
2: ่อันนี้ก็เตาแบบโบราณ
1: อ๋อแล้วก็แม่ก็ทำแป้งไว้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับนึ่งเหรอ
2: มานึ่ง
1: เอามานึ่งใช่ไหมฮะก็ฝาปิดเสร็จแล้ว

0: การเดินทางจากถนนข้าวแคบไปยังถนนของกินเมืองลับแลมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆที่เต่าแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับช่วง100เมตรบริเวณวัดม่อนปรางจะเต็มไปด้วยนะครับต้นลีลาวดีนะครับเต็มถนนเต็มสายเลยนะฮะเป็นอุโมงค์สวยงามมากๆครับ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คือถนนของกินที่มีอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟิวชั่นที่ทำให้นักเดินทางสายรีวิวอย่างผมจะพาทุกคนไปฟินพร้อมกันหรือยังครับไปกันเลย

นี่เลยครับบ้านบนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าร้านสวยมากท่านนี่ครับผมมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะฮะปั่นจักรยานมาเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้จัดหนักครับผมนี่เลยครับส้มตำปูม้าดองอันนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีเหลาไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะยงชิมไปพร้อมแล้วก็กินสิครับนี่ขอชิมนี่ก่อนเลยต้มแซ่บเอ็นแก้วไปแล้วนะครับต้องข้าวเหนียวตามแล้วล่ะนี่นัวมากนัวมากอร่อยมากอร่อยมากครับผมต้องบอกเลยว่าสายกินเฮ้ยสายรีวิวของกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกร้านที่ผมไปมาที่

0: ่อไปเราจะไปบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมไปชมเรือนไม้สักทองกันครับผมตามมาเลยครับ
1: ถึงแล้วครับผมบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมหลังนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่เต๋าสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับน้องเต๋าครับบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ
1: ์ครับ
3: นะครับยินดีต้อนรับน้องเต๋า
1: หลังนี้คือบ้านของพี่ป๋องกับพี่เต๋าแล้วครับ
3: คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เราอยู่กัน4พี่น้อง
1: ครับ
3: พักอาศัยอยู่ด้วย
2: จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพระยากัลยาวัฒนวิสิตซึ่งเป็นคุณปู่เราปัจจุบันนี้ก็คือตกทอดมาถึงพวกเรา4คนพี่น้อง
3: บ้านหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2461เขาเรียกบ้านสไตล์โคโลเนียลทรงยุโรปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาบ้านนี่ไม่ใช้ตะปูนะครับใช้พิธีเข้าลิ่ม
1: เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆและเอกสารสำคัญเมื่อครั้งเจ้าคุณเชยอาศัยอยู่ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียกเว้นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้บางส่วนของท่านที่ถูกนำไปมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจัดแสดงแล้วกลิ่นอายของอดีตยังคงอบอวลอยู่ณบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์แห่งนี้เราต้องบอกเลยนะครับว่าแม้จะไม่ใช่คอประวัติศาสตร์แต่คุณค่าของบ้านหลังนี้ก็คู่ควรกับการมาเยือนจริงๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับในเมืองลับแลแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าเรามากราบสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับผมจะได้รับอานิสงส์สูงสุดเลยครับพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกรีบบัวตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมีที่นี่ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้นครับจุดหมายถัดไปนะครับเราจะไปที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของเมืองลับแลครับแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับอีกหนึ่งปียสถานที่สำคัญของเมืองลับแลแห่งนี้ครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยางวัดแห่งนี้นะครับเดิมชื่อวัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในวัดประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังคาซ้อนกัน3ชั้นมีพระประธานนามหลวงพ่อประธานเท่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนครับผมว่ากันว่านะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยผู้ครองเมืองสุโขทัยได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยางคงเป็นรูปเจดีย์พุ่มข้าวบินและมีการบูรณะเพิ่มเติมจนมีรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ม่อนลับแลนะครับผมที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารแล้วก็มีจุดแสดงสินค้าของชุมชนด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมผ้าโบราณนะครับผมที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาฝากท้องที่นี่ด้วยครับแม่ตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดิฉันชื่อกัญญาวีสิริกาญจนารักษ์นะคะ
0: ครับ
1: ผืนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นผืนที่เราภาคภูมิใจคือเป็นผืนแฝดผืนหนึ่งเราก็ถวายสมเด็จพระเทพไปจะเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทอผ้าของคนโบราณเขาก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: อันนี้ก็ผ้าโบราณหมดเลย
1: มากเลยอันนี้ยุบอายุประมาณ200ปีครับลูกที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องผ้ายังมีความอิสระของศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านที่ได้ฝากผลงานไว้ที่นี่นะคะ

0: เมนูในวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะขามครับผมแล้วก็มีราชาเขียวหวานกุ้งครับผมแล้วก็มีนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับวันนี้เริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนนะครับจัดไปอร่อยมากผมอยากรู้เหลือเกินว่าราชาเขียวหวานกุ้งแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวผมมาทุเรียนคือนุ่มละลายปากเลยครับต่อไปครับนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นโอเคครับทุกอย่างลงตัวมากเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์ครับวันนี้นะครับผมจะมาพักที่ลับแลเกสเฮาส์ครับผมได้นัดพี่เบนไว้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับ
1: สวัสดีครับคุณเต๋าโอ้โหกำลังรอพอดีเลยครับ
0: ครับครับ
1: ลับแลเกสเฮาส์นะฮะเป็นบ้านให้ทั้งหลังเลยนะฮะให้บริการแบบว่ายกหลังให้เลยฮะแล้วก็ไม่รวมกับแขกอื่นไม่รวมกับเจ้าของฮะ
0: ก็คือว่าหลังนี้เป็นของผม
1: แน่นอนเลยครับผม
0: ทั้งคืนเลย
1: แล้วก็มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นด้วยกินแบบคนท้องถิ่นนอนแบบคนท้องถิ่นฮะห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยฮะจะเป็นเตียงใหญ่ฮะห้องนี้ลงจะเข้าทั้ง2ด้านเลยครับเห็นวิวลับแลแบบ อย่าง

0: อ้าวยังไม่เลิกถ่ายแล้วครับผมขอตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องตื่นไปตักบาตรแต่เช้านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายเช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาตักบาตรกันที่นี่เลยครับบริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาตรพระศรีพนมมาตรนะครับนามเดิมคือนายทองอินท่านคือนายอากรสุราเชื้อสายจีนผู้ทุ่มเทกับการพัฒนาเมืองลับแลและเป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความเคารพนับถือโดยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่5ชาวลับแลนับถือในความรักชาติบ้านเมืองของท่านและถือว่าท่านเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองลับแลครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลครับผมวันนี้ผมได้นัดครูโจไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับครูโจสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อนี่ครับคุณครูโจนะครับผมอยากให้คุณครูโจนะครับเล่าประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ
1: ก็พิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เกิดจากพารามีภูมิปัญญาในการทอผ้าสิ้นตีนจกที่เป็นของที่ใกล้จะสูญแล้วเราก็เลยรวบรวมผ้าเก่าแล้วก็คนทอที่ไม่ได้ทอแล้วก็รวบรวมขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าสิ้นตีนจก
0: พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกของคนไทยยวนลับแลมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าตีนจกไทยยวนเริ่มจากการสะสมผ้าสิ้นตีนจกโบราณที่หายไปจากท้องถิ่นมาไว้เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของแต่ละลวดลายไปจนถึงการศึกษาวัตถุดิบในการย้อมและวิธีการทอเพื่ออนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมของชาวไทยยวนลับแลเอาไว้ครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลแห่งนี้จึงเป็นอีกที่ที่จะทำให้เราได้สัมผัสความหมายของคำว่าภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งครับ

เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมสำหรับ2วัน1คืนที่เมืองลับแลแห่งนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆด้วยตัวของคุณเองนะครับแล้วคุณจะหลงรักลับแลเหมือนที่เต่าหลงรักครับผมและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จมาไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: ี้สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับไปอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ความซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิ

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: หาห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยตองแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะโวยวายเอ้ามากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: ท่านรู้อยู่แล้วหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๊หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่ๆๆๆๆจำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: วิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่

0: ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
1: อย่างนี้เอง
0: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกๆทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้ๆๆๆข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
3: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
0: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
0: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
4: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
0: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได้
4: รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
5: เจ้าหมอนทอง
0: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
4: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
3: ้เย้การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
6: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
0: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
2: ต้องปิดเหรอเนี่ย
0: อย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าแอบดูนะเอาละเริ่มได้
2: ฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
0: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
3: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
6: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
2: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
0: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
2: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
6: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
2: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
0: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
4: เย้
2: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
0: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
4: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
0: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
4: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: เอออย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
6: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
7: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิด

0: แบบของขวัญ5เท่านั้นแหละ
1: ว้าวหล่อจัง
2: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
3: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอน

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะตั้งเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆนมๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
3: หรอหร
0: อฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่นำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน

กลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: ไปแล้วคุณปู่คะทำไมไม่ปลุกหนูล่ะคะตายแล้วรถติดแน่ๆเลยอะไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ

0: นี่หนูทำเองเหรอลูก
1: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
0: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
1: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทุน
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประ

0: ทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
4: เด็กพวกนี้ทิ้งมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
4: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
4: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
4: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
4: ่สู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับเมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญ มีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึก

0: ซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
1: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
5: ได้เลยครับ
4: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
2: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
3: Delicious
4: Wow
3: Looks so อร่อยมากมากวิ่งคับพี่ของปอดของเอมิลี่
4: เลย
3: ชอบมากเลย
4: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
4: แกะสลัก
3: แกะสลัก
4: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
4: อ
3: ร่อย
4: อร่อย
3: หนึ่งสองสาม
5: ชีส
3: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
4: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
4: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
6: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
1: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间将你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
7: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
8: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชทวี
7: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทย กินพร้อมกับนะภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
3: Yeah.
9: Nice.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
5: right,
3: be eating,
5: right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
1: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观四面或美丽的海滩，而是始于在家到和每个角落里都能找到的味道。
2: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
2: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยนิเชีย

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวนไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
4: สบายดีเนาะ
3: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
5: พี่มาหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
6: ครับยาย
7: ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
8: ้ได้ครับตาม
3: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลาการจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติการลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเออนี่ยออมัดก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆกระท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกอ่ะก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไง2บาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมกาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้แล้วก็ไม่ดีของผมนี่มันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอาตุ้มทองยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยขนุนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆ มีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เนี่ยแกนี่
4: เป็น2ตั
0: ้มแม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขาย

0: ทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
1: ผมก็ทําสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

จะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตันทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนที่อาจจะส่งอยู่เจออนประจำเจออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ือกสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้ค่ะเท่าไหร่คะราคา
1: 18บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์12ค่ะ
0: อ๋อแล้ว47
1: บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่เอถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอ่ะกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
5: พอมันใต้แล้วมันจะไปเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

ผสมผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยว

0: แม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละค่อนปลูกละค่อน3ครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกไปแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกไปเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
2: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตัวผู้ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพูก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพูกับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะห่อไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนนะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์สมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

เป้เกมเพื่อนๆครับรู้ไหมครับว่าเวลาเรากินอาหารแต่ละประเภทเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือสเต็กควรเลือกใช้อุปกรณ์อะไรที่เราสามารถใช้รับประทานอาหารได้สะดวกเฉลยจานข้าวเหมาะกับการใช้ช้อนกับส้อมก๋วยเตี๋ยวคู่กับตะเกียบส่วนสเต็กคู่กับส้อมและมีดครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้อไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรเก้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับหลายท่านคงจะทราบกันดีนะครับว่าสมดุลชีวิตก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและอวัยวะส่วนสำคัญครับที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดให้กับร่างกายของเราก็คือกระดูกครับที่คอยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนส่วนต่างๆของร่างกายให้สามารถทำกิจกรรมและก็ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมที่รักไปพูดคุยกับคุณหมอบดินทร์ ก่อกวินครับเพื่อจะทำความรู้จักกับศาสตร์แพทย์แผนจีนที่เราเรียกกันว่าทุยหนาที่หัวเฉียวแพทย์แผนจีนครับแพทย์แผนปัจจุบันที่เราไปกินยากันตามโรงพยาบาลกับแพทย์แผนจีนแตกต่างกันยังไง
1: แพทย์แผนจีนจะเน้นการรักษาแบบองค์รวมครับก็คือจะดูคนไข้ทั้งร่างกายทั้งระบบนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรักษาก็คือใช้ยาสมุนไพรหรือการนวดการฝังเข็มเป็นหลักครับ
0: ในความเป็นจริงของแพทย์แผนจีนมันคือการรักษาที่มันสามารถเข้าไปเมิร์ดหรือเข้าไปรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันได
1: ้ร่วมกันได้ครับ
0: ถามอีกนิดเดียวก่อนที่เข้าเรื่องของเราคือ
1: ครับ
0: สมมุติผมเป็นโรคปัจจุบันที่คนชอบ

0: ว่าเออเป็นอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิเช่นเป็นหวัด
1: ครับ
0: เจ็บคอปวดหัวตัวร้อนไข้ขึ้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วอย่างหัวเฉียวแพทย์แผนจีนรักษาโรคพวกนี้ได้เหมือนกัน
1: รักษาได้ครับเราก็จะซับประวัติคร่าวๆดูครับว่าสามารถรักษาด้วยยาจีนได้ไหมหรือว่าถ้ามีอาการหนักมากเนี่ยเราก็จะส่งไปรักษาทำแผนปัจจุบัน
0: เพราะว่าถ้าเกิดหนักมากคือว่ามันต้องเข้าไปถึงจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องไหมฮะแต่ว่าตามที่ผมฟังคือถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก็คือว่าเราค่อยๆบำบัดอาการ
1: ใช่คร
0: ับ เราค่อยๆทำให้ร่างกายมันกลับมาสมบูรณ์ปกติแล้วโรคต่างๆมันก็จะคลี่คลายไปเอง
1: ก็คือเราจะดูก่อนว่าโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนจีนโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนปัจจุบันเพราะว่าการรักษา2 อย่างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับ
0: เอาขึ้นยังไงฮะแตกต่างไง
1: อย่างเช่นโรคร้ายแรงอย่างเช่นไวรัสอย่างเงี้ยครับหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยการใช้ยาสมุนไพรบางอย่างอาจจะไม่ตรงจุดบางทีใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะตรงจุดและเร็วกว่าช่วยเหลือคนไข้ได้เร็วกว่าก็จะส่งไปทางแผนปัจจุบันครับ
0: ทีกลับมาถึงศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็แบบได้ยินมาเป็นการนวดนะฮะที่เรียกว่า
1: ทุยหนาครับ
0: ทุยหนา
1: ครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยนวดอะไรทุนหนาโอ้ต้องมีตังค์เยอะหรือเปล่านวดทุนหนาประมาณนี้ไม่ใช่
1: ท
0: ุยหนา
1: ครับ
0: ทุยหนาคืออะไรครับ
1: ทุยในภาษาจีนหมายถึงดันครับหนาหมายถึงการบีบก็คือเป็นการเอาชื่อการรักษาเนี่ยมารวมกันเป็นชื่อของศาสตร์การแพทย์จีนครับ
0: ทุยดัน
1: ครับ
0: หนาคือบีบ
1: ใช
0: ่ดันบีบถ้าเป็น
1: คือเป็นการนวด
0: ทุยหนาก็คือการนวดนี่แหละ
1: ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นชื่ออย่างนึงครับชื่อการรักษาอย่างนึง
0: แล้วมันแตกต่างจากการนวดแบบอื่น
1: จริงๆการนวดของผมแผนจีนจะหลากหลายครับก็คือการท่านวดแต่ละที่เนี่ยก็คือแต่ละมณฑลเนืองคือเมืองจีนใหญ่มากครับแต่ละมณฑลก็จะมีท่านวดแบบเฉพาะตัวของเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเอาแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันเป็นศาสตร์นึงครับรัฐบาลเขาก็บรรจุลงในการรักษาหลักของแพทย์แผนจีนครับ
0: ก็คือทุยหนาเลย
1: ใช่ครับการรักษาของแพทย์แผนจีนมี3อย่างก็คือมียาสมุนไพรมีการฝังเข็มแล้วก็มีการนวดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดตรงนี้มันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ผสมผสานกับการตรวจวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีนทั้งหลายก็คือมีการกดจุดตามเส้นลมปานการตรวจวินิจฉัยว่าคนนี้มีอาการร้อนอาการเย็นต้องนวดยังไงอะไรเงี้ย
0: หรือคนไทยอาชินเขาว่าแมะ
1: ใช่ครับคนไทยจะรู้จักกันแมะมากกว่า
0: อ้าวแมะกับวินิจฉัยโรคเหมือนกันไหม
1: ฮะแมะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยโรคครับ
0: อ๋อวิธีการหนึ่งที
1: ่
0: ใช้วินิจฉัยโรคเรียกว่าแมะคืออะไรแมะคืออะไร
1: แมะก็คือการจับชีพจรครับ
0: จับชีพจร
1: ใช่
0: โอ้โหคุณหมอครับตอนแรกนี่ก็คิดว่าศาสตร์ทุยหนาจะมีความลึกลับซับซ้อนแบบปล่อยพลังลมปราณแบบหนังจีนต่อสู้ใช้กำลังภายในซะอีกนะครับแต่จริงๆแล้วทุยหนาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการนวดครับที่รวมเอาศาสตร์ของการกดและการดึงเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองและศาสตร์นี้ยังเป็นศาสตร์จีนโบราณครับที่มีบันทึกไว้ในตำรากว่า 1,000 ปีมาแล้วล่ะครับรักษาอะไรได้บ้างการทำทุยหนาน
1: วดทุยหนาจริงๆก็จะเป็นพวกกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกทั่วไปครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมปวดคอออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายครับไหล่ติดหรือว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นกระดูกปวดกระดูกปวดหลังนะครับหรือว่าปวดเล้าลงขาครับปวดเข่าเสื่อมไปพวกนี้ก็ได้หมดครับ
0: โรคเป็นโรคที่ขนลุกทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นอ่ะมันจะเจ็บปวดมันจะทรมานมันจะต่อเนื่องเรื้อรังเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือความเป็นจุดเด่นของแพทย์แผนจีนเลย
1: ค
0: ือเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของการรักษาอาการที่มันปวดนานๆแบบนี้
1: ใช่ครับพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยากรู้ว่าทุยหนานจะรักษาเรื่องกระดูกยังไงได้บ้างยังเจาะลงไปในทุยหนานเองมันมีอุปกรณ์หลายอย่างไหมหรือว่ายังไง
1: ทุยหนานจริงๆก็คือการนวดครับจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการนวดเป็นหลักครับส่วนมากก็จะเป็นมือเป็นสันมือเป็นหลังมือเป็นข้อศอกอะไรพวกนี้ครับในการกดนวดนะครับรวมไปถึงการจัดกระดูกด้วย
0: แม่ใช้คำว่าจัดกระดูกเหมือนแบบมันมีล็อกของมันมันต้องจัดให้ตรงล็อกหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างทุยหนาเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันคือการนวดการบีบการดันนะฮะก็คือรักษาด้วยการนวดนั่นแหละ
1: ครับ
0: เวลาคนมารักษาเงี้ยจำเป็นไหมครับพี่จะต้องทานยาควบคู่กันไปหรือจริงๆแล้วเรานวดบีบเราหายได
1: ้ในบางรายเนี่ยถ้าอาการค่อนข้างหนักหรือว่าร่างกายค่อนข้างอ่อนแออย่างจุดเด่นของแม่ไผ่จริงคือการบำรุงครับบางคนเนี่ยซีดมากผอมมากบางทีนวดเยอะไปอาจจะระบมได้ง่ายก็คือจะมียาช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็นวดหรือว่าบางคนไม่สะดวกมารับการรักษาเนี่ยก็จะให้เป็นยาสมุนไพรไปทานครับ
0: แล้วก็กลับไปตอบโจทย์จุดเริ่มต้นก็คือ
2: เราก็ต้องมีสมุนไพรเพื่อที่จะบำรุงร่างกายด้วยจริงๆแล้วต่อให้ไม่ต้องผอมไม่ต้องถ้าขอเป็นคุณหมอผมขอบำรุงร่างกายด้วยทานยาด้วยก็จ่ายได้
1: ใช่ครับ
2: ก็จ่ายได้เช่นเดียวกันสมมติผมเป็นคนไข้เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจไปพร้อมกัน
1: คร
2: ับ สมมตินี้ผมรู้สึกมาหาคุณหมอบอมด้วยอาการผมปวด
1: คร
2: ับ เพราะว่าผมเป็นพิธีกรบางทีเรายืนนานยืนทั้งวันยืนนานแล้วปวดร้าวขึ้นมานะคุณหมอตั้งแต่ตรงเนี้ยช่วงเนี้ยฮะเขาเรียกก้นกบใช่ไหมฮะยาวขึ้นมาจนถึงตรงกลางหลังตรงนี้ก้อนตรงนี้ทั้งหมดเลยผมปวดกลับบ้านนี่คือนอนบางวันตื่นขึ้นมาอีกวันนึงหมอฮะพอลงจากเตียงปั๊บเหยียบปั๊บนี่คือปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเลยฮะหมอฮะ
1: อ
2: ันนี้เป็นอาการที่มันสัมพันธ์กันไหมระหว่างหลังกับปลายเท้าผม
1: ก็ถือว่าสัมพันธ์กันครับก็คือดูว่ามีการกดทับของหมอนรองกระดูกหรือเปล่าครับกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าอาการหนักหรือว่ามีอาการของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
2: ครับผมแสดงว่าก็ต้องขึ้นเตียงต้องมีการตรวจวินิจฉัยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ใช่ครับ
2: เอาละวันนี้เข้าเรื่องเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณหมอบอมลองดูหน่อยว่าร่างผมนี่ยังอยู่ได้อีกไหมพอได้ฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าผมแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะทดลองเป็นคนไข้ดูเองเลยเพราะงานที่ผมทำนี่นะครับบางทีใช้ร่างกายเยอะมากทำงานหนักๆยืนนานๆบางทีเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกโอ้โหปวดจี๊ดอยู่เป็นประจำเลยแหละครับงานนี้ก็เลยขออนุญาตให้คุณหมอได้ช่วยสาธิตวิธีการรักษาแก้อาการกันหน่อยครับ

0: และอย่างคนไข้เองที่มาเลือกการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยฮะถ้าอย่างถามเนี้ยคุณหมอฮะมันจะเร็วกว่ามันจะช้ากว่าหรือความแตกต่างเรื่องของเวลาในการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบัน
1: จริงๆก็ขึ้นอยู่กับโรคครับจริงๆไม่สามารถบอกได้ฟันธงว่าเร็วกว่าทุกโรคหรือว่าช้ากว่าทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นอะไรและเป็นตรงจุดไหนต้องมาตรวจต้องมาซักประวัติให้เรียบร้อยดูก่อน
0: แสดงว่าทุยหนานก็เหมาะกับบางโรคมาก
1: ๆครับ
0: หรือทุยหนานบางอย่างก็ต้องรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเพื่อให้ได้ผลการรักษาให้ดีขึ้น
1: ใช่ครับหรือถ้าเป็นหนักมากเนี่ยก็ไม่เหมาะเลยครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกหักมาแบบเยอะๆเลยอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้เหมือนกันครับ
0: จะมาจัดนี่มันไม่ได้ต้องไปดามต้องไปค่อยๆกายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้ากระดูกหักเราสามารถใช้ยาจีนช่วยให้กระดูกเชื่อมกันสมานกันเร็วขึ้นได
0: ้เอาละครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเตียงเสมือนคนไข้จริงๆเพราะว่าจริงๆผมมีอาการเหมือนกันนะฮะผมก็คุยกับคุณหมอว่าอาการนี้เป็นจริงคือผมเนี่ยมีอาการปวดตรงช่วงก้อนหลังตรงนี้เนี่ยทั้งก้อนตรงนี้เลยแล้วก็ยิ่งเวลายืนนานเนี่ยปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาคุณหมอฮะ
1: ครับ
0: อย่างนี้ยังไงดีครับหมอ
1: ก็ใช้การนวดกับการจัดกระดูกด้วยร่วมด้วยกันแล้วกัน
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: อย่างปกติก็คือเราก็จะนั่งพูดคุยกันก่อนนะคุณหมอเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะว่าเคยเป็นเมื่อกี้คุณหมอถามผมว่าผมเคยประสบอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงถึงมันเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ มันทำไมต้องถามเรื่องนี้ครับหมอฮะเผื่อมันว่าถ้าหายไปแล้วนี่ฮะ
1: เพราะว่าถ้าจัดกระดูกเนี่ยต้องดูก่อนว่าผู้ป่วยได้ประสบอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเบื้องต้นหรือเปล่านะครับ
0: อ๋อจะได้รู้ว่าตรงไหนอะไรยังไง
1: ใช่
0: ไหมฮะเอาหมอไม่มีครับคุณหมอครับนอกจากอาการทางสมองแล้วไม่มีอะไรเลยครับเรื่องกระดูกครับผม
1: ครับ
0: ครับยังไงดีครับคุณหมอครับ
1: ก็จะเหลือของเรื่องของกล้ามเนื้อครับถ้าที่คำดูเบื้องต้นเนี่ยมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหลังนะครับในส่วนของอาการที่ยืนเป็นเวลานานก็คือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมีการหดเกร็งนะครับรวมถึงสรีระของผู้ป่วยนะครับที่ค่อนข้างอ้วนทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยค่อนข้างตึง
0: อย่างเคสของผมนี่คุณหมอคิดว่าน่าจะใช้วิธีอะไรบ้างครับผม
1: ก็คือใช้การนวดกับการจัดกระดูกครับ
0: นวดกับจัดกระดูก
1: ครับ
0: แล้ววันนี้พอจะทำอะไรได้บ้างครับหมอ
1: ได้ทั้งคู่เลยครับ
0: อ๋อแล้วลองดูหน่อยดีกว่าครับผม
1: ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับ
0: ครับผม

0: ต่อไปนี้จะเป็นการใช้วิธีการรักษาแบบครอบแก้ว
1: ใช่ครับ
0: ไอ้แก้วนี่ทำไมมันมีหลายไซส์มันแตกต่างกันยังไงหมอ
1: ขึ้นอยู่กับลักษณะ

ต้องบอกเลยแหละครับว่าสบายจริงๆแรกๆผมแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะเจ็บจะปวดตรงไหนหรือเปล่าแต่พอได้ลองครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสบายสุดๆไปเลยล่ะครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและก็ความเสื่อมของข้อแบบนี้คุณสามารถเข้ามาปรึกษาอาการได้โดยตรงกับคุณหมอเลยนะครับเสาวรสหรือที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่ากระทบรกฝรั่งเป็นไม้เถาเลื้อยครับมีต้นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้โดยในปัจจุบันครับเสาวรสได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ครับโดยมักจะนำมารับประทานกันในรูปแบบของเครื่องดื่มอย่างน้ำเสาวรสคั้นสดอีกทั้งยังสามารถนำเนื้อของเสาวรสไปทำขนมได้อีกหลากหลายเมนูซึ่งเสาวรสนั้นก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อกระดูกของคนเราเป็นอย่างมากอีกด้วยเลยครับ

0: ากทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อกระดูกบ้างเพราะว่าไปคุยกับคุณหมอมาเนี่ยบางคนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดูนี่มันทรมานนะบางครั้งบางคราวเหมือนตกนรกทั้งเป็นปวดกระดูกกระเดี่ยวทั้งชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเติมความสุขกินอะไรเข้าไปแล้วก็บำรุงกระดูกรักษากระดูกกันหน่อย
1: ใช่แล้วอันนี้เลยวันนี้มีเสาวรสค่ะ
0: ฮะ
1: เสาวรสผลไม้ในไทยบ้านเราเนี่ยแหละ
0: คือตอนนี้หลายคนเนี่ยชอบเอามาทำเป็นเครื่องดื่มถูกป่ะน้ำเสาวรสก็ขายกันตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายรสชาติพื้นฐานของเสาวรสคืออะไร
1: จะเป็นเปรี้ยวอมหวาน
0: เปรี้ยวอมหวาน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะเสาวรสของเราวันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อกระดูกโดยตรงมีประโยชน์ในการดีต่อกระดูก
1: ใช่เพราะว่าเขามีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่คือมีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันก็ทำให้แข็งแรงเหมือนกันกระดูกแข็งแรง
0: วันนี้ทำเมนูอะไรครับเชฟครับ
1: เป็นไก่ทอดชีสซอสเสาวรสค่ะ
0: ส่วนผสมในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสอกไก่ไข่ไก่แป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังเชดดาร์ชีสเกลือพริกไทยเสาวรสน้ำตาลเนยจืดหอมใหญ่
1: วันนี้เราจะมาเริ่มจากไก่เราจะนำไก่มายัดชีสก่อน
0: ไก่ยัดชีส
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้น่าทานมากเลยครับมา
1: เริ่มเลยเนาะเราเอานำไก่มานะคะเราก็จะซับน้ำก่อนล้างแล้วก็ซับค่ะ
0: ทำไมต้องซับด้วยอ่ะ
1: ซับเผื่อเวลาทอดมันกระเด็นไงค่ะน้ำกับน้ำมันมันโดนกันไม่ได้ค่ะแล้วก็จะหั่นตัวนี้ออกค่ะวิธียัดชีสของเราใช้มีดนะคะแทงเข้าไปอย่าให้มันขาด
0: แทงกัน
1: ใช่ค่ะแทงตรงกลางเสร็จแล้วนำชีสมาใส่นะคะชีสวันนี้เราใช้ตัวเป็นเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะขัดเอาไว้โอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้ค่ะก่อนที่เราจะนำไก่ลงทอดนะคะให้นำไข่ไก่ค่ะ1ฟองมาตอกแล้วก็ชุบแป้งนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งทอดกรอบธรรมดานะคะเป็นแป้งแห้งนะคะเราไม่ใช้แป้งเปียกต่อมานะคะเป็นตัวเกล็ดขนมปังค่ะ
0: ขนมปังแป้งเกล็ดขนมปังนะครับหลักๆของเขาน้ำมันนี่ใช้ร้อนมากไหมครับ
1: ไม่ร้อนมากค่ะไฟอ่อนๆค่ะเพราะว่าเนื้อไก่มันหนาเดี๋ยวด้านในจะไม่สุกนะคะแล้วเราก็จะนำชิ้นไก่ของเราที่มีชีสแล้วลงไปคลุกบางๆค่ะคลุกไข่ไก่บางๆเพื่อ

0: ระหว่างรอพี่แจ็คทอดไก่นะคะเรามาทำตัวซอสเสาวรสกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำเสาวรสนะคะมาผ่าพอเราผ่าครึ่งออกมาแล้วนะคะเราใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนสั้นควักวันนี้เราใช้ทั้งเม็ดนะคะเราจะไม่กองเอาแต่น้ำนะคะเทคนิคของการทอดไก่ให้กรอบคือถ้าไก่เริ่มสุกแล้วเราต้องเร่งไฟค่ะให้น้ำมันมันไล่ออกจากตัวไก
1: ่
0: ค่ะมันจะทำให้กรอบนาน
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่เร่งไฟไล่น้ำมันเราสามารถใช้แม่เขามาไล่น้ำมันอีกทีได้ไหมฮะ
0: ทอดต่อดีกว่าค่ะค่ะไก่ในหม้อของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวโอ้ชีสเยอะมากเอาสีประมาณนี้ค่ะสีเหลืองทองค่ะเราจะไม่เอาไม่ไหม้นะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาผัดซอสเสาวรสกันค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเราเริ่มจากการใส่เนยนะคะเนยวันนี้เราใช้เนยจืดค่ะ
1: ทำไมต้องใช้เนยจืดด้วยครับ
0: ใช้ได้ทั้งสองเนยค่ะเนยเค็มก็ได้แต่ทีนี้ไก่เราก็มีรสชาติอยู่แล้วแล้วเราก็จะเติมเกลือพริกไทยลงไปด้วยก็เลยใช้เนยจืดดีกว่าพอเนยเริ่มละลายนะคะเราจะใส่ตัวหอมใหญ่สับลงไปค่ะ
1: ครับผม
0: ผัดเนยกับหอมใหญ่ให้สุกก่อนนะคะถึงจะใส่ตัวเสาวรสลงไปได
1: ้คือข้อสำคัญก็คืออย่าให้ไฟแรง
0: นะครับพอหอมใหญ่สุกนะคะมันจะเริ่มเป็นสีใสๆแต่ถ้าไม่สุกปุ๊บมันจะขุ่นๆเหมือนที่เราใส่ลงไปต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวเสาวรสของเราอันนี้ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะเดี๋ยวเนยมันจะแตกเป็นชั้นๆเราแค่เคี่ยวให้มันข้นๆสำหรับราดก็พอนี่เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพริกไทยค่ะแค่นี้เองตัวซอสเสาวรสของเราก็ได้แล้วไม่ถึง5นาทีเลย

วันนี้เราก็ได้เมนูแล้วนะฮะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับผมนี่คือเมนูชื่อว่าไก่ทอดชีสซอสสวรสนั่นเองนะครับผมดีต่อกระดูกดีต่อนะฮะร่างกายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูวิธีการขั้นตอนการทำไม่ทันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องร้องไห้ฟูมไฟวิ่งไปนอนทุบหมอนบนเตียงนั่งดูต่อเลยครับเพราะว่าเราจะพาย้อนกลับไปดูวิธีทำกันหน่อยครับขั้นตอนในการทำไก่ทอดชีสซอสสวรสขั้นแรกก็ให้นำไก่มาหั่นเป็นชิ้นครับผ่าตรงกลางยัดชีสเข้าไปในชิ้นเนื้อไก่เสร็จแล้วก็ใช้ไม้กลัดไก่เอาไว้ครับจากนั้นก็นำมาชุบด้วยไข่ไก่แป้งแห้งแล้วก็กลับไปชุบไข่ไก่อีกครั้งและปิดท้ายด้วยเกล็ดขนมปังครับตั้งไฟอ่อนๆร้อยน้ำมันเดือดหย่อนชิ้นไก่ลงไปทอดจนไก่สุกออกสีเหลืองอ่อนน่ารับประทานแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ครับส่วนการทำซอสสวรสนั้นเริ่มจากใส่เนยลงไปในกระทะคนจนละลายตามด้วยหอมใหญ่สับผัดจนหอมใหญ่เริ่มใสจากนั้นให้ใส่สวรสเคี่ยวจนข้นแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือและพริกไทยแค่นี้เราก็ได้ซอสสวรสแสนอร่อยแล้วล่ะครับแน่นอนครับวันนี้เราได้เมนูแสนอร่อยของเรานะครับแล้วก็น่าเป็นที่ชื่นชอบหมุนทั้งบ้านด้วยนะฮะรสชาติจะเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็มีความหอมมันของไก่ทอดชีสของเรานั่นเองเรียกว่าดูตรงนี้นะครับน้ำลายยังไหลเลยรู้จักมองซ้ายมองขวาหยิบจับสิ่งที่ทานอยู่รอบตัวครับเอามาทำเป็นเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆและที่สำคัญครับทุกเมนูนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนถ้าคุณไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรติดตามรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำ

0: ทางช่อง True ปลูกปัญญาได้เลยนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของแจ็คไรเดอร์ครับผมและรวมถึงเชฟวีของเราด้วยเจอกันใหม่คราวหน้าครับจะเป็นเมนูอะไรติดตามได้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

0: ดีเพื่อนวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยอ่ะเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
1: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
0: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
0: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
0: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วนั่นมีถุงพลาสติกติดอยู่ที่ปากของโลมาด้วยเฮ้ยน่าสงสารจัง
1: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้

0: ได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได
1: ้รับนี่ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเล
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มันไม่มีไฟแดงนะแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมทุกคนจอดกันก็เลยลงมาดูปรากฏว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ200เมตรมีเฮลิคอปเตอร์อยู่กลางถนนแล้วก็มีแบบวอรถวอเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวแพทกล่าวว่าจะเข้าไปดูให้ใกล้ที่สุดแล้วกันไม่แน่ใจว่าเข้าไปใกล้ได้แค่ไหนเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีน่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขากันเขตอยู
1: ่ The helicopter was just about to land so they stopped the traffic and the helicopter we've been here for what 20 minutes
2: about that yeah
0: หลังจากที่เราติดอุบัติเหตุอยู่นานเหมือนกันนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะหลายคันเขาก็กลับรถแล้วก็คือหาทางใหม่อ่ะไม่งั้นมันเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเราต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่คือสภาพถนนวิ่งรูท66อยู่ดีๆก็ต้องมันแล่นทางลูกลังเป็นทางขนานทางรถไฟเนี่ยเราแล่นไปพร้อมกับทางรถไฟเลยยังไงมีทางจริงด้วยคลาสสิกสุดๆอ่ะเป็นรูท66แบบพิเศษนะคะนี่แหละความไม่คาดคิดที่เราจะได้เจอบนท้องถนน
3: เฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้ว
0: สิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราขับออกมาก็คือเป็นการชนกันคือมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็รู้สึกแบบเนาะน่าสลดใจมากเป็นข้อควรระวังแล้วกันสำหรับรถจักรยานยนต์คือถึงแม้จะเป็นรถใหญ่อะเหมือนทัวริงไบค์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็

รายังคงมุ่งหน้าต่อไปตามถนนรูท66ซึ่งนอกจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ระหว่างทางยังมีความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธรรมชาติรออยู่เราขับรถไปจนถึงอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ขนาบสองฝั่งของรูท66ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่อง Petrified Wood หรือไม้กลายเป็นหินซึ่งมีอยู่จำนวนมากกระจายไปทั่วอุทยาน

0: ได้ว่าท่อนนี้น่าจะเป็นท่อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะกว่าที่ไม้จะกลายเป็นหินได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายย้อนกลับไปตั้งแต่โอ้โหยุคนู่นเลยปลายยุคจุลสิก225ล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: 2,100 miles south of where it is now. It was a tropical floodplain. The trees did not grow here. They grew from the surrounding area, and they floated into this area on the rivers and the floodwaters.
2: ในช่วงปลายยุคทริแอสซิกพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนามีลักษณะเป็นที่ราบต่ำลำธารจากบนภูเขาไหลลงมาเกิดเป็นแม่น้ำและแอ่งทะเลสาบขนาดใหญ่ในช่วงหนึ่งอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงหรือว่ามีน้ำป่าไหลหลากทำให้ต้นไม้ล้มตายระเนระนาดหักโค่นตกลงไปอยู่ในน้ำและจมลงกับพื้นท่อนซุงเหล่านั้นถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนกรวดทรายละเอียดซึ่งตกลงมาคลุมทับอีกทีท่ามกลางสภาพที่ไม่มีออกซิเจนและแบคทีเรียทำให้เนื้อไม้ยังคงสมบูรณ์ไม่ผุพังตัดภาพมาอีกด้านภูเขาไฟทางตะวันตกเกิดระเบิดขึ้นปล่อยเท่าภูเขาไฟซึ่งมีซิลิคอนไดออกไซด์ออกมาพวกมันละลายลงในน้ำกลายเป็นน้ำที่อิ่มตัวไปด้วยซิลิคอนไดออกไซด์จากนั้นก็เริ่มแทรกซึมผ่านเข้าไปในเนื้อไม้ที่ฝังอยู่ใต้ดินในระหว่างที่ถูกแช่อิ่มมานานเป็นล้านปีมีเวลาที่ไม้มีโอกาสได้สัมผัสกับออกซิเจนทำให้สารละลายซิลิก้าตกตะกอนแล้วเข้าไปสะสมตัวแทนที่โมเลกุลของเนื้อไม้ท่อนไม้ที่เคยเป็นสารอินทรีย์จึงเปลี่ยนไปเป็นเนื้อหินซิลิก้าในที่สุด

0: มาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนี่ชื่อว่า Crystal Forest ก็เป็นไม้ที่กลายเป็นหินลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่ว่าจำนวนนี่แพทว่าโอ้โหเยอะแบบเยอะแบบนับไม่ถ้วนเลยอ่ะมันกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดเลยโหเจ๋งมากอ่ะและสีตรงนี้แพทคิดว่าชัดมากอ่ะสดจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นธรรมชาติสร้างอ่ะเหมือนคนมาแต้มสีทาสีให้เลยเนี่ยมหัศจรรย์ของธรรมชาติจริง
1: The colors in the petrified wood are caused by minerals that infiltrated at the same time as the silica water. The main ingredient is iron. Iron causes red, orange, yellow, pink, tan, purple, blue.Sometimes even green can be iron. The black and the gray can be carbon or manganese. And the white color in the petrified wood is the pure quartz without any minerals in it. So now that tree is a quartz crystal. It's very hard, it's very heavy, but it's also brittle.And if you'll notice out there, the trees are broken into segments.

0: เมื่อกี้ก็ได้ฟังคุณลุงอธิบายที่มาที่ไปของการเกิด Petrified Wood แล้วก็คุณลุงให้ลองจับดูระหว่างไม้ธรรมดากับไม้ที่เป็น Petrified Wood ก็คือการแข็งกลายเป็นหินว่าน้ำหนักเนี่ยต่างกันยังไงบ้าง
1: โอ้โห
0: อ่ะอันนี้คือไม้ธรรมดานะกับ Petrified Wood คือมันต่างกันมากอะอันเนี้ยเบามากเนี่ยตึ้งๆๆๆแต่อันเนี้ยคือเหมือนไม้กับหินเลยอ่ะเนี่ยเหมือนหิ้วไม้กับหิ้วหินนี่หนักมากนี่แหละที่คุณลุงเขาบอกว่ามันฮาร์ดมากอย่างนี้นี่เองฮาร์ดแอนด์เฮฟวี
2: ่ความโดดเด่นเรื่องสีไม่ได้มีแค่ไม้กลายเป็นหินเท่านั้นถ้ามองไปไกลๆเราจะได้เห็นสีสันของเทือกเขาที่สวยงามไม่แพ้กันครึ่งบนของอุทยาน Petrified Forest เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลทรายหลากสีที่มีชื่อว่า Painted Desert
3: Petrified Forest is a park and that park is in the Painted Desert. It's a big desert that goes almost to the Grand Canyon. Very large area, 15,000 square miles. Coronado, SpanishExplorer came through here in the 1500s, and when he saw all of these different colored layers, he said, "This looks like this desert has been painted," and so that name stuck, and so that's why they call this desert area the Painted Desert. In Spanish, El Desierto Pintado, the Painted Desert.
0: มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่ๆอย่างเช่นข้างหลังเนี่ยที่แพทเห็นน่ะคือแค่ดูแล้วมันก็ขนลุกแล้วอะว่าโอ้โหต้องใช้มนุษย์กี่ล้านคนถึงจะสามารถระบายสีเพ้นออกมาให้ได้แบบเนี้ยภูเขาข้างหลังทั้งพืชทั้งแถบเนี่ยให้มันเป็นสีเป็นริ้วระบายที่สวยงามขนาดนี้และใหญ่ได้ขนาดนี้คือคนไม่สามารถทำได้จริงๆอะนอกจากฝีมือของธรรมชาติเท่านั้นและนอกจากความสวยงามเหนือสิ่งอื่นใดเลยประโยชน์ที่แพทบอกไปก็คือการเป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบันทึกเรื่องราวของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่านี่คือการบันทึกเรื่องราวของโลกของเราที่อยู่อาศัยเราได้เข้าใจว่าเมื่อหมื่นปีแสนปีล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราว
3: Those layers of sediment were made by water. Water in, lay down a layer of sediment, water out, water, more water in, more sediment over the millions of years. The sediment is colored with iron also. And that's what causes the color, different colors of the sediment from red to blue.
2: ชั้นสีประกอบไปด้วยหินตะกอนหลายชนิดชั้นล่างจะมีอายุเก่าแก่กว่าเป็นการสะสมตัวกันของตะกอนดินโคลนและทรายส่วนชั้นบนที่มีอายุน้อยกว่าจะเป็นพวกเท่าถ่านและลาวาจากภูเขาไฟซึ่งปะทุอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรืออาจไกลออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเนวาดา

0: ้าประตูมานะคะ Valley of Fire State Park ก็เสียค่าธรรมเนียมไปตามระเบียบเพราะว่าถ้าเป็น Scale State Park เนี่ยก็จะต้องเสียตังค์อยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเสียถูกเสียนิดเดียวเอง $10
1: แค่$10ถือว่าคุ้มค่ามากกับสิ่งที่จะได้พบที่นี่ Valley of Fire เป็น State Park ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของรัฐเนวาดาและสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของอุทยานนี้ได้ดีที่สุดคงจะหนีไม่พ้น Valley of Fire Road ถนนความยาว17กิโลเมตรที่ตัดผ่านใจกลางหุบเขาสีแดงเข้มและเมื่อสะท้อนกับแสงแดด

0: ้นซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งชั้นตะกอนอัดแน่นจนกลายเป็นหินแข็งในที่สุดที่จริงกระบวนการนี้มีส่วนคล้ายกับการเกิดเพนเทเดเซอร์แต่หินสีแดงจะมีส่วนประกอบของแร่เหล็กที่เข้มข้นและการผุกร่อนของเหล็กออกไซด์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกมันเปลี่ยนเป็นสีแดงยังคงสร้างรูปร่างหน้าตาของภูมิทัศน์แบบใหม่ๆขึ้นมาเสมอและการกัดกร่อนในบางลักษณะอาจเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยอย่างเช่นที่นี่
1: คิดว่าตรงนี้น่าจะใช่นะและเดี๋ยวเดินขึ้นมาดูวิวมุมสูงสักหน่อยแล้วกันก็ปีนขึ้นมารูทเดิมที่คุณลุงคนแรกเนี่ยเขาปีนขึ้นแล้วก็มาเจอกับคุณลุงกับคุณป้าสองคนเดินมาชี้บอกนี่ไงน้ำบ่อน้ำอยู่ตรงนี้แล้วชะโงกลงไปเนี่ยเห็นอ๋อ this one
2: see it
1: oh yes I see it แบบนี้คือป้ายบอกทางจะมีแผ่นสีเหลืองแปะอยู่จะตั้งอยู่เป็นระยะระยะเพื่อบอกว่าเดเรคชันเนี่ยไปทางไหนเพราะว่าพื้นที่แอเรียเนี่ยมันกว้างมากถ้าเกิดคนเดินสเปซสปะไปเดี๋ยวหลงก็เป็นเหมือนเครื่องบอกทางแต่ว่ารูเส้นทางเนี่ยไม่ได้มีรั้วกั้นอะไรขนาดนั้นคือเราก็จะสามารถออกไปนู่นไปนี่ได้ค่ะเดินมาไม่รู้ถึงไหนแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยและร้อนมากจริงๆสิ่งสำคัญที่แพทย์อยาก

0: เนี่ยจุดนั่งพักที่ดีของเราไม่มีเก้าอี้ไม่มีโต๊ะอะไรเลยอยากนั่งตรงไหนนั่งอยากเดินตรงไหนเดินแพทว่าแพทชอบเที่ยวนี้มากเลยข้อจำกัดน้อยเรามีอิสระบนพื้นที่นี้เต็มที่แล้วก็ชมวิวไปนะคะ
1: เที่ยวอาจจะพอสมควรนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่เขากว้างใหญ่มากเราสามารถเดินเพ่นพ่านไปตรงไหนก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ส่วนตัวในการที่จะชมธรรมชาติสูงคนนู้นเขาก็ไปชมตรงนี้คนนี้ชมตรงนั้นไม่ได้มาเบียดเบียดกันเหมือนหลายที่ที่ไปแบบเหมือนแออัดแย่งอากาศหายใจแบบนี้ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยมาเลย
2: ทีวี9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่ง

0: เองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
1: ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นหาน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผลสิบกว่า
0: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดแต่ว่าต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได
0: ้ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็น
0: นุ่นต้องวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน้อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
0: ่
1: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมือง

0: นี่เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: วันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: โอ้มากันแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: ถ้วยครับ
1: โอเค30
0: แต่ว่าหาวิธีการจัดการให้ถูกต้องแล้ว
2: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
0: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่เรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผม
3: ซื้อมาเยอะมาก
4: เยอะมากครับสายกินแล้วสายกิน
0: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้ว
3: นับเท่าไหร่
0: เท่าไหร่ครับ
5: ก
6: ี่ชิ้นครับ
5: 66 ชิ้นค่ะ
0: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดเป็นร้อย
7: ยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยอภิญญาสีธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ
8: ไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
9: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
8: ใช่ครับ
9: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
8: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
9: โต๊ะประชุมเหรอ
8: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าม
2: ันมีแผนกอะไร

0: จะมากพอสมควรครับ
1: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้จำนวนแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยเนี่ยก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์แบบรอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกลียวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกลียวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดา

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
3: ครับชิ้นใหม
2: ่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่ไหมครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทำให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
1: ต้องยอมทำอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทำมาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้างนะครับ
2: นำ
0: ต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
2: เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึง
0: ใช่ที
2: ่บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าในการทำสีมันยังไง
3: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป๊การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
3: ใช่ค
0: ่ะไม้แทบจะเป็นไม้ดิบ
3: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
3: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของใช่
2: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
0: เอกลักษณ์ให้ดู
2: เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ใช่ๆๆ
2: แบบน
0: ี้
2: เ
0: นี่ยคือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
2: เออนี่คือไม้ไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊แหละเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: แต่มันแนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือ

0: สีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
1: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
1: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนาเกือบ2นิ้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ใสมาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
2: สีก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
1: ใช่ค่ะ
0: เคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
4: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
3: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ย
4: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางทีเขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เปิดปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: อันนี้โพเดิมหรือโพใหม่
5: โพเดิมๆของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
6: มาที่เราซื้อมานะ
5: สีนี้เราแต่งลายหามไม่ได้
6: ครับ
5: ถ้าเป็นสีธรรมชาติวนัสสีโอ๊กแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหาไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
6: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: ในวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมาแล้ว 2-3 รอบแล้วลงขาแล้วเจ้า
2: เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย

จริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

0: ยังครับ
1: ยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู
2: ่
1: อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: you are ready go go go
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจสุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือหนึ่งคือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแทะเองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

บ้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างรายได้ให้ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคน

0: ชื่อชยานีนามสกุลสัตพักค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยเป็นคนทำสบู่ธรรมชาติค่ะคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนทำงานวงการกรีนแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำสบู่ธรรมชาติจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าสบู่ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วมีสารเคมีอยู่เยอะมากก็เลยอยากให้ลูกใช้สบู่ที่ปลอดภัยตัวเองก็จะได้ใช้สบู่ที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ผู้สมัครจากทางบ้านเป็นแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์สบู่จากธรรมชาติทำมือคุณแม่ลูกหนึ่งจะร่วมเดินทางไปดูให้รู้ถึงแหล่งผลิตสินค้าสมุนไพรอันเรื่องชื่อนี
2: ้ผ่านเปอร์ซีสปาก่อนแล้วก็สวนสมุนไพร
0: ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องชุมชนบ้านน้ำเหี่ยนนะคะก็ทราบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าที่นี่จะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้บ้างค่ะ
1: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี่ยนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประสบความสำเร็จจากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นเวลาหลายปีแล้ว
3: ต้นนี้คือต้นใบหมี่ที่เราเอาใช้ทำแชมพูใบหมี
0: ่
4: บ้านน้ำเกี่ยนเนี่ยเขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรในสมัยก่อนนู้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำมาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตั้งแต่เริ่มต้นรวมกันครั้งแรกเมื่อปี 49
3: เป็นแปลงสาธิตที่ใช้สำหรับให้คนที่สนใจในเรื่อง

0: ศูนย์ไทยเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู
1: ้
0: และก็สวยงามแล้วก็ได้ไปเห็นกระบวนการผลิตกระบวนการปลูกสมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเราเราทำที่นี่แบบครบวงจรตะไคร้หอมเนี่ยเราเอาใช้มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงที่เห็นอยู่นั้นนะคือต้นไพรลักษณะคล้ายๆกับต้นขมิ้นเหมือนกันเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันคือหัวจะอยู่ในดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเชียงดา
1: แปลงเชียงดาใหญ่เลยใช่ไหมคะจ๊ะ
0: เนี่ยต้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นเชียงดามีสารสำคัญเขานี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับ
1: แล้วเราจะดูยังไงคะที่จะเก็บไปทำชาไปแปรรูปชาต่อได้เรื่องไหนคะอาจารย์
0: ต้องใช้ส่วนยอดของมัน
1: ยอด
0: นับ1ยอด2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่เรานำมาขายเรากิโลกรัมละ50บาทสมาชิกเรานี่มีรายได้จากตรงนี้เยอะมากนะครับเช้ามาเขาก็จะเก็บแล้วมาขายอันนี้คืออาหารเช้า
2: สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้ปลูกค่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายแล้วเราก็มีการกำหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
3: เมื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรหน้าที่ต่อมาคือการบริหารจัดการแปลงปลูกของสมาชิกให้เก็บได้ทุกวัน
0: เดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบมีเชิญเลยครับเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไป
1: ไม่อ่อนเกินไป
0: ไม่แก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละ
1: ปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะ
0: ก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่งเข้าไป
1: ก็จะมีแผนการเก็บ
0: ใช่แผนการเก็บว่าวันนี้จะใช้กี่กิโลทำให้พี่น้องมีรายได้จากตรงนี้ซึ่งเก็บมาขายเรากิโลละ10บาท
4: การจัดการแปลงเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมการปลูกพืชแปลงใหญ่เขาจะปลูกเฉพาะในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านสมุนไพรบางตัวเนี่ยปลูกขึ้นตามริมรั้วก็มีสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างรายได้เสริมการดูแลมันก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบคุณภาพแปลงไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสิ่งไหนที่ขาดเหลือไปทางกลุ่มก็หนุนเสริมไป
5: เมื่อก่อนนี่มีแต่ทำนากับปลูกข้าวโพดแต่อันนี้หัวเช้าเราเก็บได้ใช้หน่อยเราก็เก็บได้อันนี้ทำเล็กๆน้อยๆก็ได้วันละ100 200ก็พอใจแล้วถึงฤดูทำนาไปทำนาสบายใจ
3: สมุนไพรที่ถูกเก็บในช่วงเช้าของวันสมาชิกจะทยอยกันนำมาส่งไว้ที่จุดรับวัตถุดิบที่วิสาหกิจเพื่อผ่านขั้นตอนการนำไปแปรรูป
6: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาทเชียงดาเรามาทำชาลดน้ำตาลที่เหลืออ
1: ันชันโลเท่าไหร่คะ
6: กิโล30ค่ะกิโลสดนะคะ
2: วิสาหกิจเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปค่ะก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นแชมพูสบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30กว่ารายการแล้วก็วิสาหกิจก็ทำหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยค่ะก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี
7: ้ที่แรกเขาปลูกหินก้อนปล
1: ู
7: กหินก้อนที่นี่คนตั้งคุณพี
1: ่
7: เลยว่าได้ขายเจ้าก
1: ลุ่มนี้ซึ่งตั้งมากี่ปีแล้วคะคุณหมอจิตโอ้12ปี
6: เชียงดานี่ประมาณปีกว่าๆที่เราเพิ่งรับซื้อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
8: ปลูกต้นเชียงดาเยอะพอสมควรค่ะไร่6โลกว่าแม่ก็ได้335ค่ะข้อดีนะชาวบ้านที่เราไม่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วได้สุขภาพอย่างแม่ก็มีหุ้นส่วนอยู่ตรงนี้มีเงินปันผลมีรายได้จากการขายสมุนไพรค่ะ
9: ครึ่งกิโลนะจ๊ะเด้อครึ่งกิโลจ๊ะ
1: อย่างที่เห็นคนที่ถือสมุนไพรมาส่งเนี่ยอายุแต่ละท่านเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า50คือถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตคนในเมืองอ่ะ50ก็จะคือเหมือนกับว่าทำงานโหมหนักมาค่อนชีวิตแล้วแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างล่ะขี่เดินมาส่งสมุนไพรบ้างล่ะก็เล
2: ริ่มต้นจากทำความสะอาด
1: นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชันที่มีฟองคนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
2: ค่ะ
3: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรซึ่งมีสินค้าที่โดดเด่นและได้รับความนิยมเช่นแชมพูครีมนวดผมจากสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิงสบู่เหลวน้ำนมข้าววันนี้คุณน้อยแขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมกระบวนการต่างๆในโรงงานแปรรูป
2: วัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะ
1: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
2: จ้ะก็เริ่มต้นจากทำความสะอาดล้างก่อนค่ะ
1: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยยอมรับว่ามีความสะอาดแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนมากๆเลย
2: ค่ะเราก็จะเอาใบหมี่ที่เราสับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสู่หม้อต้มนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนานอยู่นะคะประมาณ4ชั่วโมงได้ค่ะจนกว่าสารสำคัญในสมุนไพรมันจะออกมาอยู่ในน้ำค่ะค่ะหลังจากที่เราต้มสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบทุกอย่างออกมาผสมในเครื่องนี้นะคะ
1: ในนี้ก็จะมี3ส่วนคือ
2: ที่มีพันธุ์ต่างๆเนาะ
1: ค่ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อัญชัน
2: ใช่ค่ะ
1: ที่มีฟองก็จะเป็นกลิ่นแชมพูอัญชัน
2: ค่ะ
1: สบู่เหลวน้ำนมข้าว
2: เป็นสีค้าขายดีอีกตัวหนึ่งของเราค่ะ
1: ห้องบรรจุเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าเป็นเครื่องบรรจุที่มีการใช้แรงงานถีบด้วยใช้ขาถีบนะคะ
7: แต่ละขวดนี่ก็จะมีปริมาตรกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะอย่างนี้3ขวด
1: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: 2 3พูดง่ายๆว่า1เหยียบก็คือ100 ml
7: อ๋อเต็มพอดีเลยค่ะนี่ก็คือ1ขวด300 ml
1: คือเหมือนกับเครื่องถูกออกแบบมาอยู่แล้วถ้าเราเหยียบไปจนสุดอ่ะมันจะพอดีส่วนตัวจะทำสบู่เป็นหลักแต่ว่าได้ทำแชมพูบาร์ด้วยแชมพูบาร์ก็คือเป็นแชมพูในรูปแบบก้อนนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามทำสูตรที่ให้มันใกล้เคียงกับที่เป็นแบบของเหลวที่สุดนะคะ
2: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นสินค้าขายดีตัวนึงนะคะ
1: เมื่อกี้ทีมาปุ๊บแต่ตอนนี้ก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้นว่านอกจากมะกรูดเนี่ยค่ะซึ่งนิยมกันโดยทั่วไปเนี่ยใบหมี่เป็นตัวเด่นตัวนึงทีเดียวที่สามารถสร้างแชมพูซึ่งมีสรรพคุณที่ดีมากเหมือนกันนะคะอาจารย์สะอาดคะนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
8: อันนี้คือใบเชียงดา
1: ใบเชียงดา
8: อัญชัน
1: อัญชัน
8: ใบเตย
1: ใบเตยเพิ่มกลิ่นทราบว่าที่นี่มีการแปรรูปชาใบเชียงดาด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยได้ใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
1: ค่ะ
8: เชิญค่ะชาเชียงดาของเรานะคะ
1: เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะจมูกแล้วก็จะปะทะกลิ่นหอมๆของใบเชียงดาก่อน
8: ดับแรกแล้วก็มาคะแล้วก็นำไปล้างเสร็จ3ครั้งแล้วก็เอามาผึ่งประมาณ1วันนะคะให้มันอ่อนตัวเลยค่ะการชมห้องอบของเรานะคะ
1: ตรงนี้กี่องศาคะอาจารย
8: ์ประมาณ200หรือ250นะคะถึงจะใช้ได้พอดี
1: นี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะอาจารย
8: ์ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
1: 4ชั่วโมง
8: ค
1: ่
8: ะ
1: หอมมากๆค่ะกลิ่นมันก็จะแบบมันๆขึ้นหน่อยลองดมสิลูกหน้าตาเหมือนกะเพราที่อยู่ในทอดมาโรยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบแต่แล้วเราก็เก็บใส่ถุง
8: เก็บใส่ถุงแล้วก็เขียนบันทึกติดไว้เพื่อรอที่เราจะเอามาปั่น
1: เอาไปปั่นมันจะมีเรื่องของความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้สปีดเร็วหน่อยแล้วก็ปึ๊บๆๆเหมือนจั่วไพ่เลย พอลงกล่องก็โอเคไม่มีใครรู้ปกติเราจะเป็นผู้บริโภคกินอยู่ปลายทางเนาะฉีกใส่ซองพร้อมดื่มมันก็แบบเราไม่เห็นที่มาไงไม่เคยได้กินมาก่อนจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัยลดน้ำตาลลดไขมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆสาวๆนะคะวัยรุ่นก็ทานได้เพราะว่าช่วยลดไขมันด้วยกระชับสัดส่วนนี่เห็นบอกว่ากำลังจะมีแผนทำแคปซูลด้วยเพื่อให้เข้าถึงคนเมืองแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์
2: หนุ่มสา

0: หลังจากเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสมุนไพรวันนี้คุณน้อยและลูกชายจะมาพักที่โฮมสเตย์ของป้าจันสมซึ่งอยู่ในชุมชนที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมสำหรับมื้อเย็นเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
1: เดี๋ยวป้าก็จะพาไปเก็บผักแล้วทำกับข้าวทำอาหาร
2: มองว่าเวลาแขกมาพักเหมือนว่าเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอ่ะเหมือนว่าอยากมาพักผ่อนแล้วอาหารเราก็เก็บในบ้านเรา
3: อันนี้เป็นผักกับลาบ
4: ผักอะไรนะคะ
3: ผักที่เขากินกับลาบอ่ะ
4: ค่ะว้าวสีสวยมากมากมันหอมมากหอมแบบหอมสดชื่น
1: ถ้าชอบผักแบบนี้นะ
4: มี
0: จัดเต็มเมนูอาหารเย็นจากสวนหลังบ้านวันนี้ป้าจันสมจะโชว์ฝีมืออาหารเหนือให้แขกรับเชิญของเราได้ทานร่วมกัน
4: แม่จันสมเขาพาทำน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายของแกนะมีหมูใส่เข้าไปด้วยเลย
1: อันนี้คือน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมแม่แต่ว่าเป็นสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครท่าดาเหมือนทำเองนี่เลยนะคะ
5: ไข่เจียว
1: ที่สีมันสวยอย่างนี้เพราะว่าเทคนิคของแม่จันสมก็คือ
5: เอามาปั่น
1: เอาไปปั่นเลยในไข่เลยนะคะ
4: แม้แต่ไข่เจียวเหมือนจะธรรมดาแต่เราก็แกมีเทคนิคในการที่จะทำไข่เจียวอัญชันแทนที่จะตีธรรมดาแล้วก็ใส่อัญชันไปเป็นดอกอะไรเงี้ยอย่างกวินที่ปกติก็จะกินผักอะไรเลือกอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเขาก็จะกินได้เพราะว่ามันแค่ให้สีอะไรเงี้ยแล้วสมุนไพรมันก็อยู่ในนั้นก็คือเด็กก็กินได้ทานง่ายนะเป็นเทคนิคให้คุณแม่ที่แบบว่าลูกกินผักยากเย็นอะไรเงี้ย
1: อร่อยมาก
4: อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยนี่ก็ถือว่าอุดหนุนชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านที่นี่จริงๆดูแล้วถ้าไม่มีรายจ่ายเลยแต่ละวันแล้วก็เราก็หาพืชผักอะไรกินเองครบเครื่องถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นี่จบเลยนะอยู่ได้เลยอะต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
5: ทำเร็ว
4: ๆ อาจจะหนาไปเยอะไปตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
6: 40องศาค่ะ
4: คุณจำได้ไหมอันนี้ดอกอะไร
1: อัญชัน
4: อุ้ยเก่งอัญชันเอาไปทำอะไรได้
1: ไปทำอาหาร
0: วิถีชุมชนยามเช้ามีเสน่ห์มากมายที่น่าสัมผัส
4: สวัสดีค่ะเมื่อวานได้กี่โลคะแม
7: ่ว่าได้กี่โลก็สามขีดจ้ะ
4: มันเหมือนเป็นของที่มันขึ้นเองทำธรรมชาติอ่ะมันเหมือนซับในดินใช่ไหมเช้ามาเด็ดแล้วก็ได้เงินวันละ40-50 บาทความสุขมวลรวม

0: ันนี้คือข้าวแตน
1: ข้าวแตนน้ำแตงโม
0: น้ำแตงโมสูตรป้าขันคำในตัวข้าวจะมีน้ำแตงโมมีมะไฟจีน
1: จ้ะเกลือ
0: เกลือ
1: น้ำตาล
0: ด้วยปรุงเข้าไปนิดนึงเทคนิคยังไงนะคะเวลาจะโรยบนตัวข้าวแตนต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
0: ๆทำลาเต้อาร์ตคือตอนที่เราดูเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ว่าพอทำจริงมันจะมีจังหวะของมันเหมือนอาจจะหนาไปเยอะไป
2: เริ่มเหมือนละ
0: สำเร็จ จริงๆอยากลองทำเป็นอักษรอะไรเหมือนกันแต่ดูแล้วพอแล้วเหนื่อยสไปเดอร์แมนแบ็คแพนเทอร์ครับว้าว
3: หลังจากเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรกันมาพอสมควรความตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งของคุณน้อยคือการแลกเปลี่ยนวิธีการทำสบู่น้ำสาวข้าวสินค้าขายดีของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี
0: ้น้อยครับเมื่อคืนที่น้อยไปนอนแม่จันสมมาเนี่ยทีนี้ก็แม่จันสมเขาก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำสาวข้าวเหนียวอะค่ะมาเห็นบอกว่าจะมาทำสบู่ต่อเหมือนกับว่าเป็นของ

0: เหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทิ้งเพราะมีของที่มีประโยชน์ด้วย
1: ค่ะส่วนตัวทำสบู่อยู่แล้วคือเราจะเห็นสบู่หลายๆที่ทำมาก่อนเนี่ยแต่ว่าที่ใช้น้ำนมข้าวแล้วมาจากข้าวที่ชมชวนปลูกเองจริงๆแล้วก็มีการเอาน้ำที่แช่ข้าวเหนียวข้างคืนเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นของแปรรูปไปหลายอย่างสบู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
2: ตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
3: 40องศาค่ะ
2: ค่ะ
3: ช่วยเลย
2: แล้วอันนี้ก็คือ80กรัม
3: ค่ะ
2: ผสมกับ
4: คนโบราณน่ะนำเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยเอามาล้างหน้าตอนเช้าทำให้ผิวหน้าใบหน้านี้สวยเนียนนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เน
2: า
4: ะ
2: สีเขียวสวย
1: เออจริงๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วมันหอมมากๆปกติที่จะทำสบู่แบบกวนเย็นนะคะคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ได้ใช้น้ำซาวข้าวอาจจะไม่ได้เหมือนที่นี่เป๊ะแต่คิดว่าน่าจะมีสรรพคุณที่ดีเพราะว่าที่นี่มันสินค้าขายดีเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองไปทำดู
2: ที่พอเราเทลงพิมพ์เสร็จแล้วเรารอไว้ในพิมพ์นานแค่ไหนคะ
4: ก็ประมาณ40นาที
2: แล้วก็อันนี้น่าจะพร้อมแกะเลยไหม
4: พร้อมแล้วค่ะ
2: โอเคอ่ะก็
5: แม้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมั่นคงแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าไปสู่สากลยังคงต้องควบคู่ไปกับความสุขแบบเรียบง่ายตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
1: สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะที่นี่ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่มากนักแต่จุดแข็งคือสิ่งที่เขาเอามาใช้เป็นวัตถุดิบโดยธรรมชาติของสมุนไพรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดการใช้เคมีบางอย่างได้น่าจะทำตลาดได้อีกเยอะสำหรับคนเมืองที่รักสุขภาพแล้วก็ป่วยมากขึ้นทุกวันสมัยนี้ค่ะ
6: สมมุติว่ากินส้มกินลาเวนเดอร์ก็ใส่เข้าไปได้ใช
7: ่ค่ะ
6: ก็จะเป็นไพร
8: ตอนนี้ถึงแม้วิสาหกิจชุมชนเราจะมีความเข้มแข็งในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ทั้งหมดยังต้องพัฒนาให้เกิดกลุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจโดยการพึ่งตนเองเนี่ยให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกหลายๆกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มควรจะเชื่อมโยงกัน
9: ความแข็งแรงของกลุ่มที่จะให้วัดเป็นตัวเลขหรือวัดเป็นระดับเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนที่เรารู้ได้แน่ก็คือเรามีรายได้เสริมเรามีความสุขเพิ่มขึ้นครับ

0: แลกเปลี่ยนกันค่ะไว้กับอาจารย์นะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
2: ใจ
3: ก็นะ
4: หอมมาก
5: และใหญ่สวยมาก
6: เวลาเราดื่มกาแฟเราจะสัมผัสถึงรสชาติอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราจะสัมผัสถึงที่มาของกาแฟ
7: สำหรับคนชอบเบาหวาน
8: ไม่รอด

0: เซฟที่คิสตอนช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนจมน้ำ
1: เอาละครับเด็กๆตอนนี้เราก็มาถึงที่สระว่ายน้ำกันแล้วเนอะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นน้ำหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ต่อมาเดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเวลาถ้าเราเกิดเจอเหตุคนตกน้ำจมน้ำมาเราจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างเนาะมีใครพอจะรู้ไหมว่าถ้าเราเจอคนตกน้ำกำลังเรียกขอความช่วยเหลือเราเลยเนี่ยเราจะช่วยยังไงดีครับ
3: โดดลงไปนะครับเพราะหนูเป็นแชมป์โรงเรียนไม่เป็นไรหรอ
1: โอ้ยเอย่าอันตรายมากเลยครับถึงแม้ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือเป็นแชมป์นักกีฬาว่ายน้ำก็แล้วแต่เมื่อเราเจอคนที่กำลังขอความช่วยเหลือเขากำลังจะจมน้ำลงไปเนี่ยห้ามกระโดดลงไปช่วยเด็ดขาดเลยครับให้ช่วยด้วยวิธีการอะไรได้อีกนะ
4: ตะโกนคนอื่นมาช่วยค
1: ่
4: ะ
1: นั่นหมายถึงว่าน้องถูกใจจะไม่กระโดดลงไปแต่จะตะโกนเรียกผู้ใหญ่มาช่วยใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
1: ถูกต้องเลยครับพี่อดัมจะมี3คำแนะนำเวลาช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำสั้นๆก็คือตะโกนโยนยื่นครับจำได้ไหมครับ
4: จำได้ค่ะ
1: ตะโกนนั่นให้เราตะโกนดังๆเลยครับช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำแล้วก็บอกคนที่กำลังตะเกียกตะกายว่าไม่ต้องตกใจมีคนมาช่วยแล้วเดี๋ยวให้น้องๆตะโกนพร้อมๆกันให้ฟังหน่อยสิ1 2 3
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำ
1: แล้วบอกคนที่ตกน้ำว่าม
3: ีคนมาช่วยแล
1: ้
3: ว
1: ไม่ต้องตกใจใช่หลังจากนั้นตะโกนแล้วก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำนะครับอะไรที่ลอยน้ำได้บ้างเอ่ยตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ย
4: มีขวดมีเชือกมีไม้พาย
1: โอ้มีขวดมีเชือก
4: มี
1: แกล
4: อ
1: นมีรองเท้าแตะแบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันพี่แอนจะมาสาธิตให้ดูนะครับพอตะโกนเสร็จระหว่างรอคนกำลังวิ่งมาช่วยแล้วก็โยนอุปกรณ์พวกนี้ไปให้คนที่ตกน้ำจับไว้ก่อนหลังจากนั้นยื่นเชือกหรือท่อนไม้ท่อของเราหรือว่าเป็นกิ่งไม้อะไรก็ได้ที่แข็งแรงไม่หักง่ายเนาะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งสามารถหยิบอุปกรณ์ยาวๆแข็งแรงยื่นให้เขาจับแล้วดึงเขาขึ้นมาได้นะครับตะโกนเสร็จแล้วเราก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำไปให้เขาจับเลยครับกอดไว้กอดไว้กอดไว้กอดลอยไว้หลังจากนั้นก็หาอุปกรณ์ยื่นมายื่นไปด้านข้างวาดไว้จับไว้จับไว้จับไว้ดึงเขาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยครับขึ้นเองไหวไหมขึ้นไหวขึ้นได้เลยครับเอาละครับเด็กๆเราเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำไปแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวพี่อดัมจะขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันระหว่างนี้ห้ามลงไปเล่นน้ำนะครับเพราะพี่อดัมเคยบอกว่าถ้าเราจะเล่นน้ำทุกครั้งต้องมี
4: ผู้ปกครอง
1: โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพี่อดัมไปก่อนนะครับ
4: ค่ะ
1: ผม
4: ไม่ถูกใจพี่อยากเล่นแล้วว่าอะไรพี่อดัมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองว่าห้ามเล่น
5: เล่นแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอก
4: มันไม่มีผู้ปกครอง
5: เดี๋ยวพี่เขาก็มาร
4: อหน่อยนะเดี๋ยวพี่เขาไปยืนจะ
5: รีบพี่เขาแค่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเองรอหน่อย
1: ขึ้นครับน้องถูกใจ
4: พี่ยาจมน้ำค่ะ
1: มาเดี๋ยวพี่ช่วยเองครับจับไว้จับไว้จับไว้จับไว้ครับจับไว้นะครับปล่อยขวดไปเลยครับปล่อยขวดไปเลยครับจับไว้ครับขึ้นไหวไหมครับไหวนะขึ้นเองเลยครับเห็นไหมครับเด็กๆเกือบเกิดอันตรายกับเพื่อนแล้วเห็นไหมครับพี่ยาดำบอกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลห้ามลงเล่นน้ำ
4: ใช่หนูก็บอกแล้วพี่ยาก็ไม่ฟัง
1: ยังไงคนที่ตกน้ำจมน้ำสุดท้ายแล้วเราก็ต้องพาไปหาคุณหมอเพื่อตรวจเช็คก่อนนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณหมอกันก่อนนะครับไปครับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับครู

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
6: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
8: พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
6: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
9: ครู
6: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
8: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
8: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือว่าเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสเป็นปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อหน้าที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสานะตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่า

0: เราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว

0: ดีเลยงั้นแผนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
1: ปลูกแผนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
1: แผนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
2: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
2: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
1: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
2: เอ๊ะเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
1: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
2: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
1: แทนไทยตะกร้อใส่กะเพราเด็ด
0: เจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
1: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
2: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม่โทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
1: นี่เลย
0: ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
2: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
2: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ดีจ้าเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: เอ๊ะนี่กำลังทำอะไรกันอยู่จ้ะเนี่ย
2: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจ

0: ากำลังดูฟาฟาแข่งเสียงร้องเพลงกับคุณนกอยู่นี่เอง
1: ฟาฟา
2: ฮะ
1: เสียงวัว
3: ม
2: อ
3: มอมอมอม
2: อมอมอม
3: อม
2: อม
0: อฟาฟาเก่งจังเลย
4: จะเสียงสูงเสียงต่ำก็ร้องตามได้หมดเลย
2: เอ๊ะเสียงสูงเสียงต่ำ
0: ก็ระดับเสียงน่ะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันมากมายเลยละจ้า
2: ฮะเหรอครับ
0: ไหนแรบบี้ลองสาธิตให้ดูหน่อยสิจ๊ะ
2: ได้ค่ะ
0: ระดับเสียงแบบแบ่งง่ายๆก็จะมีเสียงกลาง
2: ลา
0: เสียงสูง
2: ลา
0: เสียงต่ำ
2: ลาโอ้ว้าว
0: ไหนลองทดสอบดูสิว่าฟาฟาเข้าใจหรือเปล่าถ้าแรบบี้ยกไม้ระดับกลางฟาฟาก็ร้องเสียงกลางนะจ๊ะถ้ายกไม้สูงก็ร้องเสียงสูงแต่ถ้ายกไม้ต่ำก็ต้องร้องเสียงต่ำด้วยนะพร้อมนะจ๊ะเอาเลยแรบบี้

0: ไหนลองดูอีกทีสิคราวนี้คุณหนูทางบ้านก็ลองร้องตามฟาฟาไปด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็รับบี้เอาเลยลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
1: โอ้เก่งมากฟาฟา
2: ร้องถูกหมดเลย
0: นี่แสดงว่าฟาฟาเข้าใจเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูทางบ้านล่ะจ๊ะร้องตามถูกหรือเปล่าถ้ายังไม่ถูกงั้นเราลองมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจำไว้นะยกไม้ระดับกลางเสียงกลางยกไม้ขึ้นสูงเสียงสูงยกไม้ลงต่ำก็เสียงต่ำถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยจ้าแรบบี้

0: เป็นไงจ๊ะร้องถูกไหมเอ่ยว่างๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะส่วนฟ้าฟ้ากับแรปโบเนี่ยยอดเยี่ยมมากร้องตามได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเก่งมากๆจ้า
1: เอ๋รู้ว่าแคทโต้ก็อยากเล่นด้วย
2: สู้เขาหนาฟ้าฟ้า
0: ได้นะวันนี้ให้ฟ้าฟ้าไปพักก่อนแล้วไปพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอ้ดาโอ้เจ้าผลมีหนามลูกรีรีสีแดงๆนี่นะครับที่เวียดนามเขาเรียกว่าแก๊กที่ปัตตานีเรียกว่าที่กาเครือที่แม่ฮ่องสอนเรียกว่าพุกู้ตะที่แพร่เรียกว่ามะข้าวส่วนที่ตากเรียกผักข้าวและที่ภาคกลางครับหรือคนทั่วไปรู้จักในนามของฟักข้าวครับลุงชนะตรงโยงเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับใช้ชีวิตหลังเกษียณราชการไปกับการเกษตรครับแม่ก็เหมือนกับหลายๆท่านนะครับซึ่งคุณลุงเนี่ยเรียกฟักข้าวที่แกปลูกว่าฟรุตฟรอมเฮเว่นหรือผลไม้จากสวงสวรรค์อะไรมันจะขนาดนั้นครับว่าแต่มีดีขนาดนั้นเลยเหรอครับฟักข้าวไม่เชื่อตามไปดูกันเลยครับ

0: นี่แหละครับที่เรียกว่าฟรุตฟรอมเฮเว่นผลไม้จากสวงสวรรค์นี่ลูกฟักข้าวมาแล้วมันดียังไง
1: ฟักข้าวมันมีเบต้าโคโรทีนและก็ไลโคปีนโอเมก้า6โอเมก้า3
0: อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระ
1: นั่นแหละครับคำนั้นแหละถูกต้อง
2: ฟักข้าวเหล่านี้ป้าเจี๊ยบภรรยาของลุงนะจะเอาไปทำน้ำฟักข้าวให้พวกเราชิมกันครับขั้นตอนก็ไม่ยากเลยเริ่มจากการล้างลูกฟักข้าวให้สะอาดครับผ่าออกเป็น2ส่วนตักเยื่อแดงแยกเอาไว้นำไปขยำเอาแต่น้ำล่ะครับเนื้อสีเหลืองเอาไปบั่นรวมกับเยื่อแดงให้เข้ากันออกมาเป็นน้ำข้นๆสีส้มแดงชวนรับประทานจริงๆเลยนะครับจากนั้นก็นำน้ำฟักข้าวที่ปั่นแล้วผสมกับน้ำต้มเดือดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลนำไปตั้งไฟปานกลางครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับจนกว่าฟักข้าวจะสุกแต่งรสเปรี้ยวด้วยส้มจี๊ดที่ป้าเจี๊ยบปลูกไว้หลังบ้านครับเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก็กรอกใส่ขวดจากนั้นก็นำแช่ในน้ำเย็นทันทีเลยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้รับประทานได้ง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
0: แม่อากาศร้อนๆอย่างนี้น้ำฟักข้าวสักหน่อยเปล่า
2: ล่ะ นอกจากผลสุกแล้วผลอ่อนของฟักข้าวก็รับประทานได้เหมือนกันนะครับสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดครับยอดอ่อนฟักข้าวนำไปผัดก็อร่อยไม่เบานะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอทถึง10เท่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อลดการเกิดมะเร็งแหมประโยชน์ของฟักข้าวเขาเนี่ยมหาศาลสมชื่อผลไม้จากสวรรค์จริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความสวยความงามลุงชนะเลยนำมาแปรรูปทำเครื่องสำอางกันซะเลยมีทั้งสบู่ล้างหน้าเซรั่มน้ำนมฟักข้าวโลชั่นครีมกันแดดแล้วก็แคปซูลฟักข้าวครับโอ้โหทั้งหมดเนี่ยได้รับการรับรองจากอย.เรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดจริง
0: ๆแต่อยากรู้ว่าเขาเนี่ยขยายพันธุ์กันยังไง
1: ในหนึ่งลูกมีเม็ดเกือบร้อย
0: ครับ
1: คุณจะได้ร้อยต้นเนี่ย
0: ครับ
1: แต่คุณจะต้องถอนตัวเองตัวผู้ทิ้งถึง95ต้น
0: นั่งคัดกันตาแฉะเลยลุงนะ
1: ถ้านั่งคัดก็ไม่ได้
0: เดี๋ยวตามไปดูครับว่าวิธีการคัดเมล็ดของฟักข้าวเนี่ยเขาคัดกันยังไงเดี๋ยวลุงน้าบอกเอ้าคือลูกฟักข้าว

0: ใช่ครับ
1: ทีนี้คำถามคือว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราจะเลือกเมล็ดฟักข้าวไปเพาะเนี่ยเราต้องดูยังไงเลือกยังไงครับ
0: คุณฟั่มลูกให้พร้อมเหมาะกับสถานที
1: ่
0: แล้วคุณก็วัดระดับให้มันได้3ส่วน
1: คือแบ่ง3ส่วน
0: ถ้าเอาสัก3ส่วนเอาตั้งแต่ตรงนี้เป็นแม่มันนี่แหละ
1: ครับ
0: อันนี้เราได้สวยไหมครับ
1: นะสวยมากเลย
0: นะ
1: อันเนี้ยคือส่วนหัวที่เราตัดมาเมื่อกี้นี่คือตัวเมียอยู่ข้างบน
0: ข้างบน
1: ตัวผู้อยู่ล่างเมล็ดฟักข้าวตัวเมียอยู่ข้างบนเมล็ดฟักข้าวต
0: ัวผู้
1: อยู่ข้างล่าง
0: คุณก็นับกันดู1เมตร2เมตร3เมตร4เมตร5เมตร
1: อุ้ยลุง
0: เป๊ะมั้ย
1: เป๊ะ
0: ค
1: ือโดยปกติเนี่ยมันแยกด้วยสายตาเนี่ยทางกายภาพ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เลยเหมือนกับทุกอย่างเลยฮะ
1: แต่ในการปลูกเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งตัวเมียแล้วก็
0: ตัวผู้นะฮะอยู่ใน5เม็ดเนี่ยยังไม่หมดว่า5เม็ดนี้จะไม่มีตัวผู
1: ้อาจจะมีตัวผู้เล็ดรอด
0: เล็ดรอดเข้าไปอยู่ในนั้น1เม็ด
1: ในมือผมครับเมล็ดพันธุ์ฟักข้าวตัวเมียล้วนๆจะถูกเก็บอยู่ในกล่องนี้ฮะเอาไว้ไปปลูกคำถามคือแล้วเมล็ดตัวผู้ล่ะครับเอาไปกองอยู่ตรงนู้นเลยครับถ้าจะใช้ต้องไปคัดเอาครับเดี๋ยวไปดูว่าไอ้เมล็ดตัวผู้ที่ว่าเนี่ยดีๆเจ๋งๆเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแล้วมันเยอะอย่างนี้ผมจะรู้ได้ยังไงครับว่าเมล็ดตัวผู้ตัวไหนที่มันใช้ได้ที่มันดีที่สุดลุงนะ
0: อวบใหญ่ได้สัดส่วนนั่นแหละเม็ดตัวผู
1: ้ใหญ่อ้วนสัดส่วนต้องดีนี่แหละตัวผู้ฉันดีครับผมเดี๋ยวหาก่อนใหญ่อยู่นะใหญ่อ้วนสัดส่วนดีใช้ได้เมื่อได้เมล็ดตัวผู้และตัวเมียที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะนำไปเพาะกันครับแต่ก่อนจะเพาะลุงณจะช่วยกระเทาะเปลือกด้วยการตัดเพื่อให้เมล็ดงอกได้รวดเร็วขึ้นยังไงล่ะครับ
2: เฮ้ยเป๊ะมากอ่ะ
1: นี่แหละครับสูตรลัดการเพาะเมล็ดฟักข้าวมีร้อยขึ้นร้อยนี่เลย
3: นำเมล็ดที่ตัดแล้วไปแช่น้ำเป็นเวลา1คืนเพื่อช่วยเร่งการงอกครับแล้วก็นำลงดินโรยทับด้วยปุ๋ยกะให้หนาราว1นิ้วรดน้ำวันละ1ครั้งครับทิ้งไว้ประมาณ20วันหรือให้ต้นอ่อนฟักข้าวสูงประมาณ3นิ้วจึงย้ายต้นอ่อนไปเลี้ยงในถุงดำต่ออีก20วันครับเมื่อต้นฟักข้าวแข็งแรงดีแล้วก็นำลงดินเลยครับกะระยะให้ห่างจากค้างที่เตรียมไว้1ฝ่ามือเจ้าต้นฟักข้าวก็จะแตกกิ่งก้านสาขาเลื้อยไปตามค้างอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้ยยาวเหลือเกินรดน้ำวันละ1ครั้งแต่ละวันจะรดมากน้อยต่างกันครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเมื่อฟักข้าวอายุ6เดือนระยะนี้เรามาลุ้นกันครับว่ากระบวนการแยกเมล็ดที่เราตั้งหน้าตั้งตาแยกกันมานั้นจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่ว่าแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าต้นตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียดูไม่ยากครับนี่เลยดูจากดอกเอาต้นฟักข้าวตัวผู้ดอกจะเป็นกระป๋อลักษณะคล้ายกับหอยแครงครับเอาไว้เก็บน้ำเชื้อส่วนต้นฟักข้าวตัวเมียจะมีดอกสีเหลืองอ่อนกระป๋อรังไข่ติดอยู่ใต้ดอกอย่างนี้ล่ะครับช่วงนี้เองที่ธรรมชาติจะส่งแมลงมาช่วยผสมน้ำเชื้อตัวผู้เข้ากับดอกตัวเมียล่ะครับพอเวลาผ่านผลเข้าเดือนที่8ก็จะได้เชยชมผลฟักข้าวกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับอุ๊ยสวยจริง
1: ๆแอบเห็นแบบมีแมลงอะไรบิน
0: ครับไอ้พวกนี้ไม่ค่อยมีความหมายกับเรา
1: เน
0: าะมีความหมายกับเราตัวเค้ามันอยู่ตัวเดียวที่ร้ายที่สุด
1: คือ
0: แมลงวันทองเป็นพระเอกของผลไม้ทั้งหมด
1: เนาะ
0: เป็นสุดยอดของราชาแห่งการสืบพันธุ์เป็นสุดยอดของนักคำนวณที่ดีที่สุดในโลก
1: อันนี้คือลุงชื่นชมแมลงวันทอง
0: ชื่นชมมากครับ
3: และที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือแมลงวันทองครับศัตรูตัวฉกาจของผลไม้

0: ทุกชนิดเลยก็ว่าได้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าลุงนะเขามีวิธีจัดการลุงนะแกเล่านะครับว่าเคยช่วยเพื่อนบ้านเก็บกระเพราในสวนแล้วก็สังเกตเห็นว่าแมลงวันทองเยอะผิดปกติเลยทดลองเอากระเพรามาคั้นน้ำชุบสำลีเกี่ยวด้วยลวดแขวนไว้ในขวดพลาสติกที่เจาะรูกลิ่นของกระเพราล่อแมลงวันทองให้เข้ามาทางรูแต่ตอนออกเจ้าแมลงวันทองจะบินออกไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ในนี้ล่ะครับ
1: การล่อตัวนี้ก็คือไม่ได้ล่อแมลงวันทองทั้งหมด
2: ครับ
1: เราล่อเฉพาะตัวผู้ตัวเมียมันไม่เข้าหรอกครับ
2: ครับ
1: เพราะตัวผู้มันได้กลิ่นในกระเพราเนี่ยเหมือนตัวเมีย
2: ครับ
1: มันก็เลยจะเข้าไปหาก็ทีนี้ในเมื่อตัวผู้มันลดจำนวนลง
2: ครับ
1: การผสมพันธุ์ก็น้อยลง
2: ครับ
1: น้อยลงน้อยลงจนต้องหายไปหมด
0: คุณลุงครับพูดถึงฟักข้าวที่ปลูกเนี่ยตอนนี้ก็6ปีแล้วตลาดเป็นยังไงบ้างครับ
1: แต่ธุรกิจการจ่ายของผมไม่เหมือนกับธุรกิจทั่วไป
0: ครับ
1: แล้วขายอยู่กับที่คุณต้องการโทรศัพท์มา
0: ครับ
1: ส่งไปรษณีย์ให
0: ้ครับ
1: ถ้าคุณสนใจมากๆอยากเป็นตัวจำหน่ายคุณวิ่งมาที่บ้านเองแล้วมาตกลงราคากันแล้วคุณก็รับไปจำหน่าย
0: ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเองแล้วฟักข้าวที่ปลูกแล้วรายได้ที่เข้ามาต่อเดือนนี้สักแบบอยู่ได้ประมาณ
1: เธอรวมให้ลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกไร่แล้วต่อเดือนนี่ก็หลายแสนบาท
0: คือตอนนี้เรียกว่าเป็นเซียนฟักข้าวได้เลยไหม
1: ถ้าจะพูดถึงเซียนนั้นยังไม่ถึงขั้น
0: ได้ประมาณ
1: ขั้นได้แค่แซ
0: ่ได้แซ
1: ่แซ่ของเซียน
0: แซ่ยังไม่เซียนแต่ความรู้ที่มีไม่งก
1: ไม่งกพูดแหลกแกกหมดแล้วก็ถ้าไม่พอใจแถมให้อีก
0: คือที่แน่ๆให้ไปเต็มๆเลยคือ
1: ให้เต็มๆทุกอย่าง
0: ความรู้ที่แบบอยากได
1: ้อยากได้ให้ด้วยวาจาไม่พอเพราะฉะนั้นผมเลยเขียนเลยอย่างนี้ให้ถือว่าแจกหมดไหม
0: หมดหมด
1: เขียนลงไปเลยเขียนไปเลย
0: แล้วไม่ต้องแหลกจริงๆพูดแบบแหลกแบบยิบยิบยิบยิบยิบรายละเอียดเป๊ะฟรี
1: ฟรีคือผมนึกอยู่เสมอว่าผมมาเกิดมาผมก็มาแต่ตัวตายไปผมก็ไปแต่ตัวแล้วทำไมเราจะไม่เอาความรู้นี้ถ่ายเทไว้ให้กับลูกหลานผมถือว่าทุกอย่างที่ผมมีอยู่ผมพอแล้วนี่เมื่อความว่าพอมันเกิดขึ้น
0: ครับ
1: สิ่งนี้คือการให้ดังคังพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่ท่านอย่าถามว่าแผ่นดินนี้ให้อะไรกับคุณคุณจงถามตัวเองว่าคุณให้อะไรกับแผ่นดินนี้บ้าง
0: ด้วยความภักดีต่อแผ่นดินครับแล้วก็ความสุขที่ได้เป็นผู้ให้เป็นแรงผลักดันให้ลุงนะยังคงยึดอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าวครับศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้แล้วก็เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจเราจึงไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงชนะตรงยงคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โห
3: รับเลยครับลุงครับ
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับเกษตรกรคนหนึ่งครับตัดสินใจเปลี่ยนความคิดตัวเองเพื่อปลดหนี้จำนวน 700,000 บาทจากการทำเกษตรเคมีหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินทำปุ๋ยใช้เองปัจจุบันครับเขาสามารถปลดหนี้ได้และพื้นที่50ไร่ก็ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่มีคนสนใจมาเรียนรู้กันนับหมื่นเลยทีเดียวครับว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับไปเลยแกลบดำและเปลือกมันสำปะหลังกองโตที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบที่ลุงสมศักดิ์เครือวันเกษตรกรชาวระยองใช้ทำปุ๋ยละครับเริ่มจากอยากทำไว้ใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ทำขายกลายเป็นรายได้สำคัญของครอบครัวลุงบอกว่าจริงๆแล้วการทำปุ๋ยนั้นไม่ยากเลยละครับแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ลุงผู้ใหญ่ทำปุ๋ยเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างครับ
4: อันนี้ต้องยอมรับกรมพัฒนาที่ดินนะเนี่ย
2: แต่ก็คิดตามศาสตร์ในหลวงเนี่ยในหลวงทำงานก็กรม

0: ฒนาที่ดินเนี่ยคิดว่าเป็นหน่วยราชการต้นๆนะ
1: ผมขอจับออกมาดูหน่อย
0: ได้ไหมได้เลย
1: อันนี้คือปรุงเสร็จแล้ว
0: ได้เดือนนึงคุยออกมาเลยคุยข้างล่างมันจะเปียกตรงไหนเปียกกันร้อนมีเชื้อรา
1: อ๋อนี่คือเชื้อรา
0: ลองดมเหรอขี้ทั้งนั้นแค่1เดือนก็หอมแล
1: ้
0: ว
1: ไม่มีกลิ่นจริงครับ
0: เนี่ยตรงนี้มันเป็นดิน
1: ครับ
0: ไอ้ที่มันเป็นดินเพราะอะไรเพราะความร้อนนั่นแหละมันบ่มจนแสบสุกอ่ะ
2: ลุงสมศักดิ์ทำอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่วัยหนุ่มครับประสบการณ์ที่สั่งสมจากการสังเกตและก็ลงมือทำพบว่าดินที่สมบูรณ์เป็นหัวใจสำคัญของการปลูกต้นไม้มีวิธีง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ครับ
0: เอาที่หาได้ง่ายที่มีจำนวนมากก็เปลือกมัน
1: เปลือกมัน
0: 2เปลือกอ้อย
1: เปลือกอ้อย
0: 3แกลบ
1: แกลบ
0: 4ขี้เรื่อย
1: ขี้เรื่อย
0: เนี่ยมันมีอยู่มีกี่ตัวที่มันมีโรงงานใหญ่ๆอยู่
1: อันนี้มีนี
0: ้
1: แล้วก็มีส่วนประกอบอะไรส่วนผสมอะไรเงี้ย
0: ส่วนประกอบก็มูลสัตว์มูลสัตว์ก็จากฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มเป็ดพวกนี
1: ้มูลสัตว์อะไรก็ได้
0: ได้มั้ย
2: ปุ๋ยที่ทำใช้วัตถุดิบหาง่ายจากในท้องถิ่นน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ใช้ก็ทำเองครับนำมาคลุกเคล้าผสมผสานให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยใช้เวลาประมาณ4เดือนครับใน1ปีลุงสมศักดิ์มีรายได้จากการขายปุ๋ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับประมาณหลักล้านเท่านั้นเองสบายจริงๆ
1: อย่างลุงผู้ใหญ่เนี่ยมีเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยได้ล่ะปุ๋ยที่ทำนี่คือยังไง
0: ง่ายตายไปทำไม่เป็นก็เป็น
1: เดี๋ยวมันฟังดูง่ายทำไม่เป็นก็เป็นนี่มันฟังดูง่ายฮะ
0: ก็แค่เอายามาปะดินเอาฟางมาโฮมดินอยากให้มันเดียวก็เอาขี้โปะบนแล้วน้ำรดเขาเรียกแห้งช้างน้ำช้างนี่อาจารย์ยากเรียกนะแห้งก็หญ้าห่มน้ำก็เอาน้ำหรือน้ำหมักถ้าไม่มีน้ำหมักก็น้ำธรรมดาก็ได้ให้มันมีความชื้นพอดีอินทรีย์วัตถุก็จะเข้ากระบวนการย่อยสลาย
2: เคล็ดวิชาความรู้เรื่องการทำปุ๋ยใช้เองเป็น1ใน9ฐานการเรียนรู้ของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงที่ลุงสมศักดิ์เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วประเทศครับเพื่อเผยแพร่แนวคิดการพึ่งตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวทำมากว่า10ปีแล้วครับมีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนวิชานับไม่ถ้วนเลยล่ะครับ
0: อ้าวเทแน่ตรงนั้นน่ะเทข้างในน่ะแล้วใบไม้
2: ถ้าโรงทำปุ๋ยใหญ่เกินไปหรือหาวัตถุดิบในท้องถิ่นไม่ได้แล้วก็มีทางเลือกง่ายๆครับสำหรับการทำปุ๋ยใช้เองในครัวเรือนนี่เลยครับไก่หลุม
0: หลาดกองเนี่ยเลยแค่เนี้ยปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักไก่ได้แค่นี
1: ้ตอนจังหวะแค่จ้วงสมันเลยบอกจริงเข้าปากเลยแต่ก่อนเนี่ยไอ้เรื่องอย่างทำปุ๋ยเนี่ยไม่ได้ทำอย่างนี้นะอันนั้นคือทำล็อตใหญ่ๆอันนั้นไว้ขายและปุ๋ยใบไม้เงี้ยคิดมาทำได้ยังไงมันเริ่มจากอะไรฮะ
0: เมื่อเดือนที่แล้วที่นี่เปิดอบรมแล้วมีนักเรียนอยู่ 3-4 โรงเรียนมาอบรมแล้วก็เข้าไปดูในโรงเรียนต้นไม้เยอะแยะเช้าเด็กพันโรงกวาดใบไม้เผาจนถึงมลพิษมาก
1: ครับ
0: ก็กลับมานึกว่าเอ๊ะไหนลองจัดการเรื่องนี้ทีนู้นก็เลยทำให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาก็เลยนึกโครงการนี้ก็สืบเนื่องมาจากหมูหลุมก็เลยเรียกไก่หลุมแค่มีหลุมสักหลุมมีโรงสักโรงแล้วเอาไก่ใส่ไปสัก10หรือ20ตัวแค่นั้นเองในนี้มี4ฐานเนี่ยในหลุมเนี่ยมี4ฐาน1ฐานเลี้ยงไก
1: ่
0: ได้ขี้มาทำปุ๋ย2
1: ได้ไข่
0: 3ดับกลิ่น4แมลงวันไม่มีได้4ฐานอยู่ในตัวเดียวกันอันนี้ปุ๋ยหมกไก่เหมาะ
2: อย่างที่บอกล่ะครับว่าลุงสมศักดิ์ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินให้ดีมีคุณภาพจึงให้ความสำคัญกับการทำปุ๋ยหลายรูปแบบนอกจากทำปุ๋ยขายแล้วยังขายความคิดเรื่องการทำปุ๋ยหลายๆรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับคนทำการเกษตรชอบสะดวกวิธีไหนก็เลือกได้ตามถนัดแบบไม่หวงวิชากันเลยล่ะครับโดยยึดหลักว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มาแหมน่านับถือจริงๆเลยล่ะครับ
3: อ
2: ลุงสมศักดิ์ครับพบว่าปัญหาของเกษตรกรไทยก็คือการเป็นหนี้ครับยิ่งทำมากก็ยิ่งเป็นหนี้มากเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะต้องทำโมเดลตัวอย่างพื้นที่ขึ้นมาครับเพื่อให้เกษตรกรทั่วไปเห็นว่าสามารถทำได้อยู่ได้มีเก็บมีกินมีใช้ใช้ใช้ใช้ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงจังหวัดระยองมีพื้นที่ทั้งหมด50ไร่เน้นการทำเกษตรแบบผสมผสานพึ่งตัวเองมีฐานความรู้ต่างๆให้ศึกษามีแปลงตัวอย่างการทำการเกษตรทั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรผู้สนใจบริเวณนี้เป็นแปลงสาธิตขนาดเล็กล่ะครับ
1: อย่างลุงผู้ใหญ่ครับทั้งหมดเนี่ยอย่างปุ๋ยเราก็เอามาโรยที่แปลงผักเราใช่ไหม
3: ใช่อ
1: ย่างพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่ประมาณเท่าไหร่แปลงเนี้ย
4: แปลงเนี้ยทั้งหมดมันไร่กว่าแต่ตรงนี้มันงานกว่า
1: ที่เราเห็นเป็นดงๆอย่าง
4: น
1: ี้นะ
4: งานกว่าง
1: านกว่าวิธีการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กดีกว่าจำนวนไม่ถึงไร่แล้วกันในการแบบปลูกผักต้องจัดการอะไรยังไงบ้างครับ
4: ต้องดูความเป็นกรดเป็นด่างดูดอนดูลมดูแฉะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงฮะ
4: ต้นไม้บอกเราต้นไม้ไม่งามก็แสดงมันมีอะไรสักอย่างน่ะไม่กดจนเกินไปก็ด่างจนเกินไปคือไม่พอดีอะตรงนั้นต้องรู้มันขาดอะไรก็องค์ประกอบของดินมี4อย่างม
1: ี
4: ดินมีน้ำมีอากาศมีสีวัตถุก็มีแค่นี้ประมาณนี้แต่วิธีปลูกให้รู้จักต้นไม้ให้ดีเพราะต้นไม้บางต้นไม่ชอบแฉะต้องรู้จักนิสัย
1: อย่างตรงนี้พื้นที่เขาเป็นยังไงฮะ
4: แฉะ
1: แก้ยังไงอย่างพื้นที่อย่างเงี้ยแก้ยังไง
4: เติมสีวัตถุ
1: ที่ทรายเติมสีวัตถุและไอ้ที่พื้นดินที่มันเหยียบพลั้วน้ำท่วมอย่างเงี้ยครับจัดการยังไง
4: นั่นมันแฉะทรายทั้งนั้นแหละน้ำมันเกินก็ทำไงก็เจาะคลองใส่ไก่ก็ทำเป็นร่องระบายน้ำนั่นแหละ
1: แล้วขุดระบายน้ำที่ท่วมในพื้นที่เนี่ยไปไว้ไหนฮะ
4: แก้มลิง
1: แก้มลิง
4: น้องอะไรเรียกอะไรได้แต่ในหลวงเรียกแก้มลิง
1: ซึ่งขุดไว้ในพื้นที่นี่แหละ
4: มันมีอยู่ในพื้นที่ไม่ต้องขุดก็ได้มันมีโดยธรรมชาติทุกพื้นที่จะมีแก้มลิงอยู่
2: ทุกพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศเฉพาะตัวครับลุงสมศักดิ์บอกว่าการศึกษาอย่างท่องแท้การสร้างพื้นฐานให้มั่นคงก่อนลงมือทำเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
4: พื้นฐานต้องกินก่อนถ้าไม่มีกินอย่ารีบไปช่วยคนอื่นแล้วถ้าเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บจะขายก็ไม่ห้ามนะเพราะมันเหลือแล้วไงขายของเหลือแต่เวลาจะขายของเนี่ยจะขายอะไรก็ช่างอยู่อย่าหยิบใส่ตะกร้าแล้วไปตลาดขายเลยไม่ได้แล้วต้องดูให้ดีว่าขายแล้วเดือดร้อนหรือเปล่าต้องไม่ให้ทั้งเขาและเราเดือดร้อนแล้วขายอะไรล่ะ
1: นั่นน่ะดิ
4: ก็อย่าขายทุกอย่างเลือกเป็นบางอย่างในเนี่ยเมื่อก่อนเลือกปุ๋ยนะเพราะมันง่ายทำปุ๋ยทำไม่เป็นก็เป็น มาตรฐานมันแค่สายต้นไม้งามก็พอแล้วขอแค่นี้อย่างเงี้ยเศรษฐกิจพอเพียงมี2ขั้นในหลวงตัดไว้แค่นั้น2ขั้นขั้นที่1เค้าเรียกขั้นพื้นฐานเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ย
1: ครับ
4: ต้องมีกินเหลือกินให้แจกเหลือแจกให้เก็บเนี่ยถ้าขั้นพื้นฐานสําเร็จแล้วขั้นก้าวหน้าวิ่งมาหาเองแต่วันนี้ทุกคนขั้นพื้นฐานยังไม่เต็มวิ่งไปหาขั้นก้าวหน้าเค้าเรียกข้ามขั้นในหลวงห้ามไม่ด้วยว่าอย่าข้ามขั้นให้เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำ
1: ท
4: ำทีละอย่างเนี่ยตรงนี้ท่องกันจำเป๊ะแต่เวลาทำไม่ทำไงแล้วจะก้าวไปถึงปลดหนี้ปลดสินถ้าขั้นพื้นฐานมันแน่นแล้วล่ะกินชิ้นก็มีแล้วแจกชิ้นก็มีแล้วเก็บชิ้นก็มีแล้วเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บถ้าจะขายอ่ะฉันขายของเหลือนะวันนี้ถ้าได้บาทเหลือบาทได้ร้อยเหลือร้อยวันไหนไม่ได้ก็มีกินไอ้วันนั้นมันจะถึงบ้านออก

0: การอยู่อย่างพอเพียงสามารถพึ่งพาตัวเองได้และไม่เป็นหนี้ครับคือแนวคิดหลักที่ลุงสมศักดิ์เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ตั้งใจทําให้ได้แบบว่าทําให้ดูอยู่ให้เห็นสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างเต็มภาคภูมิและน่าชื่นชมจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงสมศักดิ์เครือวันคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหสุดยอด
1: รับเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับคุณลุงครับ

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทุน
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
4: เด็กพวกนี้นี่มาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
4: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
4: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
4: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแค่ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
4: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับเมฆอยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นไม่กล้าสู้ครับ
2: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกเก้าทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: ระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โห

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ๆๆตรงนี้โอ้อัน
2: นี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยเอ้ยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมันมีใครมาเก็บไหมอะนี่มันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่อันนี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ

0: สุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ําได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
1: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยอ้าวอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
2: นี่
1: เอ
2: าลูกมันเล็ก
1: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาเหรอคุณลุง
2: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
1: ทำไมอ่ะ
2: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
1: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
2: จาวมันเล็ก
1: เนี่ยอย่างนี้คือมันมี
2: กะแต่ว่าเอาเนื้อไปกะยี้ได้นะเนี่ย
1: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
2: ทำจาวตาลไม่เก็บ
1: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาล อันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
2: ตาลสาว
1: ตาลสาวคือแบบ
2: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเล็ก
1: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
2: ตาลใหญ
1: ่ตาลใหญ
2: ่เขาเรียกตาลใหญ่
1: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลใหญ่นี่เดี๋ยววิจะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงว่าอันเนี้ยคือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลใหญ่ค่ะเดี๋ยวนะ1 2 3 ลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรอย่างเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
3: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลมันจะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
4: ใช่
3: อย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
5: ได้แล้ว
3: แล้วมือฉีดอันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยังอย่างเงี้ยอยู
5: ่ได้
3: กินได้
5: ชิมได้นะ
3: จ้ะแม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นเหมือนหวานๆหอมๆตาลแล้วก็จะมีขมๆแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15 วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็

0: จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดเจ้าตานขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
1: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: งอก
3: ตรงนี้อันนี้คือง
2: อกกระโนดเอาไว้หัวกิน
3: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม
2: ่ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปหัวกิน
3: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นน่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างนี้เหรอแม
2: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมันก็แล้วมันล้นม้านะมันโดนแห้ง
1: ๆจ้ะ
2: ม
1: ัน
2: เกิน
1: อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆกัน
2: ใช่
1: แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้ว
1: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
2: เพราะงอกอวนไปนี่นะ
1: จ
2: ้
1: ะ
2: เพราะนั่นอ่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี้นะเนี่ยแล้วต่อไปอ
1: ่ะ
2: เขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็เจ้านี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะเจ้าตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนเจ้าตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้เจ้าตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้เจ้าตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำเจ้าตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินเจ้าตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะเจ้าตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
3: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากบางอันเน่าอีก
4: เสียอีก
3: มันแข็งมากนะคุณลุง
4: คาดแล้วคาด
3: เคยขาดพลาดแล้วมั้งคะ
4: เคย
3: แล้วทำไงอ่ะคุณลุง
4: เดี๋ยวคาดไ
3: ห
4: ม
3: ฮะ
4: ไม่คาดดูเนี่ยเรียงเยอะแล้วยิ่งหนีไหม
3: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าเจ้าตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้แหละค่ะ
3: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่เจ้าตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะเจ้าตาลมาให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้เจ้าตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับเจ้ามะพร้าวแต่ว่าเจ้ามะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
0: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณ

ของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้ว

0: สั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ
1: ้
2: ะ
1: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทําขนมไทยทําขนมหวานอยู่แล้วใช่มั้ยคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทําอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทําตาลทอด
1: ทำตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
1: และอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
2: มาล้างมาล้างให้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกข้าวๆแบบเนี้ย
1: ค่ะถ้าเกิดเราไม่ล้างล่ะแม่มันจะเป็นยังไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆเลยวะมันจะดำ
1: อ๋อไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
1: จ้ะ
2: มันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เชื่อมกระลาก
1: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม่
2: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: จาวตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโหนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
2: เทหัวกะทิใส
1: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิที่มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ้ะแ
1: ม
2: ่เอาน้ำตาลใส
1: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
1: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวจาวตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโหนดแบบนี
2: ้เปล่าใช้น้ำตาลทราย
1: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
2: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกพนีนิดนึงอะ
1: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันตะโหนดเชื่อม
1: อ
2: ันนี้มันตะโหนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
1: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโหนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
1: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
1: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
1: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะอันนี้เราต้องต้มอีกนานไหมจ๊ะแม
2: ่อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโหนดเนี่ย
1: ค่ะให้น้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
1: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดน้อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
1: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มินกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิมดิ
1: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
1: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
2: เนื้อมันแน่นมันๆมัน
1: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโหนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโหนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
2: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
1: ใส่น้ำนิดหน่อยเนาะ
2: ได้ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
1: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
2: ตัว
1: น้ำตาลที่เราเชื่อมเมื่อกี้นี้เราเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
2: า
1: ะ
2: อีกหน่อย
1: จ้ะ
2: พอ
1: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
2: ้
1: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
2: ื่อ
1: ม
2: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
1: ค่ะ
2: ถ้าเราต้มแล้วมันทานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
1: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
2: ิแล้วก็ใส่
1: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
2: ใช้ต่อ
1: มีรสชาติโอเคนี่คือตัวจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลยมันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบ หวานแหลมหวาน

0: แต่พอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
1: ก็มันขอใช้น้ำตาลสายไงอันนั้นน่ะ
0: แต่อันนี้คือหวานละม
1: ุนอันนี้มันแฉมตาลเหมือนคนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโนดอ่ะมันจะหวานกลมกล่อม
0: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
2: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
1: ไฟปานกลางอ
0: ่
1: ะไฟปลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าทอดนี้เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
0: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเนาะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
1: เออใช่
0: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเ
1: ลยเนาะก็สมมุติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
0: จ้ะ
1: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทินมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทินป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใกล้ก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
0: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
1: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
0: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ
1: ้
0: าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอดเลย
1: เขาโหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
0: จ้า
1: เนี้ยลืมใช่ไหมเนี้ย
0: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจาวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานจนเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมที่เชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็คุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่
2: อร่อยมาก
0: มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทนอมรินทร์ทีวี

บักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลายคือเสียง

0: พ่อก็ล็อกใจก็ผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผู้ชายมันยืนอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของครูเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: หอมมันแตกเลย

ความงามความล้ำค่าตี้อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่

ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: บ้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างรายได้ให้ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคน
1: ชื่อชยานีนามสกุลสัตพักค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยเป็นคนทำสบู่ธรรมชาติค่ะคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนทำงานวงการกรีนแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำสบู่ธรรมชาติจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าสบู่ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วมันมีสารเคมีอยู่เยอะมากก็เลยอยากให้ลูกใช้สบู่ที่ปลอดภัยตัวเองก็จะได้ใช้สบู่ที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: วันนี้ผู้สมัครจากทางบ้านเป็นแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์สบู่จากธรรมชาติทำมือคุณแม่ลูกหนึ่งจะร่วมเดินทางไปดูให้รู้ถึงแหล่งผลิตสินค้าสมุนไพรอันเรื่องชื่อนี
2: ้ผ่านเปอร์ซีสปาก่อนแล้วก็สวนสมุนไพร
1: ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องชุมชนบ้านน้ำเหย็นนะคะก็ทราบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าที่นี่จะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้บ้างค่ะ
0: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประสบความสำเร็จจากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นเวลาหลายปีแล้ว
3: ต้นนี้คือต้นใบหมี่ที่เราเอาใช้ทำแชมพูใบหมี
1: ่
4: บ้านน้ำเกียนเนี่ยเขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรมาสมัยก่อนนู้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำมาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตั้งแต่เริ่มต้นรวมกันครั้งแรกเมื่อปี49
3: เป็นแปลงสาธิตที่ใช้สำหรับให้คนที่สนใจในเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู
1: ้
3: และก็สวยงามแล้วก็ได้มาเห็นกระบวนการผลิตกระบวนการปลูกสมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเราเราทำที่นี่แบบครบวงจรตะไคร้หอมเนี่ยเราเอาใช้มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงที่เห็นอยู่นั้นนะคือต้นไพรลักษณะคล้ายๆกับต้นขมิ้นเหมือนกันเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันคือหัวจะอยู่ในดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเชียงดา
1: แปลงเชียงดาใหญ่เลยใช่ไหมคะจ๊ะ
3: เนี่ยต้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นเชียงดามีสารสำคัญเขานี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับ
1: แล้วเราจะดูยังไงคะที่จะเก็บไปทำชาไปแปรรูปชาต่อได้เรื่องไหนคะอาจารย์
3: ต้องใช้ส่วนยอดของมัน
1: ยอด
3: นับ1ยอด2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่เรานำมาขายเรากิโลกรัมละ50บาทสมาชิกเรานี่มีรายได้จากตรงนี้เยอะมากนะครับเช้ามาเขาก็จะเก็บแล้วมาขาย

0: สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้ปลูกค่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายแล้วเราก็มีการกำหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
1: เมื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรหน้าที่ต่อมาคือการบริหารจัดการแปลงปลูกของสมาชิกให้เก็บได้ทุกวัน
2: เดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบมีเชิญเลยครับเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไป
3: ไม่อ่อนเกินไป
2: ไม่แก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละ
3: ปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะ
2: ก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่งเข้าไป
3: ก็จะมีแผนการเก็บ
2: ใช่แผนการเก็บว่าวันนี้จะใช้กี่กิโลทำให้พี่น้องมีรายได้จากตรงนี้ซึ่งเก็บมาขายเรากิโลละ10บาท
4: การจัดการแปลงเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมการปลูกพืชแปลงใหญ่เขาจะปลูกเฉพาะในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านสมุนไพรบางตัวเนี่ยปลูกขึ้นตามริมรั้วก็มีสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างรายได้เสริมการดูแลมันก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบคุณภาพแปลงไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสิ่งไหนที่ขาดเหลือไปทางกลุ่มก็หนุนเสริมไป
5: เมื่อก่อนนี่มีแก่ทำนากับปลูกข้าวโพดแต่อันนี้หัวเช้าเราเก็บได้ฉายหน่อยเราก็เก็บได้อันนี้ทำเล็กๆน้อยๆก็ได้วันละ100 200ก็พอใจแล้วถึงฤดูทำนาไปทำนาสบายใจ
1: สมุนไพรที่ถูกเก็บในช่วงเช้าของวันสมาชิกจะทยอยกันนำมาส่งไว้ที่จุดรับวัตถุดิบที่วิสาหกิจเพื่อผ่านขั้นตอนการนำไปแปรรูป
0: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาทเชียงดาเรามาทำชาลดน้ำตาลลดเลือดอ
3: ันชันโลเท่าไหร่คะ
0: กิโล30ค่ะกิโลสดนะคะ
6: วิสาหกิจเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปค่ะก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นแชมพูสบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30กว่ารายการแล้วก็วิสาหกิจก็ทำหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี
7: ้ที่แรกเขาปลูกหินก้อนปล
3: ู
7: กหินก้อนที่นี่คนตั้งคุณพี่เลยว่าได้ขายเจ้าก
3: ลุ่มนี้ซึ่งตั้งมากี่ปีแล้วครับคุณหมอจิตโอ้12ปี
0: เชียงดานี่ประมาณปีกว่าๆที่เราเพิ่งรับซื้อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม
8: ่ปลูกต้นเชียงดาเยอะพอสมควรค่ะไร่6โลกว่าแม่ก็ได้335ค่ะข้อดีน่ะชาวบ้านที่เราไม่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วได้สุขภาพอย่างแม่ก็มีหุ้นส่วนอยู่ตรงนี้มีเงินปันผลมีรายได้จากการขายสมุนไพรค่ะ
9: ครึ่งกิโลนะจ๊ะเด้อครึ่งกิโลนะจ๊ะอ
3: ย่างที่เห็นคนที่ถือสมุนไพรมาส่งเนี่ยอายุแต่ละท่านเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า50คือถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตคนในเมืองอ่ะ50ก็จะคือเหมือนกับว่าทำงานโหมหนักมาค่อนชีวิตแล้วแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างล่ะเดินมาส่งสมุนไพรบ้างล่ะ
0: ก็เริ่มต้นจากทำความสะอาด
3: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชันที่มีฟองคนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรซึ่งมีสินค้าที่โดดเด่นและได้รับความนิยมเช่นแชมพูครีมนวดผมจากสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิงสบู่เหลวน้ำนมข้าววันนี้คุณน้อยแขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมกระบวนการต่างๆในโรงงานแปรรูป
0: วัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะ
3: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
0: จ้ะก็เริ่มต้นจากทำความสะอาดล้างก่อนค่ะ
3: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยยอมรับว่ามีความสะอาดแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนมากๆเลย
0: ค่ะเราก็จะเอาใบหมี่ที่เราสับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

0: แล้วมาสู่หม้อต้มนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนานอยู่นะคะประมาณ4ชั่วโมงได้ค่ะจนกว่าสารสัมพันธ์ในสมุนไพรมันจะออกมาอยู่ในน้ำค่ะหลังจากที่เราต้มสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบทุกอย่างออกมาผสมในเครื่องนี้นะคะ
1: ในนี้ก็จะมี3ส่วนคือ
0: ที่มีพันธุ์ต่างๆเนาะ
1: ค่ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
0: ใช่ค่ะ
1: กัน
2: ที่มีฟอง
1: ก็จะเป็นกลิ่นแชมพูอัญชัน
3: ค่ะ
1: สบู่เหลวน้ำนมข้าว
0: เป็นสีครับตัวหนึ่งของเราค่ะ
1: ห้องบรรจุเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าเป็นเครื่องบรรจุที่มีการใช้แรงงานถีบด้วยใช้ขาถีบนะคะ
4: แต่ละขวดนี่ก็จะมีปริมาตรกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะอย่างนี้3แล้วกัน
1: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
0: ใช่เลยค่ะ
1: 2 3พูดง่ายๆว่า1เหยียบก็คือ100 ml
4: อ๋อเต็มพอดีเลยค่ะนี่ก็คือ1ขวด300 ml
1: คือเหมือนกับเครื่องถูกออกแบบมาอยู่แล้วถ้าเหยียบไปจนสุดอ่ะมันจะพอดีส่วนตัวจะทำสบู่เป็นหลักแต่ว่าได้ทำแชมพูบาร์ด้วยแชมพูบาร์ก็คือเป็นแชมพูในรูปแบบก้อนนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามทำสูตรที่ให้มันใกล้เคียงกับที่เป็นแบบของเหลวที่สุดนะคะ
0: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นสินค้าขายดีตัวนึงนะคะ
4: เมื่อกี้ทีมาปุ
1: ๊บแต่ตอนนี้ก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้นว่านอกจากมะกรูดเนี่ยค่ะซึ่งนิยมกันโดยทั่วไปเนี่ยใบหมี่เป็นตัวเด่นตัวนึงทีเดียวที่สามารถสร้างแชมพูซึ่งมีสรรพคุณที่ดีมากเหมือนกันนะคะอาจารย์สะอาดคะนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
2: อันนี้คือใบเชียงดา
1: ใบเชียงดา
2: อันชัน
1: อันชัน
2: ใบเตย
1: เพิ่มกลิ่นทราบว่าที่นี่มีการแปรรูปชาใบเชียงดาด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: เชิญค่ะชาเชียงดาของเรานะคะ
1: เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะจมูกแล้วก็จะปะทะกลิ่นหอมๆของใบเชียงดาก่อน
2: ดับแรกแล้วก็มาเอามาคัดแล้วก็นำไปล้างเสร็จ3ครั้งแล้วก็เอามาผึ่งประมาณ1วันนะคะให้มันอ่อนตัวห้องอบของเรานะคะ
1: ตรงนี้กี่องศาคะอาจารย
2: ์ประมาณ200หรือ250นะคะถึงจะใช้ได้พอดี
1: นี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะอาจารย
2: ์ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
1: 4ชั่วโมง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: หอมมากๆค่ะกลิ่นมันก็จะแบบมันๆขึ้นหน่อยลองดมสิลูกหน้าตาเหมือนกะเพราที่อยู่ในทอดมาโรยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ถุง
2: เก็บใส่ถุงแล้วก็เขียนบันทึกติดไว้เพื่อรอที่เราจะเอามาปั่น
1: เอาไปปั่นคือมันจะมีเรื่องของความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้สปีดเร็วหน่อยแล้วก็ปึ๊บๆๆเหมือนจะหัวไพ่เลย พอลงกล่องก็โอเคไม่มีใครรู
4: ้จ้า
1: ปกติเราจะเป็นผู้บริโภคกินอยู่ปลายทางเนาะฉีกใส่ซองพร้อมดื่มมันก็แบบเราไม่เห็นที่มาไงไม่เคยที่กินมาก่อนจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัยลดน้ำตาลลดไขมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆสาวๆนะคะวัยรุ่นก็ทานได้เพราะว่าช่วยลดไขมันด้วยกระชับสัดส่วนนี่เห็นบอกว่ากำลังจะมีแผนทำแคปซูลด้วยเพื่อให้เข้าถึงคนเมืองแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์หนุ่มสาวยุคใหม่ด้วย

0: หลังจากเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสมุนไพรวันนี้คุณน้อยและลูกชายจะมาพักที่โฮมสเตย์ของป้าจันสมซึ่งอยู่ในชุมชนที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมสำหรับมื้อเย็นเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
1: เดี๋ยวป้าก็จะพาไปเก็บผักแล้วทำกับข้าวทำอาหาร
2: มองว่าเวลาแขกมาพักเหมือนว่าเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอ่ะเหมือนว่าอยากมาพักผ่อนแล้วอาหารเราก็เก็บในบ้านเรา
3: อันนี้เป็นผักกับลาบ
4: ผักอะไรนะคะ
3: ผักที่เขากินกับลาบอ่ะ
4: ค่ะว้าวสีสวยมากมากมันหอมมากหอมแบบหอมสดชื่น
3: ชอบผักแบบนี้นะ
4: เ
0: มนูอาหารเย็นจากสวนหลังบ้านวันนี้ป้าจันสมจะโชว์ฝีมืออาหารเหนือให้แขกรับเชิญของเราได้ทานร่วมกัน

0: ม่จันสมเขาพาทำน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายของแกนะมีหมูใส่เข้าไปด้วยเลย
1: อันนี้คือน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเป็นสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครท่าดาเหมือนทำเอง
2: นี่เลยนะคะไข่เจียวที่สีมันสวยอย่างนี้เพราะว่าเทคนิคของแม่จันสมก็คือ
3: เอามาปั่น
2: เอาไปปั่นเลยในไข่เลยนะคะ
0: แม้แต่ไข่เจียวเหมือนจะธรรมดาแต่เราก็แกมีเทคนิคในการที่จะทำไข่เจียวอัญชันแทนที่จะตีธรรมดาแล้วก็ใส่อัญชันไปเป็นดอกอะไรเงี้ยอย่างกวินที่ปกติก็จะกินผักอะไรเลือกอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเขาก็จะกินได้เพราะว่ามันแค่ให้สีอะไรเงี้ยแล้วสมุนไพรมันก็อยู่ในนั้นก็คือเด็กก็กินได้ทานง่ายนะเป็นเทคนิคให้คุณแม่ที่แบบว่าลูกกินผักยากเย็นอะไรเงี้ย
1: อร่อยมาก
0: อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยนี่ก็ถือว่าอุดหนุนชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านที่นี่จริงๆดูแล้วถ้าไม่มีรายจ่ายเลยแต่ละวันแล้วก็เราก็หาพืชผักอะไรกินเองครบเครื่องถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นี่จบเลยนะอยู่ได้เลยอะต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
3: ทำเร็ว
0: ๆ อาจจะหนาไปเยอะไปตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
2: 40องศาค่ะ
0: คุณจำได้ไหมอันนี้ดอกอะไร
2: อัญชัน
0: อุ้ยเก่งอัญชันเอาไปทำอะไรได้
2: ไปทำอาหาร
4: วิถีชุมชนยามเช้ามีเสน่ห์มากมายที่น่าสัมผัส
0: สวัสดีค่ะเมื่อวานได้กี่โลคะแม
5: ่ว่าได้กี่โลก็สามขีดจ้ะ
0: มันเหมือนเป็นของที่มันขึ้นเองทำธรรมชาติอ่ะมันเหมือนซับในดินใช่ไหมเช้ามามาเด็ดแล้วก็ได้เงินวันละ40-50บาทความสุขมวลรวมเดี๋ยวเราจะไปข้าวแตนขันนี่คือข้าวแตน
3: ข้าวแตนน้ำแตงโม
0: น้ำแตงโมสูตรป้าขันคำในตัวข้าวจะมีน้ำแตงโมมีมะไฟจีน
3: จ้ะเกลือ
0: น้ำตาลด้วยปรุงเข้าไปนิดนึงเทคนิคยังไงนะคะเวลาจะโรยบนตัวข้าวแตนต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
3: ทำเร็ว
0: ๆทำลาเต้อาร์ตคือตอนที่เราดูเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ว่าพอทำจริงมันจะมีจังหวะของมันเหมือนอาจจะหนาไปเยอะไปเริ่มเหมือนละสำเร็จจริงๆอยากลองทำเป็นอักษรอะไรเหมือนกันแต่ดูแล้วพอแล้วเหนื่อยนี่สไปเดอร์แมนแบ็คแพนเทอร์ครับว้าว
4: หลังจากเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรกันมาพอสมควรความตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งของคุณน้อยคือการแลกเปลี่ยนวิธีการทำสบู่น้ำสาวข้าวสินค้าขายดีของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี
0: ้ด้วยครับเมื่อคืนที่น้อยไปนอนแม่จันสมมาเนี่ยทีนี้ก็แม่จันสมเขาก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวเหนียวค่ะมาเห็นบอกว่าจะมาทำสบู่ต่อเหมือนกับว่าเป็นของเหลือแหล่งเราไม่ทิ้งเพราะมีของที่มีประโยชน์ด้วย
3: ค่ะ
0: ส่วนตัวทำสบู่อยู่แล้วคือเราจะเห็นสบู่หลายๆที่ทำมาก่อนเนี่ยแต่ว่าที่ใช้น้ำนมข้าวแล้วมาจากข้าวที่ชุมชนปลูกเองจริงๆแล้วก็มีการเอาน้ำที่แช่ข้าวเหนียวข้างคืนเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นของแปรรูปไปหลายอย่างสบู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
2: ตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
0: 40องศาค่ะ
2: ค่ะช่วยเลยแล้วอันนี้ก็คือ80กรัม
0: ค่ะ
2: ผสมกับ
0: 1/3
6: คนโบราณอ่ะนำเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยเอามาล้างหน้าตอนเช้าทำให้ผิวหน้าใบหน้านี่สวยเนียนนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เน
0: า
6: ะ
0: สีเขียวสวยจริงๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วมันหอมมากๆปกติที่จะทำสบู่แบบกวนเย็นนะคะคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ได้ใช้น้ำซาวข้าวอาจจะไม่ได้เหมือนที่นี่เป๊ะแต่คิดว่าน่าจะมีสรรพคุณที่ดีเพราะว่าที่นี่มันสินค้าขายดีเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองไปทำดู
2: กี่พอเราเทลงพิมพ์เสร็จแล้วเรารอไว้ในพิมพ์นานแค่ไหนคะ
6: ก็ประมาณ40นาที
2: แล้วก็อันนี้น่าจะพร้อมแกะเลยไหมคะ
6: พร้อมแล้วค่ะ
2: โอเคอ่ะ
4: แม้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มี

0: ความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมั่นคงแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าไปสู่สากลยังคงต้องควบคู่ไปกับความสุขแบบเรียบง่ายตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
1: สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะที่นี่ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่มากนักแต่จุดแข็งคือสิ่งที่เขาเอามาใช้เป็นวัตถุดิบโดยธรรมชาติของสมุนไพรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดการใช้เคมีบางอย่างได้น่าจะทำตลาดได้อีกเยอะสำหรับคนเมืองที่รักสุขภาพแล้วก็ป่วยมากขึ้นทุกวันสมัยนี้ค่ะ
2: สมมุติว่ากินส้มกินลาเวนเดอร์ก็ใส่เข้าไปได้ใช่ค่ะน่าจะเป็นไพร
3: ตอนนี้ถึงแม้วิสาหกิจชุมชนเราจะมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ทั้งหมดยังต้องพัฒนาให้เกิดกลุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจโดยการพึ่งตนเองเนี่ยให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกหลายๆกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มควรจะเชื่อมโยงกัน
4: ความแข็งแรงของกลุ่มที่จะให้วัดเป็นตัวเลขหรือวัดเป็นระดับเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนสิ่งที่เรารู้ได้แน่ก็คือเรามีรายได้เสริมเรามีความสุขเพิ่มขึ้นครับ

0: แลกเปลี่ยนกันค่ะไว้กับอาจารย์นะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
2: จริงนะ
3: หอมมาก
4: กระจายตัวมาก
5: เวลาเราดื่มกาแฟเราจะสัมผัสถึงรสชาติอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราจะสัมผัสถึงที่มาของกาแฟ
0: สำหรับคนชอบเบาหวาน
2: ไม่รอด

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

0: กดแดงโอเคเข้าละหืนสิให้แบตหมด
1: ชาร์ชาร์ชาร์ที่น
0: ี่ชาร์ชาร์ทั้งนี้อันนี้สนุกนะฉันเคยดูมันหลายตอนดูสี่
2: ไฟดับ
0: อะไรคะ
2: นี่เลยเห็นเลยค่ะปลั๊กไฟอย่างเนี้ยหนูไม่ควรที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเสียบหลายๆรูแบบนี้มาเสียบพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะปลั๊กไฟเนี่ยเวลามันใช้กระแสไฟเนี่ยเดินเนี่ยสายไฟมันจะเกิดความร้อนลูกนะพอเกิดความร้อนมากๆเนี่ยสายไฟมันก็จะเกิดการหลอมละลายทำให้ไฟช็อตแล้วก็ไหม้ไฟดับแบบนี้ล่ะค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะเราต้องตรวจสอบปลั๊กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะว่ามีสภาพดีหรือเปล่าแล้วมือของหนูเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาไปแย่ปลั๊กไฟเล่นหรือจะเอาของเนี่ยไปจิ้มแย่ในรูปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกนะ
0: ทำไมล่ะคะ
2: ก็เดี๋ยวกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยด้วยค
0: ่
2: ะ
0: หนูไม่อยากตาย
2: อีกอย่างนึงที่แม่จะบอกก็คือถ้ามือหนูเปียกนะหนูห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะเพราะว่าไฟจะวิ่งเข้าหาร่างกายเราทำให้ร่างกายของหนูเนี่ยถูกไฟช็อตอย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้เองสุ่ม4สุ่ม5ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีเข้าใจไหมคะ
0: ค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วค
2: ่
0: ะ
2: โอ้โหดีเยี่ยมเลยค่ะ
0: แต่พวกหนูหิวแล้ว
2: หิวกันใช่ไหมคะอ๋อเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณแม่ไปอุ่นอะไรให้ทานละกันแต่ว่าเราไปในครัวกันดีกว่านะคะ
0: ค่ะ
2: นี่มีซาลาเปาพอดีเลยค่ะอันนี้เรียกว่าไมโครเวฟนะคะลูก
0: เดี๋ยวนะคะแม่เมื่อกี้ไฟดับอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
2: อ้าวก็แม่เนี่ยไปดันเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็ไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้ใช้ไฟได้เป็นปกติแล้วค่ะ
0: ถ้าดันเบรกเกอร์ขึ้นไฟจะใช้ได้เหรอคะ
2: ใช่ค่ะอ่ะปิดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วก็ตั้งเวลาเพียงแค่1นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆแล้วล่ะจ้า
0: แป๊บเดียวเองค่ะแม่
2: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหนู2คนเนี่ยเล็กเกินไปที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยลำพังได้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่หรือมีคุณแม่อยู่ถ้าหนูหิวบอกผู้ใหญ่บอกคุณพ่อคุณแม่ให้อุ่นให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าใจไหมคะไม่งั้นจะอันตรายเข้าใจไหมลูก
0: ค
2: ่
0: ะแม
2: ่ดีแล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้ว
0: ได้แล้ว
2: ว้าวพอดีเลยมาของที่อุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูก
0: ใช่
2: เราต้องใช้ถุงมือค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อ่ะแล้วเราก็ใช้ที่คีบปึ๊บเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกินกันได้เลยจ้า
0: ค่ะแม่

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ไหนกันครับเนี่ย
1: เราจะไปเก็บถั่วที่อยู่ตรงนี้ครับ
0: ถั่วนี้เก็บยากไหมครับ
1: ก็แล้วแต่ความชำนาญของคนที่เก็บนะครับ
0: เคยเก็บยังครับ
1: ก็ยังเหมือนกันแต่ว่าพอดีเคยเห็นนะครับ
2: อย่างนี้น้องพี่จะสอนพวกเราได้มั้ยนะ
1: ครับ
2: เอ้าทำไมมันได้แต่ใบม
3: ันอ้าวพี่นี่มันหัวแล้วเนี่ย
2: ดินดินปึ๊บ
3: ทุกคนดูนี่ดิ
2: ยากนะเนี่ย
3: โอ้มีถั่วเยอะ
4: สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
3: วันนี้นะคะเรามาสูดอากาศธรรมชาติที่อำเภอม่วงตึกจังหวัดน่านค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะลงพื้นที่กันมาไกลขนาดนี้เนี่ยเพราะเราอยากจะเรียนรู้วิถีชุมชนของคนจังหวัดน่านกันค่ะ
0: พาก็มาด้วยค่ะรับรองสนุกแน่
1: ผมก็เป็นคนสำคัญเพราะผมเป็นคนลูกหลานชาวจังหวัดน่านครับ
3: น้องพีนี่เก่งจริงเลยนะคะเนี่ย
2: ใช่ค่ะเยี่ยม
3: คุณลุงคะพวกเราต้องเก็บหัวมดไร่นี้เลยเหรอคะ
6: เก็บมดไถนาเนี่ย
3: ได้เลยค่ะคุณลุงเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเก็บให้หมดไร่นี้เลยค่ะดีไหมคะน้องพาน้องพี
0: ดีค่ะ
3: ได้ค่ะมาช่วยกันอึบอึบน้องพีอ้าวถอนแบบนี้ได้หรือเปล่าคะคุณลุงคุณลุงช่วยสอนหนูหน่อยได้ไหมคะ
6: ได
3: ้มันได้แบบนี้มาเฉยเลยอ่ะ
0: หนูก็ได้ค่ะ
6: นกนี้นกคนนี
3: ้ยังนี่คะ
6: หนึ่งหนึ่งหนึ่งขึ้น
3: เอา
6: ดึงดึง
3: อ๋อต้องดึงให้ถึงลากเพื่อนเพื่อน
0: อ
3: ัน
0: น
6: ี้ดึงดึงด
0: ึ
6: ง
0: โอ้โหพี่ต้านดูน้องพีสิ
3: เก่งมากเก็บได้เยอะมากเลยครับคุณลุงคะแถวนี้นี่เขาปลูกแต่ถั่วลิสงอย่างเดียวเลยเหรอ
6: ปลูกถั่วลิสงอย่างเดียว
3: เขาไม่ปลูกอย่างอื่นบ้าง
6: ไม่ปลูก
3: แล้วถ้าเราจะปลูกนี่ปลูกอย่างอื่นแซมก็ได้ใช่ไหมคะ
6: ได
3: ้นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะคุณลุงแล้วพอสมมุติว่าเราเก็บถั่วไปแล้วแล้วต้นเราเอาไปทำอะไรอะคะ
6: ให้วั
3: ว
6: ให้วัว
3: ให้วัว
6: วัว
3: สามารถวัวสามารถกินได้ด้วย
6: ได
0: ้ถ้าเราแกะถั่วออกมาแล้วเราเปลือกมันจะเอาไปทำอะไรได้อีกไหมคะ
6: เปลือกทำปุ๋ย
1: ปุ๋ยหมักครับ
0: เก่งจังเลยมีประโยชน์ทั้งต้นเลยนะเนี่ย
1: พี่ๆรีบเก็บเถอะเดี๋ยวแดดร้อนต้องแย่แน่ๆเลย
3: ได้เลยครับถ้างั้นน้องพีต้องช่วยพี่แฟด้วยนะ
0: พี่แฟมา
3: น้องพาด้วยค่ะน้องพาช่วยพี่แฟหน่อย
6: ซึ่ง
0: โอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม
3: ่
0: ห
3: นึ่ง
2: หย่อนตัวนี้หนึ่งสอง
3: ได้แล้วค่ะ
1: โอ้โหได้มาเป็นปึกเลย
3: ได้หรือยังคะ
2: ได้ได้งี้เหมือนกันครับ
3: แต่ว่าถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยคุณลุงเก็บถั่วก่อนก็ได้ค่ะ
6: เก็บมาเลย
3: เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพวกเราห่อไปให้คุณลุง
0: ไปเลยจะได้เก็บถั่วกันไป
3: โอ้โหพี่เฟย์เยอะจังนี่น้องพี่ช่วยห่อไปให้พี่เฟย์หน่อย
6: เอาตากแห้งเราไปทำพัน
3: ถ้างั้นเดี๋ยวเราช่วยคุณลุงถอนดีกว่าไหมนี่ค่ะ
6: เอาเด็ด
3: ก็คือไม่ให้มันติดก้านของมันไปใช่
6: ไหมให้มันติดก้านออก
3: อุ้ยเนื้อข้างในของมันเป็นสีชมพูอย่างนี
0: ้แล้วเราจะดูยังไงถ้าสมมติว่าอย่างหนูเวลากินอ่ะหนูชอบกินแบบที่มันเป็นขาวๆ
3: นิ่มๆใช่ไหม

0: ต้ม
1: ต้ม
0: ไปนึ่งไปนึ่งก่อน
1: ขอเอาไปนึ่งก่อน
0: ไปนึ่งนึ่งซุปกับมะแข
1: มและเดี๋ยวไปปอกถั่วกันที่บ้านหนูครับได้เลยค่ะน้องพีน้องพีต้องสอนพี่เฟย์พี่ป้าแล้วก็น้องพาวด้วยนะ
2: ครับ
1: ขอบคุณคุณลุงคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบค
4: ุ
3: ณค
4: ่
3: ะ
5: ได้ไหมเอ่ย
6: ไม่ไกลอย่างนี้หรอกครับ
7: ทำไมเวลาเขาแกะได้เม็ดใหญ่
1: หุ้ยตรงนี้นี่มีปลูกต้นมะม่วงเลยนะคะเนี่ย
8: หุ้ยนี่มีต้นมะละกอ
7: มีมะละกอด้วยค่ะ
1: โหนี่ถ้าสูงแล้วนี่พี่เฟย์จะแอบมากินซะหน่อย
9: ก็แอบจิกไปสักลูกสองลูก
10: เดี๋ยวเขาได้ยิน
9: นี่ปลูกผักกันทุกบ้านเลยนะคะเนี่ยน้องพี
1: ครับ
11: แล้วอย่างบ้านน้องพีนี่ปลูกอะไรยังไงครับ
12: เช่นปลูกผักในกระถางในกระสอบในถุงเช่นพวกถั่วฝักยาว
9: อ๋อนี่ไง
1: ถั่วฝักยาว
12: แล้วก็หอม
11: อ๋อเห็นมีเลี้ยงสัตว์ด้วยอ่ะ
1: ใช่ค่ะสมกับที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะ
9: ใช่ค่ะ
6: ดูนี่สิคะ
1: ปลูกดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลย
11: มีดอกดาวไม่รู้รอยด้วยอ่ะ
1: โห
11: ดอกอะไรอ่ะ
1: ใช่ค่ะใหญ่มากๆเลย
11: สวย
13: สวัสดีค่ะ
1: คุณป้าคะนั่นดอกอะไรอะคะ
13: ดอกกะหล่ำปีจ้ะ
11: กะหล่ำปี
1: ทำไมมันใหญ่จังเลยอะคะ
11: ใช่ค่ะ
13: ที่บ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่กว่านี้ค่ะ อยากไปดูไหมจ๊ะ
11: อยากดูค่ะตรงกลางเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกะหล่ำปี
1: อยากไปดูหลัง
7: อร่อยมาก
1: เอาไว้ทานเน
11: า
1: ะ
11: อันนี้ต้นที่ยังเล็กๆอยู
13: ่ยังเล็กอยู่ดู
1: นี่ไก่เต็มเลยค่ะนี่มีกี่ตัวคะคุณป้า
13: ทั้งหมดมี20ตัวจ้ะ
11: โอ้โห
13: เยอะ
11: ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
1: นี่ไงคะกระหล่ำปีนี้คุณป้าบอก
9: จริงด้วย
1: จริงแล้วไปดู
13: เลย
11: เยอะขนาดนี้นี่เอาขายด้วยใช่ไหมคะ
13: ค่ะ
11: ยังไงคุณป้าเคยกินด้วยใช่ไหมคะ
13: ค่ะมันเป็นผักปลอดสารและปลูกเองนะคะ
1: ดีจังเลยนะคะคุณป้า
13: อยากกินไหม
12: ที่บ้านหนูก็ปลูกเหมือนกันนะครับ
1: ถ้างั้นไปบ้านพี่กันดีกว่าค่ะ
9: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณป้าค่ะ
11: ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยถือดีกว่า
9: ไปแล้ว
1: หนูงั้นเราไม่แวะที่ไหนแล้วนะคะจะไปบ้านน้องพี
9: ได้ค่ะ
1: แต่เมื่อกี้ก็หล่ำปีนี่ใหญ่มากๆเลยนะคะน้องพีน้องพาว
9: ค่ะมีผักปลูกเยอะด้วยนะคะ
11: เสียงอะไรอ่ะ
1: เส
11: ีย
1: งอะไรเอาไว้เอ่ยน้องพี
14: น้องพีพาเพื่อนๆมาทำอะไรคะ
12: มาเที่ยวที่บ้านครับ
14: อ๋อถืออะไรมาด้วยล่ะฮะ
12: ถั่วค่ะ
11: งั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วหน่อยนะคะเห็นกำลัง
14: ถั่วแกะใช่ไหมคะได้เลยค่ะ
1: นี่พวกเราไปเก็บมากันเองอยู่นะคะ
11: ใช่ค่ะเก็บงั้นแต่เช้าอากาศดีมาก
9: เลยงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันแกะดีกว่าเนาะ
12: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวรอบบ้านผมก่อนสิครับ
11: ได้เลยครับไปกัน
1: ตรงไหนครับ
9: ไหนมีอะไรจะอวดพี่แฟนพี่ปานพาบ้าง
11: นี่ใช่ไหมที่กระหล่ำปีไปดูมาเอาแล้วนี่อะไรเนี่ย
12: บล็อกโคลี่
1: บล็อกโคลี่นี่รู้เปล่าพี่ไซเนี่ยชอบกินบล็อกโคลี่มากเลยนะน้องพีแล้วมีอะไรอีกบ้างครับ
12: ก็มีผักอีกหลายชนิดเช่นมะเขือพวงมะเขือเทศพริก
1: น้องพีปลูกแต่ผักอย่างเดียวเหรอครับ
12: อ๋อไม่มีแต่ผักหรอกครับแต่ว่ายังมีทีเด็ดอยากจะเสนอให้พี่ดูด้วยครับ
11: ทีเด็ด
1: อะไรนะครับ
11: มาบอกหน่อยดิ
12: การเลี้ยงสัตว์นะครับ
1: เลี้ยงสัตว์นี่เหรอหุยดีจังเลยค่ะต้องเป็นกระต่ายแน่เลย
11: เดี๋ยวเราไปดูกัน
1: ไปกระต่ายใช่ไหมครับ
12: ไม่มีหรอกครับ
11: ทำไมกรงกระต่ายมันแปลกๆคะเนี่ย
9: ใช่สิคะ
1: อุ้ยไม่ใช่กระต่าย
12: เขาเรียกว่าจิ้งหรีดครับ
1: จิ้งหรีด
12: อันนี้จิ้งหรีดขาจิ้งหรีดดำอันนี้พันทองดำ
9: ไม่มีพันทองแดงหรอครับ
12: นี่ไงพันทองแดง
1: เอามีด้วย
15: อันนี้นี่กินอะไรเป็นอาหารนะครับ
12: พวกผักอะไรประมาณนี
11: ้แล้วผักตรงนู้นนี่เอามาให้แมลงกินได้ไหมคะ
12: กินได้ครับโดยเฉพาะผักที่มันแก่ๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งแล้วก็กลับเอามาให้จิ้งหรีดกินใหม
11: ่
9: ก็นอกจากเราจะกินเองแล้วขายแล้วก็เอามาให้แมลงกินได้ด้วยนะคะผักแก่
11: ๆอย่าเปิดออกนะอย่าเปิดมุ้งลวดออก
1: ไม่เป็นไรนี่ไงมันก็อยู่แต่นี้
11: กลัวมันกระโดดอย่าอุ้มออกมา

0: ยอ๋อแต่ว่าพี่เป๊กกับพี่ป้านจะชอบมันนะ
1: พี่พาไม่ชอบแน่นอน
2: งั้นพาไปดูหน่อยได้ไหมคะ
3: น้องเขาอาจจะหล่อหรือเปล่าอาจจะเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดก็ได้นะ
1: ก็แบบหมาก็ได้
3: ไป
1: จะแบบพวกแฮมสเตอร์แมวกระต่ายอะไรอย่างงี้เลยยังสยองไหมคะ
2: มันจะมีไหมเนี่ยที่นี่มันจะมี
0: เดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะน่ารักและโหดร้ายไปตาม
3: มันน่ารักแล้วทำไมน้องพี่ถึงต้องทำเสียงอย่างนั้น
2: ใช่ก็แบบมันคือ
0: ไม่อยากบอกแต่เดี๋ยวจะบอกฮะจะให้บอกหรือยัง
3: บอกเลยครับทัน
1: หุยตุ๊กแกแต่ที่มีเลือดนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธ
3: ุ์ดูดิมันกรอดแล้วมันก็ไหลลงมาอย่างนี้
4: ทำไมต้องเลี้ยงตุ๊กแกไว้ในบ้านด้วยอะครับ
0: เพราะว่าตุ๊กแกเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านเช่นเอาไว้ขายเอาไว้ดูเล่นและการไว้เตือนภัยธรรมชาติหรือไม่งั้นก็เลี้ยงเอาไว้เป็นการอนุรักษ์
3: แล้วเนี่ยนะคะที่บอกว่ามันสามารถเตือนภัยธรรมชาติได้เตือนภัยอะไรอะคะ
4: มันก็จะร้องใช่ไหมครับ
0: เขาเรียกว่าตุ๊กแกมันมีเซนส์แบบพิเศษที่มนุษย์ของเราไม่มีคือสาเหตุที่มันเกาะฝาผนังได้เพราะว่ามันมีขนบนมืออ
3: ย่างนี้นี่พี่เฟย์ต้องไปปลูกขนแล้วค่ะจะได้เกาะตรงผนังได
1: ้
2: จะเหนื่อยเลย
4: อยากให้พี่ป้านั่งกับหนูอ
1: ่ะพี่ป้านั่งกับน้องเขาหน่อยแล้ว
2: ได้ค่ะ
3: คุณป้าคะเฟย์รู้มาว่าที่นี่เนี่ยค่ะมีขนมซี่เป็นขนมท้องถิ่นพวกเราอยากทำจังเลยค่ะ
4: ใช่ค่ะคุณป้าช่วยสอนก่อนนะจ๊ะ
5: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแกะถั่วให้เสร็จก่อนอ่ะแกะถั่วให้เสร็จก่อน
4: งั้นเดี๋ยวพวกเรารีบแกะถั่วเลยค่ะไปทำขนมกันนะคะ
5: เดี๋ยวหนูแกะถั่วให้เสร็จนะเดี๋ยวป้าจะไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรให้พร้อม
4: ส่วนผสมใช่ไหม
5: คะส่วนผสมการทำขนมซี่
2: งั้นเดี๋ยวพวกเราแกะถั่วไปก่อนเนาะ
4: แกะไอ้เปลือกสีชมพูออกด้วย
3: สีสดมาก
4: นี่ทีเดียวกระเด็น
1: อันนี้เน่า
2: อันนี้นิ่มอันนี้นิ่ม
6: ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจังหวัดน่านเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านจะปลูกพืชผักนานาชนิดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินในครัวเรือนเหลือก็ขายเป็นรายได้เสริมนะครับและที่ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจะมีการปลูกถั่วลิสงเป็นจำนวนมากต้นถั่วเมื่อย่อยสลายก็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้อุดมสมบูรณ์และต้นถั่วยังสามารถนำไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้อีกด้วยนะครับเปลือกของถั่วลิสงก็ยังนำไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้อีกด้วยแต่ถั่วลิสงก็มีคุณค่าทางการบำรุงร่างกายสูงช่วยให้มีอายุยืนจนได้สมญานามว่าพืชอายุวัฒนะแหมถั่วเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆเลยนะครับและถั่วลิสงยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในขนมซี่ที่เราจะทำกันในวันนี้อีกด้วยล่ะครับเด็ก
4: ๆป้าน
3: ี่ค่ะคุณป้าพวกเราเอาถั่วนี้ส่งมาให้แล้วใช่ไหม
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ใช้ได้ไหมคะ
5: ไม่ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คั่วหนูแกะถั่วช้าป้าเลยคั่วไว้เรียบร้อยแล้วทำเป็นสำเร็จไปเรียบร้อย
1: โอ้เสียดายจัง
3: ส่วนผสมมีอะไรบ้างคะคุณป้าคะ
5: ก็มีข้าวเหนียวนะคะ
3: มันนึ่งยังไงถึงเป็นสีน้ำตาลนะคะ
5: ข้าวที่เราไปนึ่งนั้นนึ่งสุกแล้วเรามาคุกส่วนผสมมาคุกก
4: ับ
5: น
4: ้
5: ำอ้อยน้ำตาลอ้อย
1: ก็มี
5: น้ำตาลอ้
1: อย
5: ค่ะน้ำตาลทรายแดง
1: น้ำตาลทรายแดง
5: แล้วก็ถั่วลิสง
1: ถั่วลิสง
5: งาขาวงาดำแล้วก็เกลือ
4: ดำแบบนี้
5: เกลือตัวนี้ค่ะ
4: ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนดีคะ
5: เดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนการทอดข้าวให้มันพองเป็นข้าวพองก่อนนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะ
1: ร้อนแล้วค่ะ
5: เอาลุงมาช่วยหลานๆหน่อยเร็ว
7: สวัสดี
1: ค่ะ
7: คุณตามาคุณลองก่อน
3: อันนี้ต้องลองก่อนใช่ไหมคะ
7: โอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว
4: สวยไหมสวยไหม
3: เหมือนพูอะไร
4: เทไปตรงกลางเพื่อมันกระจายออกเลยนะคะเนี่ย
3: อันนี้คือแบบนี้คือได้แล้ว
7: ได้แล้วครับ
4: นี่แหละเราดูพี่ปั้น
3: ดูอันนี้นี่ใหญ่

0: ใหญ่มากเลย
1: ร้อนนี่นี่นี่นี่นี
2: ่โอ้โ
1: หต้องตัก
3: ตักเลยลูกตักเลย
1: เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวกลายเป็นสีดำนะพี่เฟย
4: ์เอาเลยตักออกเลย
1: โอ้ระวังระวังระวังวาย
0: ร้อนมากเลยนะ

0: คนลงทำกับสีของที่เราทำนี่แตกต่างกันนะคะน้องพาวแตกต่างสีของเราเป็นสียังไงนะ
1: สีไห
2: มดำ
3: ดำไ
0: หมมันแตกต่างกับที่เราทำมาก
4: คุณป้าคะทำไมถึงเรียกว่าขนมซี่อะคะ
5: ที่ที่เขาเรียกขนมซี่นะคะคือเรามาตัดเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆน่ะเป็นซี่ๆเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะ
6: คุณแม่คะซอยซี่แม
5: ่ซี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะหามาทำเป็นข้าวขนมซี่นะคะ
6: แสดงว่าใกล้ได้กินแล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะขั้นตอนแรกตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำไป1แก้ว
0: ทุกขั้นตอนเลยนะคะเนี่ยใช้กระทะหมดเลยอันนี้เท
6: นี่หรอคะ
4: นี่ค่ะแก้วนี
6: ้เต็มเลยใช่ไหมคะ
5: เต็มเลยค่ะ
6: พอแล้ว
2: เต็มแล้วค่ะ
4: เบาขึ้นเยอะเลย
5: นะคะเทน้ำใส่กระทะเลยลูก1แก้ว
6: ค่ะ
0: เทใส่ในกระทะเหรอคะ
7: ครับต้องมีเกลือ
6: เอาหย
7: ิ
6: บไป
4: นี่ค่ะ
5: ได้อันนี้ใส่น้ำอ้อยใส่5ก้อนเลยลูก
6: 1 2
0: กี่ก้อนแล้ว
6: 3
0: เอ้าช่วยกันนับ
2: 4
6: 5
2: ยัง
6: 5แล้วโอ้สีน้ำเปลี่ยนแล้วค่ะ
0: ใช้2น้ำตาลเลยเหรอคะ
5: ค่ะค่ะ
6: แมนเอมี่
5: ตัวนี้ให้มันกรอบไงคะให้ข้าวซี่กรอบ
0: อันนี้ให้กรอบอันนี้ให้หอม
5: ให้หอมหวาน
0: หอมหวาน
6: ค่ะ
7: อร่อยพอแล้ว
5: พอแล้วค่ะลูกพอละ
6: ไปเลยเทเลย
0: คว้าระวังกันหันลงไปต่ำๆค
5: ่ะขั้นตอนต่อไปละเลงน้ำตาลน้ำเกลืออะไรให้คลุกข้าวกันก่อนค่ะ
6: น้องเอมี่
5: เอางาคลุกตัวนี้เลย
6: ดำมานี่เลย
5: ลูกคลุกเลย
0: คลุกเลยเทหมดนี้เลยเหรอ
5: เทหมดเลยค่ะ
7: ครึ่งก็ได้
0: ครึ่งนึงงาดำนี่ช่วยอะไรในร่างกายเราคะน้องๆ
6: ทำให้ผมดำ
0: ผมดำแล้วมีอะไร
6: ทำให้ผมดำคิ้วดำ
0: แล้วก
4: ็นี่ปากดำไม่ใช่
6: ล้อเล่น
0: ช่วยเสริมสร้างกระดูกด้วยอันนี้ก็กินงาเยอะๆนะ
6: พอยังคะ
5: พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
4: มันเหมือนไม่มีงา
5: เอาถั่วผสมเข้าไปลูก
7: ผสมเข้าไปเลย
0: อันนี้คืองากับถั่วลิสงคือเราจะใส่แล้วแต่เราชอบใช่ไหม
5: ค่ะถ้าเราชอบถั่วลิสงก็เราใส่ถั่วลิสง
0: เสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดได้เลย
5: ค่ะต้องรอกันรอน้ำตาลอ้อย
6: น้ำตาลได้ยังคะ
5: ขาหนูโรยงาเลยค่ะเอมมี่โรยงาเลยค่ะโรยงาโรยถั่ว
6: และอร่อยอร่อยอุ้งสาไปแกะถั่วแตก
0: อันนี้ก็คือฝั่ง
5: โรยให้หมดเลยลูกโรยให้หมดเลย
6: สลับข้างกัน
5: ค่ะ
7: ถ้ามันแห้งเกิน
6: เสร็จแล้วค่ะ
0: เดือดพะหนูไงเดี๋ยวเค็มนะมันผสมเค็มๆด้วย
5: เอาลงเลยนะคะเลย
0: แล้วก็จะเทอันนี้ลงไป
5: ได้หรือยังคะได้หรือยังคะหาได้แล้ว
0: หูกวนแป๊บเดียวเองนะคะเนี่ย
7: เล็กน้อย
0: อุ้ยร้อนร้อน
7: นี่ไวกว่า
5: เขานี่ปอกเกลียวเลยปอกเกลียวเลย
6: เอมี่ปัดหน้าเค้กเลย
7: ไม่แล้วนะเกี๊ยไม่เกี๊ยโอ้นั่นมาล่างกันเนาะจุกนั่งกัน
0: ขนมนี้นี่ทำกินได้ทุกเทศกาลใช
5: ่
0: ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
7: ใช่ครับ
6: อันนี้ส่วนใหญ่เขามีเทศกาลที่เขาทำไหมคะ
7: มีเวลางานบวชก็ทำได
6: ้งานมงคล
5: งานมงคลอะไรต่างๆเราทำเลี้ยงแขกก็ได้ค่ะ
0: ขนมไทยทุกชนิดจะเป็นงานมงคลหมดเลย
5: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่ากินเข้าไปแล้วก็จะมงคลมีสิริมงคล
6: ไม่ให้ติดหรือเปล่าคะลูก
7: ครับไม่ให้มันข้าวติด
0: แล้วเราสามารถลูบแป้งได้ด้วยไหมคะ
5: ไม่ได้ค่ะไม่ได
0: ้แล้วน้ำมันนะคะ
5: ไม่ได้
6: เด
5: ี๋
6: ยวให้คุณลุงรีดให้กันนิดนึงนะ
4: ค
6: ุ
4: ณล
6: ุ
4: งชำนาญมาก
0: รวดเร็วมากเลยค่ะ
6: แล้วมันก็เสียงเร็วด้วย
0: อันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
5: ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จแล้วกิ้งให้มันแน่นๆก่อนค่ะ
6: ตรงนี้เท่ากันด้วยใช่ไหม
0: พอให้มันนั่นเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
5: เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อน
0: แล้วก็กินได้เลยเหรอคะ
5: ได้เลยค่ะตัดเป็นชิ้นก่อน
6: ต้องตัดกันนะคะ
5: รอไว้สักพักเดี๋ยวให้เย็นแล้วค่อยตัดเป็นชิ้น
6: ๆตัดเป็นรูปอื่นก็ไม่ใช่ขนมซี่อีก
5: ค่ะก็ชื่อมันขนมซี่แล้วไงเราจะตัดเป็นรูปหัวใจก็ได้
0: อ
5: ัน
0: นี้เดี๋ยวรอให้มันเย็นอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็กินได้เลยดีใจไหม
5: ขั้นตอนต่อไป
7: ก็ตัดได้
0: โอ้อันนี้ก็จะเป็นตัดเป็นชิ้นซี่
7: ค่ะ
0: โอ้ก็เป็นชื่อของขนมซี่เลยอ่ะสิคะ

0: ขนมชื่อ
1: แล้วล่ะค่ะ
2: ซี
0: ่โอ้โห
2: จะได้กินขนมแล้วเอมี
0: ่แบบนี้นี่ถือว่ามันจะไม่แตกใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: นี่ฝีมือเราฝีมือเรา
3: ไม่ใช่ใครทำแตก
0: ขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงตัดมากๆเลยนะคะเราก็ให้คุณลุงตัดให้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปลอดภัยด้วยนะคะน้องๆ
2: เพราะว่าคุณลุงเขาก็ชำนาญแล้ว
0: เดี๋ยวเราตัดขนมให้เป็นซี่ๆใช่ไหมคะน้องพาว
1: ใช่ค่ะ
0: มันแตกคามือเลย
2: อันชิ้นนี้ไม่เย็นเย็นหรอมัน
0: แตกค่ะ
2: นิดหน่อยนิดหน่อย
0: ไม่เป็นไรเด็กๆก็เป็นอย่างนี้นะเอาอีกชิ้นนึงไหม
2: ทำไมถึงมันเป็นซี่อะคะมันแตกๆอะ
4: เพราะว่าไฟมันไม่สม่ำเสมอตรงที่เรามาคลุกส่วนผสมเนี่ย
0: มันก็เลยแตกเป็นเสี้ยวๆแบบนี้เลย
4: ใช่ใช่
5: ส่วนผสมขนมซี่สำหรับ 4-6 คนข้าวเหนียวคลุกน้ำตาลอ้อยตากแห้ง2ถ้วยตวงถั่วลิสงครึ่งถ้วยตวงงาดำครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลอ้อย2เสร็จ1ส่วน2ก้อนน้ำตาลทรายแดงครึ่งถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวง
0: น้องปั้นคะถึงแม้ว่ามันจะแตกเนี่ยแต่เราก็สามารถกินได้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้องพาวอยากชิมหรือยังคะกินเลยกินเลย
2: นี่แอบ
6: ชิมเร็วนี่เร็วตักกิน
2: ชิมเล
0: ็
2: ก
0: ๆแอบเนาะก็หอมไม่หมดเลยแล้วก็หวานหวานของ
3: น้ำตาล
0: ต้นอ้อย
2: มีประโยชน์ด้วย
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนี่เราก็สามารถกินแทนขนมได้เลยนะคะน้องปานน้องพาว
1: ใช่ค่ะ
0: แถมมันยังมีอะไรบ้างคะมีประโยชน์มีทั้
2: งงาม
0: ีทั้งงาม
2: งาม
0: ถั่วนี่แบบนี้ค่ะของธรรมชาติล้วนๆ
2: อร
0: ่
2: อยมากหวาน
0: หวาน
2: หอมด้วย
0: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าศรีธรแล้วก็คุณลุงนรงค์มากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราแกะถั่วรวมถึงสอนพวกเราทำขนมซี่ที่เป็นขนมประจำจังหวัดของน่านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้พวกเราไปสัมผัสวิถีชุมชนที่เพื่อนๆอยู่แล้วร่วมทำขนมไทยแสนอร่อยไปกับพวกเราแล้วก็จดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: ขนมไทยอร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะน้องพาวคนนึงแหละที่ชอบ
0: ใช่ค่ะน้องพาวเพราะว่าขนมไทยอะไรเอ่ยมีทั้งความสุขความอร่อยแล้วก็ความสนุกมาให้เพื่อนๆเสมอยังไงล่ะคะถ้าเพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วต้องไม่พลาดชมนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
2: ชิมกันอีกไหมคะ
0: มันจะเป็น
2: อร่อยมาก

0: ำเสนอตอนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีคาโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: ฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ้ะเนี่ย
1: บ้านครับ
0: ฟ้าฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะแล้วคาโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
2: อ๋อรถครับ
0: น่ารักจังเลยคาโต้ฟ้าฟ้าคาโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมไงฟาฟาแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟาฟาแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: เอ๊ะเสียงแรปเปอร์กับแรปบี
1: ้เอ๊ะฟาฟาว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรปเปอร์กับแรปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรปเปอร์กับแรปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
2: แรปเปอร์แรปบี
1: ้ต้องจ๊ะแรปเปอร์กับแรปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งเฮ้ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมกับแรปบี้นี่นา
0: ฮะแรปเปอร
2: ์แรปบี้ฟ้าฟ้า
0: แคทโต
1: อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
0: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
1: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะนายรับบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักรับบี้สิจ๊ะ
0: เอ๊รับบี้
1: ไหมท
0: ั้
1: งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
2: ้ฟ้าฟ้า
1: เอ๊แคทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
2: เอ
1: ๊อุปกรณ์นะแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋อง2ใบแล้วก็เชือกจ้าขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้ง2ใบเลยนะแบบนี้จ้าแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆอาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
2: โทรศัพท์โทรศัพท์ของแคทโต
0: ้ฮ่าแรปบี้ฟ้าฟ้า
2: แรปโบแคทโต้
0: ฮ่าได้ยินแล้ว
2: ได้ยินแล้ว
0: สนุกจังเลย
2: ได้ยินแล
1: ้
2: ว
1: โอ้ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวชุมชนยมวิถีกับแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับกับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นักเดินทางที่หน้าตาดีที่สุดครับอ้าวผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองที่ห้ามพูดโกหกครับนั่นก็คือเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเอง

เหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมนะครับผมของสุโขทัยประยุกต์แล้วก็ทาด้วยสีทองอร่ามเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองลับแลครับจากซุ้มประตูเมืองนะครับผมเราก็จะเจอประติมากรรมนะครับแม่ไม้เมืองลับแลที่ยืนอุ้มลูกอยู่และมีสามีนั่งคอตกอยู่และมีคำที่เขียนไว้ว่าขอเพียงสัจจวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองนี้ครับผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจวาจาของกฎเมืองนี้ครับนั่นก็คือห้ามพูดโกหกนั่นเอง

ตอนนี้นะครับเราอยู่โซนพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือนลับแลนะครับผมเป็นบ้านไทยทรงสูงในสมัยก่อนนะครับที่คนเมืองลับแลนะครับผมใช้อยู่อาศัยกันนะครับและใต้ถุนนะครับเขายังจัดแสดงนะครับผมนี่เลยกี่ทอผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปั่นฝ้ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลครับและมีอีกมากมายเลยนะครับอย่างทางซ้ายมือด้านหลังนู้นนะฮะจะเป็นยุ้งข้าวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอกวัวคอกหมูคอกม้าที่จำลองไว้ให้ดูด้วยครับและพอขึ้นมาบนเรือนลับแลแห่งนี้นะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่เขาจะจำลองให้ดูนะครับอย่างเช่นวิธีการกล่อมลูกกล่อมเด็กนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทำอาหารในครัวด้วยแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายนะครับผมตามประเพณีต่างๆทั้ง12เดือนด้วยกันครับ

อนนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนวันวานนะครับผมและวันนี้ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมาเปิดงานที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าก่อนนะจะได้กลมกลืนกับชาวลับแลนะครับผมตามมาเลยครับ

่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งกับชาวอำเภอลับแลที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเมืองลับแลแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านคงจะรักษาความเป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: ร็จกิจกรรมจากที่นี่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำข้าวแคบกันนะครับผมนี่เปิดแมปก่อนเลยการทำข้าวแคบปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ที่นี่นะครับเขามีบริการให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะครับ
0: เพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนมานะครับได้ทั้งวันจนถึง4โมงเย็นนะครับคุณก็เอาจักรยานมาคืนได้นะครับผม
1: ให้บริการฟรี
0: อุ้ยไม่ไกลนิดเดียวเองไปเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า Let's goสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ทำข้าวแคบค่ะ
0: ข้าวแคบเหรอครับแล้วแม่มาวางใส่อะไรครับเนี่ย
2: ใส่ยาคา
0: ทำไมถึงเอามาใส่ยาคาแม
2: ่ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ติด
0: อ๋อมันจะติดใช่ไหมครับ
2: ติดเอาออกไม่ได
0: ้อ๋อแล้วนั่นเตาแบบไหนครับคุณแม
2: ่อันนี้ก็เตาแบบโบราณ
0: อ๋อแล้วก็แม่ก็ทำแป้งไว้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับนึ่งเหรอ
2: มันนึ่ง
0: เอามานึ่งใช่ไหมฮะก็ฝาปิดเสร็จแล้ว

0: การเดินทางจากถนนข้าวแคบไปยังถนนของกินเมืองลับแลมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆที่เต่าแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับช่วง100เมตรบริเวณวัดม่อนปรางจะเต็มไปด้วยนะครับต้นลีลาวดีนะครับเต็มถนนเต็มสายเลยนะฮะเป็นอุโมงค์สวยงามมากๆครับ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คือถนนของกินที่มีอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟิวชั่นที่ทำให้นักเดินทางสายรีวิวอย่างผมจะพาทุกคนไปฟินพร้อมกันหรือยังครับไปกันเลย

นี่เลยครับบ้านบนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าร้านสวยมากตะดานี่ครับผมมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะฮะปั่นจักรยานมาเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้จัดหนักครับผมนี่เลยครับส้มตำปูม้าดองอันนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีเหลาไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะยงชิมบัตรพร้อมแล้วก็กินสิครับนี่ขอชิมนี่ก่อน

0: ข้าวเหนียวตามแล้วล่ะนี่นัวมากนัวมากอร่อยมากอร่อยมากครับผมต้องบอกเลยว่าสายกินเฮ้ยสายรีวิวของกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกร้านที่ผมไปมาที่คืออร่อยมากๆนะครับที่ตระดึงต่อไปเราจะไปบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมไปชมเรือนไม้สักทองกันครับผมตามมาเลยครับ
1: ถึงแล้วครับผมบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมหลังนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: พี่เต๋าสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับน้องเต๋าครับบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ
1: ์ครับ
3: นะครับยินดีต้อนรับน้องเต๋า
1: หลังนี้คือบ้านของพี่ป๋องกับพี่เต๋าแล้วครับ
3: คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เราอยู่กัน4พี่น้อง
1: ครับ
3: พักอาศัยอยู่ด้วย
2: จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพญากัลยาวัฒนวิสิตซึ่งเป็นคุณปู่เราปัจจุบันนี้ก็คือตกทอดมาถึงพวกเรา4คนพี่น้อง
3: บ้านหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ.2461เขาเรียกเป็นบ้านสไตล์โคโลเนียลทรงยุโรปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาบ้านนี่ไม่ใช้ตะปูนะครับใช้วิธีเข้าลิ่ม
1: เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆและเอกสารสำคัญเมื่อครั้งเจ้าคุณเชยอาศัยอยู่ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียกเว้นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้บางส่วนของท่านที่ถูกนำไปมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจัดแสดงแล้วกลิ่นอายของอดีตยังคงอบอวลอยู่ณบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์แห่งนี้เราต้องบอกเลยนะครับว่าแม้จะไม่ใช่คอประวัติศาสตร์แต่คุณค่าของบ้านหลังนี้ก็คู่ควรกับการมาเยือนจริงๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับในเมืองลับแลแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าเรามากราบสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับผมจะได้รับอานิสงส์สูงสุดเลยครับพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกรีบบัวตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมีที่นี่ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้นครับจุดหมายถัดไปนะครับเราจะไปที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของเมืองลับแลครับถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับอีกหนึ่งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองลับแลแห่งนี้ครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยางวัดแห่งนี้นะครับเดิมชื่อวัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในวัดประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังคาซ้อนกัน3ชั้นมีพระประธานนามหลวงพ่อประธานเท่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนครับผมว่ากันว่านะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยผู้ครองเมืองสุโขทัยได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยั้งคงเป็นรูปเจดีย์พุ่งข้าวบินและมีการบูรณะเพิ่มเติมจนมีรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ม่อนลับแลนะครับผมที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารแล้วก็มีจุดแสดงสินค้าของชุมชนด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมผ้าโบราณนะครับผมที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาฝากท้องที่นี่ด้วยครับแม่ตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดิฉันชื่อกัญญาวีสิริกาญจนารักษ์นะคะ
0: ครับ
1: ผืนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นผืนที่เราภาคภูมิใจคือเป็นผืนแฝดผืนหนึ่งเราก็ถวายสมเด็จพระเทพไปจะเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทอผ้าของคนโบราณเขาก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: อันนี้ก็ผ้าโบราณหมดเลย
1: มากเลยอันนี้ยุบอายุประมาณ200ปีครับลูกที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องผ้ายังมีความอิสระของศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านที่ได้ฝากผลงานไว้ที่นี่นะคะ

0: เมนูในวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะขามครับผมแล้วก็มีราชาเขียวหวานกุ้งครับผมแล้วก็มีนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับวันนี้เริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนนะครับจัดไป
1: อร่อยมากผมอยากรู้เหลือเกินว่าราชาเขียวหวานกุ้งแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวผมมาทุเรียนคือนุ่มละลายปากเลยครับ
0: ต่อมาครับนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่น
1: โอเคครับทุกอย่างลงตัวมาก
0: เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์ครับวันนี้นะครับผมจะมาพักที่ลับแลเกสเฮาส์ครับผมได้นัดพี่เบนไว้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับ
2: สวัสดีครับคุณเต๋าโอ้โหกันแล้วคร
3: ับพอดีเลยคร
0: ับครับ
2: ลับแลเกสเฮาส์นะฮะเป็นบ้านให้ทั้งหลังเลยนะฮะให้บริการแบบว่ายกหลังให้เลยฮะแล้วก็ไม่รวมกับแขกอื่นไม่รวมกับเจ้าของฮะ
0: ก็คือว่าหลังนี้เป็นของผม
2: แน่นอนเลยครับผม
0: ทั้งคืนเลย
2: แล้วก็มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นด้วยกินแบบคนท้องถิ่นนอนแบบคนท้องถิ่นฮะห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยฮะจะเป็นเตียงใหญ่ฮะห้องนี้ลมจะเข้าทั้งสองด้านเลยครับเห็นวิวลับแลแบบ
0: อ
2: ย่างดีเลย

0: ยังไม่เลิกถ่ายแล้วครับผมขอตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องตื่นไปตักบาตรแต่เช้านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย
1: เช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาเพื่อมาตักบาตรกันที่นี่เลยครับบริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศพระศรีพนมมาศนะครับนามเดิมคือนายทองอินท่านคือนายอากรสุราเชื้อสายจีนผู้ทุ่มเทกับการพัฒนาเมืองลับแลและเป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความเคารพนับถือโดยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่5ชาวลับแลนับถือในความรักชาติบ้านเมืองของท่านและถือว่าท่านเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองลับแลครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลครับผมวันนี้ผมได้นัดคุณครูโจไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: อ๋อนี่ครับคุณครูโจนะครับผมอยากให้คุณครูโจนะครับเล่าประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ
2: ก็พิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เกิดจากพอเรามีภูมิปัญญาในการทอผ้าสิ้นตีนจกที่เป็นของที่ใกล้จะสูญแล้วเราก็เลยรวบรวมผ้าเก่าแล้วก็คนทอที่ไม่ได้ทอแล้วก็รวบรวมขึ้นมา
1: ครับ
2: แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าสิ้นตีนจก
1: พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกของคนไทยยวนลับแลมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าตีนจกไทยยวนเริ่มจากการสะสมผ้าสิ้นตีนจกโบราณที่หายไปจากท้องถิ่นมาไว้เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของแต่ละลวดลายไปจนถึงการศึกษาวัตถุดิบในการย้อมและวิธีการทอเพื่ออนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมของชาวไทยยวนลับแลเอาไว้ครับพิพาสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลแห่งนี้จึงเป็นอีกที่ที่จะทำให้เราได้สัมผัสความหมายของคำว่าภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งครับ

เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมสำหรับ2วัน1คืนที่เมืองลับแลแห่งนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆด้วยตัวของคุณเองนะครับแล้วคุณจะหลงรักลับแลเหมือนที่เต่าหลงรักครับผมและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จมาไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟอากาศสดใสจังเลยเอ๋พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไรแรบบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่า
4: มดครับมด
1: จริงด้วยนั่นมดจริงๆด้วย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๊รถไฟ
1: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยแล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยัง

0: ไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหรอครับเอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
1: นี่ครับรถไฟ
0: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
1: ปุ๊ด
0: อ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบแล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้วหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะคุ้น

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นาทีและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรเด็กแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herb Theory สมุนไพร9เส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับหลายท่านคงจะทราบกันดีนะครับว่าสมดุลชีวิตก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและอวัยวะส่วนสำคัญครับที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดให้กับร่างกายของเราก็คือกระดูกครับที่คอยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนส่วนต่างๆของร่างกายให้สามารถทำกิจกรรมและก็ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมที่รักไปพูดคุยกับคุณหมอบดินทร์ ก่อกวินครับเพื่อจะทำความรู้จักกับศาสตร์แพทย์แผนจีนที่เราเรียกกันว่าทุยหนาที่หัวเฉียวแพทย์แผนจีนแพทย์แผนปัจจุบันที่เราไปกินยากันตามโรงพยาบาลกับแพทย์แผนจีนแตกต่างกันยังไง
1: แพทย์แผนจีนจะเน้นการรักษาแบบองค์รวมครับก็คือจะดูคนไข้ทั้งร่างกายทั้งระบบนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรักษาก็คือใช้ยาสมุนไพรหรือการนวดการฝังเข็มเป็นหลักครับ
0: ในความเป็นจริงของแพทย์แผนจีนมันคือการรักษาที่มันสามารถเข้าไปเมิร์ดหรือเข้าไปรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันได
1: ้ร่วมกันได้ครับ
0: ถามอีกนิดเดียวก่อนที่เข้าเรื่องของเราคือ
1: ครับ
0: สมมติผมเป็นโรคปัจจุบันที่คนชอบบอกว่าเป็นอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิเช่นเป็นหวัดเจ็บคอปวดหัวตัวร้อนไข้ขึ้นจริงๆแล้วอย่างหัวเฉียวแพทย์แผนจีนรักษาโรคพวกนี้ได้เหมือนกัน
1: รักษาได้ครับเราก็จะซับประวัติคร่าวๆดูครับว่าสามารถรักษาด้วยยาจีนได้ไหมหรือว่าถ้ามีอาการหนักมากเนี่ยเราก็จะส่งไปรักษาทำแผนปัจจุบัน
0: เพราะว่าถ้าเกิดหนักมากแสดงว่ามันต้องเข้าไปถึงจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องไหมฮะแต่ว่าตามที่ผมฟังคือถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก็คือว่าเราค่อยๆบำบัดอาการ
1: ใช่คร
0: ับ เราค่อยๆทำให้ร่างกายมันกลับมาสมบูรณ์ปกติแล้วโรคต่างๆมันจะคลี่คลายไปเอง
1: ก็คือเราจะดูก่อนว่าโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแพทย์แผนจีนโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแพทย์ปัจจุบันเพราะว่าการรักษา2 อย่างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับ
0: เอางั้นยังไงฮะแตกต่างไง
1: อย่างเช่นโรคร้ายแรงเนี่ยอย่างเช่นติดเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยครับหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยการใช้ยาสมุนไพรบางอย่างอาจจะไม่ตรงจุดบางทีใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะตรงจุดและเร็วกว่าช่วยเหลือคนไข้ได้เร็วกว่าก็จะส่งไปทางแผนปัจจุบันครับ
0: ทีนี้กลับมาถึงศาสตร์นึงที่เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็แบบได้ยินมาเป็นการนวดนะฮะที่เรียกว่า
1: ทุยหนาครับ
0: ทุยหนา
1: ครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยนวดอะไรทุนหนาโอ้ต้องมีตังเยอะหรือเปล่านวดทุนหมาทั้งวันนี้ไม่ใช่ท
1: ุ
0: ยหนา
1: ครับ
0: ทุยหนาคืออะไรครับ
1: ทุยในภาษาจีนหมายถึงดันครับหนาหมายถึงการบีบก็คือเป็นการเอาชื่อการรักษาเนี่ยมารวมกันเป็นชื่อของศาสตร์การแพทย์แผนจีนครับ
0: ทุยดัน
1: ครับ
0: หนาคือบีบ
1: ใช่
0: ดันบีบถ้าเป็น
1: ก็คือเป็นการนวด
0: ทุยหนาก็คือการนวดนี่แหละ
1: ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นชื่ออย่างนึงครับชื่อการรักษาอย่างนึง
0: แล้วมันแตกต่างจากการนวดแบบอื่น
1: จริงๆการนวดของผมแผนจีนจะหลากหลายครับก็คือการท่านวดแต่ละที่เนี่ยก็คือแต่ละมณฑลเนืองคือเมืองจีนใหญ่มากครับแต่ละมณฑลก็จะมีท่านวดแบบเฉพาะตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือเอาแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันเป็นศาสตร์นึงครับรัฐบาลเขาก็บรรจุลงในการรักษาหลักของแพทย์แผนจีนครับ
0: ก็คือทุยหนาเลย
1: ใช่ครับการรักษาของแพทย์แผนจีนมี3อย่างก็คือมียาสมุนไพรมีการฝังเข็มแล้วก็มีการนวดตรงเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดตรงเนี้ยมันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ผสมผสานกับการตรวจวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีนทั้งหลายก็คือมีการกดจุดตามเส้นลมปานการตรวจวินิจฉัยว่าคนนี้มีอาการร้อนอาการเย็นต้องนวดยังไงอะไรเงี้ย
0: หรือคนไทยชินเขาว่าแมะ
1: ใช่ครับคนไทยจะรู้จักการแมะมากกว่า
0: อ้าวแมะกับวินิจฉัยโรคเหมือนกันไหมฮะ
1: แมะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยโรคครับ
0: อ๋อวิธีการหนึ่งที
1: ่
0: ใช้วินิจฉัยโรคเรียกว่าแมะคืออะไรแมะคืออะไร
1: แมะก็คือการจับชีพจรครับ
0: ชีพจร
1: ใช่
0: โอ้โหคุณหมอครับตอนแรกนี่ก็คิดว่าศาสตร์ทุยหนาจะมีความลึกลับซับซ้อนแบบปล่อยพลังลมปานแบบหนังจีนต่อสู้ใช้กำลังภายในซะอีกนะครับแต่จริงๆแล้วทุยหนาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการนวดครับที่รวมเอาศาสตร์ของการกดและการดึงเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองและศาสตร์นี้ยังเป็นศาสตร์จีนโบราณครับที่มีบันทึกไว้ในตำรากว่า

0: 1,000 ปีมาแล้วล่ะครับ
1: รักษาอะไรได้บ้างการทำทุยหนังนวดทุยหนัง
2: จริงๆก็จะเป็นพวกกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกทั่วไปครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมปวดคอออฟฟิศซินโดรมครับไหล่ติดหรือว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นกระดูกปวดกระดูกปวดหลังนะครับหรือว่าปวดเล้าลงขาครับปวดเข่าเสื่อมไปพวกนี้ก็ได้หมดครับ
1: โรคเป็นโรคที่ขนลุกทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นอ่ะมันจะเจ็บปวดมันจะทรมานมันจะต่อเนื่องเรื้อรังเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือความเป็นจุดเด่นของแพทย์แผนจีนเลย
2: ค
1: ือเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของการรักษาอาการที่มันปวดนานๆแบบนี้
2: ใช่ครับพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้อยากรู้ว่าทุยหนานจะรักษาเรื่องกระดูกยังไงได้บ้างยังเจาะลงไปในทุยหนานเองมันมีอุปกรณ์หลายอย่างไหมหรือว่ายังไง
2: ทุยหนานจริงๆก็คือการนวดครับจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการนวดเป็นหลักครับส่วนมากก็จะเป็นมือเป็นสันมือเป็นหลังมือเป็นข้อศอกอะไรพวกนี้ครับในการกดนวดนะครับรวมไปถึงการจัดกระดูกด้วย
1: ไม่ใช่คำว่าจัดกระดูกเหมือนแบบมันมีล็อกของมันอยู่ต้องจัดให้ตรงล็อกหรืออะไรอย่างงี้ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: อย่างทุยหนาเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันคือการนวดการบีบการดันนะฮะก็คือรักษาด้วยการนวดนั่นแหละ
2: คร
1: ับ เวลาคนมารักษาอย่างเงี้ยจำเป็นไหมครับพี่จะต้องทานยาควบคู่กันไปหรือจริงๆแล้วเรานวดบีบเราก็หายได้
2: ในบางรายเนี่ยถ้าอาการค่อนข้างหนักหรือว่าร่างกายค่อนข้างอ่อนแออย่างจุดเด่นของแพทย์จริงคือการบำรุงครับบางคนเนี่ยซีดมากผอมมากบางทีนวดเยอะไปอาจจะระบมได้ง่ายก็คือจะมียาช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็นวดหรือว่าบางคนไม่สะดวกมารับการรักษาเนี่ยก็จะให้เป็นยาสมุนไพรไปทานครับ
1: เพราะมันก็กลับไปตอบโจทย์จุดเริ่มต้นก็คือเราก็ต้องมีสมุนไพรเพื่อที่จะบำรุงร่างกายด้วยจริงๆแล้วต่อให้ไม่ต้องผอมไม่ต้องถ้าขอเป็นคุณหมอผมขอบำรุงร่างกายด้วยทานยาด้วยก็จ่ายได้
2: ใช่ครับ
1: ก็จ่ายได้เช่นเดียวกันสมมติผมเป็นคนไข้เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจไปพร้อมกันสมมติวันนี้ผมรู้สึกมาหาคุณหมอบอมด้วยอาการผมปวดเพราะว่าผมเป็นพิธีกรบางทีเรายืนนานยืนทั้งวันยืนนานแล้วปวดร้าวขึ้นมานะคุณหมอตั้งแต่ตรงนี้ช่วงนี้ฮะเขาเรียกก้นกบใช่ไหมฮะยาวขึ้นมาจนถึงตรงกลางหลังตรงนี้ก้อนตรงนี้ทั้งหมดเลยผมปวดกลับบ้านนี่คือนอนบางวันตื่นขึ้นมาอีกวันนึงคุณหมอฮะพอลงจากเตียงปั๊บเหยียบปั๊บนี่คือปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเลยคุณหมอฮะอันนี้เป็นอาการที่มันสัมพันธ์กันไหมระหว่างหลังกับปลายเท้า
2: ก็ถือว่าสัมพันธ์กันครับก็คือดูว่ามีการกดทับของหมอนรองกระดูกหรือเปล่าครับกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าอาการหนักหรือว่ามีอาการของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
1: ครับผมแสดงว่าก็ต้องขึ้นเตียงต้องมีการตรวจวินิจฉัยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
2: ใช่ครับ
1: เอาละวันนี้เข้าเรื่องเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณหมอบอมลองดูหน่อยว่าร่างผมนี่ยังอยู่ได้อีกนะพอได้ฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าผมแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะทดลองเป็นคนไข้ดูเองเลยเพราะงานที่ผมทำนี่นะครับบางทีใช้ร่างกายเยอะมากทำงานหนักๆยืนนานๆบางทีเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกโอ้โหปวดจี๊ดอยู่เป็นประจำเลยแหละครับงานนี้ก็เลยขออนุญาตให้คุณหมอได้ช่วยสาธิตวิธีการรักษาแก้อาการกันหน่อยครับ

0: และอย่างคนไข้เองที่มาเลือกการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยนะ
1: คร
0: ับแล้วอย่างถามเงี้ยคุณหมอฮะมันจะเร็วกว่ามันจะช้ากว่าหรือความแตกต่างเรื่องของเวลาในการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบัน
1: จริงๆก็ขึ้นอยู่กับโรคครับจริงๆไม่สามารถบอกได้ฟันธงว่าเร็วกว่าทุกโรคหรือว่าช้ากว่าทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับว่าคุณเป็นอะไรและเป็นตรงจุดไหนต้องมาตรวจต้องมาซักประวัติให้เรียบร้อยดูก่อน
0: แสดงว่าทุยหนานก็เหมาะกับบางโรคมาก
1: ๆครับ
0: หรือทุยหนานบางอย่างก็ต้องรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเพื่อให้คนเลือกรักษาให้ดีขึ้น
1: ใช่ครับหรือถ้าเป็นหนักมากเนี่ยก็ไม่เหมาะเลยครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกหักมาแบบเยอะๆเลยงั้นก็ทำไม่ได้เหมือนกัน
0: แล้ววันนี้พอจะทำอะไรได้บ้างครับหมอคร
1: ับ ได้ทั้งคู่เลยครับ
0: อ๋อแล้วลองดูหน่อยดีกว่าครับผม
1: ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับ
0: ครับผม

0: เป็นการใช้วิธีการรักษาแบบครอบแก้ว
1: ใช่ครับ
0: เอ้แก้วนี่ทำไมมันมีหลายไซส์มันแตกต่างกันยังไงหม
1: อขึ้นอยู่กับลักษณะของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยครับถ้ากล้ามเนื้อเยอะเราสามารถใช้ใบใหญ่ได้ก็จะได้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้การรักษาค่อนข้างเร็วครับ
0: อ๋อก็แล้วแต่เนาะ

้องบอกเลยแหละครับว่าสบายจริงๆแรกๆผมแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊จะเป็นอะไรหรือเปล่าจะเจ็บจะปวดตรงไหนหรือเปล่าแต่พอได้ลองครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสบายสุดๆไปเลยล่ะครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและก็ความเสื่อมของข้อแบบนี้คุณสามารถเข้ามาปรึกษาอาการได้โดยตรงกับคุณหมอเลยนะครับเสารถหรือที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่ากระทบรกฝรั่งเป็นไม้เถาเลื้อยครับมีต้นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้โดยในปัจจุบันครับเสาวรสได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ครับโดยมักจะนำมารับประทานกันในรูปแบบของเครื่องดื่มอย่างน้ำเสาวรสคั้นสดอีกทั้งยังสามารถนำเนื้อของเสาวรสไปทำขนมได้อีกหลากหลายเมนูซึ่งเสาวรสนั้นก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อกระดูกของคนเราเป็นอย่างมากอีกด้วยเลยครับ

0: ากทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อกระดูกบ้างเพราะว่าไปคุยกับคุณหมอมาเนี่ยบางคนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกระดูกนี่มันทรมานนะบางครั้งบางคราวเหมือนตกนรกทั้งเป็นปวดกระดูกกระเดี่ยวทั้งชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเติมความสุขกินอะไรเข้าไปแล้วก็บำรุงกระดูกรักษากระดูกกันหน่อย
1: ใช่แล้วอันนี้เลยวันนี้มีเสาวรสค่ะ
0: ฮะ
1: เสาวรสผลไม้ในไทยบ้านเรานี่แหละ
0: คือตอนนี้หลายคนเนี่ยชอบเอามาทำเป็นเครื่องดื่มถูกป่ะน้ำเสาวรสก็ขายกันตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายรสชาติพื้นฐานของเสาวรสคืออะไร
1: จะเป็นเปรี้ยวอมหวาน
0: เปรี้ยวอมหวาน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะเสาวรสของเราวันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อกระดูกโดยตรงมีประโยชน์ในการดีต่อกระดูก
1: ใช่เพราะว่าเขามีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่คือมีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันก็ทำให้แข็งแรงเหมือนกันกระดูกแข็งแรง
0: อ้าววันนี้ทำเมนูอะไรครับเชฟครับ
1: เป็นไก่ทอดชีสซอสเสาวรสค่ะ
0: ส่วนผสมในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสอกไก่ไข่ไก่แป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังเชดดาร์ชีสเกลือพริกไทยเสาวรสน้ำตาลเนยจืดหอมใหญ่
1: วันนี้เราจะมาเริ่มจากไก่

0: แล้วก็จะหั่นตัวนี้ออกค่ะวิธียัดชีสของเราใช้มีดนะคะแทงเข้าไปอย่าให้มันขาด
1: แทงกัน
0: ใช่ค่ะแทงตรงกลางเสร็จแล้วนำชีสมาใส่นะคะชีสวันนี้เราใช้ตัวเป็นเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะขัดเอาไว้โอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้ค่ะก่อนที่เราจะนำไก่ลงทอดนะคะให้นำไข่ไก่ค่ะ1ฟองมาตอกแล้วก็ชุบแป้งนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งทอดกรอบธรรมดานะคะเป็นแป้งแห้งนะคะเราไม่ใช้แป้งเปียกต่อมานะคะเป็นตัวเกล็ดขนมปังค่ะ
1: ขนมปังแป้งเกล็ดขนมปังนะครับหลักๆของเขาน้ำมันนี่ใช้ร้อนมากไหมครับ
0: ไม่ร้อนมากค่ะไฟอ่อนๆค่ะเพราะว่าเนื้อไก่มันหนาเดี๋ยวด้านในจะไม่สุกนะคะ
1: อ
0: ๋อแล้วเราก็จะนำชิ้นไก่ของเราที่มีชีสแล้ว
1: ครับ
0: ลงไปคลุกบางๆค่ะคลุกไข่ไก่บางๆเพื่อที่เวลาชุบแป้งแห้งมันจะได้ติด

0: ่ะระหว่างรอพี่แจ็คทอดไก่นะคะเรามาทำตัวซอสสับปะรดกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำสับปะรดนะคะมาผ่าพอเราผ่าครึ่งออกมาแล้วนะคะเราใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนสั้นควักวันนี้เราใช้ทั้งเม็ดนะคะเราจะไม่กองเอาแต่น้ำนะคะเทคนิคของการทอดไก่ให้กรอบคือถ้าไก่เริ่มสุกแล้วเราต้องเร่งไฟค่ะให้น้ำมันมันไล่ออกจากตัวไก
1: ่
0: ค่ะมันจะทำให้กรอบนาน
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่เร่งไฟไล่น้ำมันเราสามารถใช้แม่เขามาไล่น้ำมันอีกทีได้ไหมฮะ
0: ทอดต่อดีกว่าค่ะค่ะไก่ในหม้อของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวโอ้ชีสเยอะมากเอาสีประมาณนี้ค่ะสีเหลืองทองค่ะเราจะไม่เอาไม่ไหม้นะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาผัดซอสสับปะรดกันค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเราเริ่มจากการใส่เนยนะคะเนยวันนี้เราใช้เนยจืดค่ะ
1: ทำไมต้องใช้เนยจืดด้วยครับ
0: ใช้ได้ทั้งสองเนยค่ะเนยเค็มก็ได้แต่ทีนี้ไก่เราก็มีรสชาติอยู่แล้วแล้วเราก็จะเติมเกลือพริกไทยลงไปด้วยก็เลยใช้เนยจืดดีกว่าพอเนยเริ่มละลายนะคะเราจะใส่ตัวหอมใหญ่สับลงไปค่ะ
1: ครับผม
0: ผัดเนยกับหอมใหญ่ให้สุกก่อนนะคะถึงจะใส่ตัวสับปะรดลงไปได
1: ้คือข้อสำคัญก็คืออย่าให้ไฟแรง
0: พอหอมใหญ่สุกนะคะมันจะเริ่มเป็นสีใสๆแต่ถ้าไม่สุกปุ๊บมันจะขุ่นๆเหมือนที่เราใส่ลงไปต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวสับปะรดของเราอันนี้ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะเดี๋ยวเนยมันจะแตกเป็นชั้นๆเราแค่เคี่ยวให้มันข้นๆสำหรับราดก็พออันนี้เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพริกไทยค่ะแค่นี้เองตัวซอสสับปะรดของเราก็ได้แล้วไม่ถึง5นาทีเลย

วันนี้เราก็ได้เมนูแล้วนะฮะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับผมนี่คือเมนูชื่อว่าไก่ทอดชีสซอสเสาวรสนั่นเองนะครับผมดีต่อกระดูกดีต่อนะฮะร่างกายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูวิธีการขั้นตอนการทำไม่ทันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องร้องไห้ฟูมไปวิ่งไปนอนทุบหมอนบนเตียงนั่งดูต่อเลยครับเพราะว่าเราจะพาย้อนกลับไปดูวิธีทำกันหน่อยครับขั้นตอนในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสขั้นแรกก็ให้นำไก่มาหั่นเป็นชิ้นครับผ่าตรงกลางยัดชีสเข้าไปในชิ้นเนื้อไก่เสร็จแล้วก็ใช้ไม้กลัดไก่เอาไว้ครับจากนั้นก็นำมาชุบด้วยไข่ไก่แป้งแห้งแล้วก็กลับไปชุบไข่ไก่อีกครั้งและปิดท้ายด้วยเกล็ดขั้น

0: ขนมปังครับตั้งไฟอ่อนๆร้อยน้ำมันเดือดหย่อนชิ้นไก่ลงไปทอดจนไก่สุกออกสีเหลืองอ่อนน่ารับประทานแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ครับส่วนการทำซอสสวรสนั้นเริ่มจากใส่เนยลงไปในกระทะคนจนละลายตามด้วยหอมใหญ่สับผัดจนหอมใหญ่เริ่มใสจากนั้นให้ใส่สวรสเคี่ยวจนข้นแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือและพริกไทยแค่นี้เราก็ได้ซอสสวรสแสนอร่อยแล้วล่ะครับแน่นอนครับวันนี้เราได้เมนูแสนอร่อยของเรานะครับแล้วก็น่าเป็นที่ชื่นชอบหมุนทั้งบ้านด้วยนะฮะรสชาติจะเปรี้ยวนำหวานแล้วก็มีความหอมมันของไก่ทอดชีสของเรานั่นเองเรียกว่าดูตรงนี้นะครับน้ำลายยังไหลเลยรู้จักมองซ้ายมองขวาหยิบจับสิ่งที่ทานอยู่รอบตัวครับเอามาทำเป็นเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆและที่สำคัญครับทุกๆเมนูนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนถ้าคุณไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรติดตามรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาได้เลยนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของ Jack Ryder ครับผมและรวมถึงเชฟวีของเราด้วยเจอกันใหม่คราวหน้าครับจะเป็นเมนูอะไรติดตามได้สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้กาดเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบ

0: น้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
3: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
3: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใคร

0: มันไม่มีไฟแดงนะแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมทุกคนจอดกันก็เลยลงมาดูปรากฏว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ200เมตรมีเฮลิคอปเตอร์อยู่กลางถนนแล้วก็มีแบบวอรถวอเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวแพทกล่าวว่าจะเข้าไปดูให้ใกล้ที่สุดละกันไม่แน่ใจว่าเข้าไปใกล้ได้แค่ไหนเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีน่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขากันเขตอยู
1: ่ The helicopter was just about to land so they stopped the

หลังจากที่เราติดอุบัติเหตุอยู่นานเหมือนกันอะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะหลายคันเขาก็กลับรถแล้วก็คือหาทางใหม่อะไม่งั้นมันเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดอะเราต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงี้ยอะเดี๋ยวให้ดูนี่คือสภาพถนนวิ่งรูท66อยู่ดีๆก็ต้องมันแล่นทางลูกลังเป็นทางขนานทางรถไฟเนี่ยเราแล่นไปพร้อมกับทางรถไฟเลยนี่ไงมีทางจริงด้วยคลาสสิกสุดๆอ่ะ เป็นรูท66แบบพิเศษนะคะนี่แหละความไม่คาดคิดที่เราจะได้เจอบนท้องถนนสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราขับออกมาก็คือเป็นการชนกันคือมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็รู้สึกแบบเนาะน่าสลดใจมากเป็นข้อควรระวังแล้วกันสำหรับรถจักรยานยนต์คือถึงแม้จะเป็นรถใหญ่อะเหมือนทัวริงไบค์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องระวังอยู่ดีอะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบสลดไปด้วยเนาะ

เรายังคงมุ่งหน้าต่อไปตามถนนรูท66ซึ่งนอกจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ระหว่างทางยังมีความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธรรมชาติรออยู่เราขับรถไปจนถึงอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ขนาบสองฝั่งของรูท66ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่อง Petrified Wood หรือไม้กลายเป็นหินซึ่งมีอยู่จำนวนมากกระจายไปทั่วอุทยาน

0: ว่าท่อนนี้น่าจะเป็นท่อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะกว่าที่ไม้จะกลายเป็นหินได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายย้อนกลับไปตั้งแต่โอ้โหยุคนู้นปลายยุคจุลสิก225ล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: 2,100 miles south of where it is now. It was a tropical floodplain. The trees did not grow here. They grew from the surrounding area, and they floated into this area on the rivers and the floodwaters.
2: ในช่วงปลายยุคทริแอสซิกพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนามีลักษณะเป็นที่ราบต่ำลำธารจากบนภูเขาไหลลงมาเกิดเป็นแม่น้ำและแอ่งทะเลสาบขนาดใหญ่ในช่วงหนึ่งอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงหรือว่ามีน้ำป่าไหลหลากทำให้ต้นไม้ล้มตายระเนระนาดหักโค่นตกลงไปอยู่ในน้ำและจมลงกับพื้นท่อนซุงเหล่านั้นถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนกรวดทรายละเอียดซึ่งตกลงมาคลุมทับอีกทีท่ามกลางสภาพที่ไม่มีออกซิเจนและแบคทีเรียทำให้เนื้อไม้ยังคงสมบูรณ์ไม่ผุพังตัดภาพมาอีกด้านภูเขาไฟทางตะวันตกเกิดระเบิดขึ้นปล่อยเท่าภูเขาไฟซึ่งมีซิลิคอนไดออกไซด์ออกมาพวกมันละลายลงในน้ำกลายเป็นน้ำที่อิ่มตัวไปด้วยซิลิคอนไดออกไซด์จากนั้นก็เริ่มแทรกซึมผ่านเข้าไปในเนื้อไม้ที่ฝังอยู่ใต้ดินในระหว่างที่ถูกแช่อิ่มมานานเป็นล้านปีมีบางช่วงเวลาที่ไม้มีโอกาสได้สัมผัสกับออกซิเจนทำให้สารละลายซิลิก้าตกตะกอนแล้วเข้าไปสะสมตัวแทนที่โมเลกุลของเนื้อไม้ท่อนไม้ที่เคยเป็นสารอินทรีย์จึงเปลี่ยนไปเป็นเนื้อหินซิลิก้าในที่สุด

0: าถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนี่ชื่อว่าคริสตัลฟอเรสต์ก็เป็นไม้ที่กลายเป็นหินลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่ว่าจำนวนนี่แพทว่าโอ้โหเยอะแบบนับไม่ถ้วนเลยอ่ะมันกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดเลยโหเจ๋งมากอ่ะและสีตรงนี้แพทคิดว่าชัดมากอ่ะสดจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นธรรมชาติสร้างอ่ะเหมือนคนมาแต้มสีทาสีให้เลยเนี่ยมหัศจรรย์ของธรรมชาติจริง
1: The colors in the petrified wood are caused by minerals that infiltrated at the same time as the silica water. The main ingredient is iron. Iron causes red, orange, yellow, pink, tan, purple, blue.Sometimes even green can be iron. The black and the gray can be carbon or manganese. And the white color in the petrified wood is the pure quartz without any minerals in it. So now that tree is a quartz crystal. It's very hard, it's very heavy, but it's also brittle.And if you'll notice out there, the trees are broken into segments.

0: ื่อกี้ก็ได้ฟังคุณลุงอธิบายที่มาที่ไปของการเกิด Petrified Wood แล้วก็คุณลุงให้ลองจับดูระหว่างไม้ธรรมดากับไม้ที่เป็น Petrified Wood ก็คือการแข็งกลายเป็นหินว่าน้ำหนักเนี่ยต่างกันยังไงบ้าง
1: โอ้โห
0: อ่ะอันนี้คือไม้ธรรมดานะกับ Petrified Wood คือมันต่างกันมากอ่ะอันเนี้ยเบามากเนี่ยตึ้งๆแต่อันเนี้ยคือเหมือนไม้กับหินเลยอ่ะเนี่ยเหมือนหิ้วไม้กับหิ้วหินนี่หนักมากนี่แหละที่คุณลุงเขาบอกว่ามันฮาร์ดมากอย่างนี้นี่เองฮาร์ดแอนด์เฮฟวี
2: ่ความโดดเด่นเรื่องสีไม่ได้มีแค่ไม้กลายเป็นหินเท่านั้นถ้ามองไปไกลๆเราจะได้เห็นสีสันของเทือกเขาที่สวยงามไม่แพ้กันครึ่งบนของอุทยาน Petrified Forest เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลทรายหลากสีที่มีชื่อว่า Penche Desert
3: Petrified Forest is a park and that park is in the Painted Desert. It's a big desert that goes almost to the Grand Canyon. Very large area, 15,000 square miles. Coronado, SpanishExplorer came through here in the 1500s, and when he saw all of these different colored layers, he said, "This looks like this desert has been painted," and so that name stuck, and so that's why they call this desert area the Painted Desert. In Spanish, El Desierto Pintado, the Painted Desert.
0: มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่ๆอย่างเช่นข้างหลังเนี่ยที่แพทเห็นน่ะคือแค่ดูแล้วมันก็ขนลุกแล้วอะว่าโอ้โหต้องใช้มนุษย์กี่ล้านคนถึงจะสามารถระบายสีเพ้นออกมาให้ได้แบบเนี้ยภูเขาข้างหลังทั้งพืชทั้งแถบเนี่ยให้มันเป็นสีเป็นริ้วระบายที่สวยงามขนาดนี้และใหญ่ได้ขนาดนี้คือคนไม่สามารถทำได้จริงๆอะนอกจากฝีมือของธรรมชาติเท่านั้นและนอกจากความสวยงามเหนือสิ่งอื่นใดเลยประโยชน์ที่แพทบอกไปก็คือการเป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบันทึกเรื่องราวของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่านี่คือการบันทึกเรื่องราวของโลกของเราที่อยู่อาศัยเราได้เข้าใจว่าเมื่อหมื่นปีแสนปีล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราว
3: Those layers of sediment were made by water. Water in, lay down a layer of sediment, water out, water, more water in, more sediment over the millions of years. The sediment is colored with iron.

0: iron also. And that's what causes the color, different colors of the sediment from red to blue.
1: ในแต่ละชั้นสีประกอบไปด้วยหินตะกอนหลายชนิดชั้นล่างจะมีอายุเก่าแก่กว่าเป็นการสะสมตัวกันของตะกอนดินโคลนและทรายส่วนชั้นบนที่มีอายุน้อยกว่าจะเป็นพวกเท่าถ่านและลาวาจากภูเขาไฟซึ่งปะทุอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรืออาจไกลออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเนวาดา

0: าประตูมานะคะ Valley of Fire State Park ก็เสียค่าธรรมเนียมไปตามระเบียบเพราะว่าถ้าเป็น Scale State Park เนี่ยก็จะต้องเสียตังค์อยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเสียถูกเสียนิดเดียวเอง $10
1: แค่$10ถือว่าคุ้มค่ามากกับสิ่งที่จะได้พบที่นี่Valley of Fire เป็นสเตทพาร์คที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของรัฐเนวาดาและสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของอุทยานนี้ได้ดีที่สุดคงจะหนีไม่พ้น Valley of Fire Road ถนนความยาว17กิโลเมตรที่ตัดผ่านใจกลางหุบเขาสีแดงเข้มและเมื่อสะท้อนกับแสงแดดมันจะยิ่งแดงเหมือนเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้ย้อนไปเมื่อ320ล้านปีก่อนหุบเขาหินทรายสีแดงเพลิงนี้เคยเป็นโคลนและทรายที่อ่อนนุ่มระดับน้ำทะเลที่สลับกันขึ้นและลงทำให้โคลนและทรายผลัดเปลี่ยนกันสะสมตัวทีละชั้นทีละชั้นซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งชั้นตะกอนอัดแน่นจนกลายเป็นหินแข็งในที่สุดที่จริงกระบวนการนี้มีส่วนคล้ายกับการเกิดเพนเทเดเซอร์แต่หินสีแดงจะมีส่วนประกอบของแร่เหล็กที่เข้มข้นและการผุกร่อนของเหล็กออกไซด์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกมันเปลี่ยนเป็นสีแดง
0: ผ่านเข้ามานิดนึงเนี่ยเราก็จะมาเจอตรงนี้ชื่อว่า Seven Sister ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า Seven Sister พอลองนับดู1 2 3 4 5 6 7ครบเลยมีพี่น้อง7คนนะคะแต่ว่าลักษณะที่โดดเด่นมากกว่าของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะมี blow hole เราลองเดินเข้าไปดูเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้โหมีรูเต็มไปหมดเลยรูเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอายุแล้วก็ความแรงของลมบริเวณนี้เนี่ยลมแรงแรงจนกัดกร่อนหินต่างๆให้เป็นรูรูเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขามีการทำนายบอกว่าในอีกหลักร้อยปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ายังกัดต่อไปแบบนี้ทาวเวอร์ที่เราเห็นหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยอาจจะแบบถูกทำลายไปมากกว่านี้หรือบางทีอาจจะแบบหายไปเลยก็ได้เพราะว่ารูเหล่านี้ก็เป็นตัวบ่งบอกอายุของมันยิ่งรูเยอะยิ่งรูใหญ่เนี่ยก็เท่ากับถูกกัดเซาะมามากแล้วเหมือนร่องรอยเหี่ยวย่นบนหน้าคนแบบนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเนี่ยแหละคุณอายุเยอะแล้วนะอาจจะหายไปได้ในอนาคตนะคะอย่างงี้เราก็ต้องรีบดูเข้าไว้อีกร้อยปีมันอาจจะหายไปแล้วนะ
1: ในอดีตหินเจ็ดพี่น้องตรงนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของผาหินสีแดงเหมือนกับรอบข้างแต่การกัดเซาะรุนแรงต่อเนื่องทำให้มันเปลี่ยนสภาพไปเช่นเดียวกับในบริเวณอื่นธรรมชาติยังคงสร้างรูปร่างหน้าตาของภูมิทัศน์แบบใหม่ๆขึ้นมาเสมอและการกัดกร่อนในบางลักษณะอาจเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยอย่างเช่นที่นี่
0: ใครคิดว่าตรงนี้น่าจะใช่นะเป็นเมาส์แทงค์ซึ่งเหือดแห้งมากไม่มีน้ำเลยก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่กลัวหนูอย่างคุณตะก้องนะคะไม่ต้องกลัวว่าตรงนี้จะเป็นเบาะสะสมหนูหรือเปล่าถึงชื่อว่าเมาส์แทงค์ไม่ใช่คือที่มาเหมือนกับว่ามีคนอ่ะอพยพมาแถวนี้แล้วก็บ่อเนี้ยเป็นบ่อน้ำธรรมชาติซึ่งเวลาฝนตกอ่ะน้ำมันก็จะไหลลงมาเนี้ยแล้วก็เหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆอ่ะน้ำในบ่อเนี้ยจะอยู่ประมาณเดือนนึงแพทคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วหรือดูแล้งน้ำก็หายไปหมดแล้วเราจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีเส้นระดับน้ำอันนี้คาดคิดเอานะว่าเนี่ยคือระดับน้ำมันจะอยู่ตรงบริเวณขาวๆตรงเนี้ยนั่นแหละถ้ามาช่วงนี้ก็ไม่น่าจะได้เห็นน้ำ
1: สรุปแล้วสาเหตุที่ชื่อ Mouse Tank ก็คือคนที่อพยพมาหลบภัยในบริเวณบ่อน้ำนี้มีชื่อว่า Little Mouse เป็นชาวเผ่า Southern Paiute ที่หลบหนีจากคดีอาชญากรรม

0: ชื่อบ่อ Mouse Tank จึงถูกตั้งขึ้นตามชื่อของเขานั่นเอง
1: เจอโอ้ยแล้วก็โง่อยู่ตั้งนานตอนแรกที่แพทมาถึงตรงเนี้ยแพทก็นึกว่าสงสัยมันคือสิ้นสุดทางแล้วแหละเพราะว่าเจอคุณลุงคน2คนที่เดินขึ้นมาเส้นรูทเนี้ยข้างๆผาแล้วคุณลุงบอกไม่มีอะไรข้างหน้าก็เป็นผาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นจุดสิ้นสุดของเราก็คือตรง Mouse Tank ที่เหือดแห้งที่แพทพูดไปเมื่อกี้แต่ด้วยความอะไรไม่รู้กึกๆบางอย่างก็แบบไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นมาดูวิวมุมสูงซะหน่อยแล้วกันก็ปีนขึ้นมารูทเดิมที่คุณลุงคนแรกเนี่ยเขาปีนขึ้นแล้วก็มาเจอกับคุณลุงกับคุณป้า2คนเดินมาชี้บอกนี่ไงน้ำบ่อน้ำอยู่ตรงนี้แล้วชะโงกลงไปตรงเนี้ยเห็นอ๋อ this one
2: see it
1: oh yes I see I saw this one and I think it's dry
2: yeah I didn't see this one till I came here to show you yeah
1: yes oh thank you ยังมีน้ำอยู่ด้วยแล้วแพทก็เลยถามคุณลุงว่าอ้าวแล้วตอนนี้หน้าซัมเมอร์ยังมีน้ำอยู่หรอคุณลุงบอกตอนนี้มันยังเป็นแค่ early summer ก็คือแบบยังช่วงต้นๆน้ำมันยังไม่หมดถ้าจะหมดจริงๆแบบแห้งสนิทเลยอ่ะคือช่วงประมาณออกัสก็จะแห้งดังนั้นนี่แหละบ่อน้ำของจริงที่มีน้ำด้วยแต่ต้องปีนขึ้นมานะ

0: ัดจากเมาส์แทงค์เทรลเรามาต่อที่เทรลอีกเส้นหนึ่งเทรลที่ทำให้เรารู้สึกถึงรสชาติการผจญภัยที่แท้จริงในดินแดนหุบเขาแห่งไฟ
1: ฮีทวอร์นิ่งค่ะเตือนภัยความร้อนถ้าเกิดว่าร้อนจัดเนี่ยเขาไม่เลคคอมเมนต์ให้เดินเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะพอโอเคอยู่ขาเกือบไหม้เท่านั้นเองเฮ้ยคือร้อนจริงๆแต่ว่าก็คุ้มค่ากับความร้อนแหละสำหรับเทรลนี้ชื่อว่า Fire Wave ลักษณะเนี่ยไม่บอกเดี๋ยวต้องรอไปให้เห็นกับตาเองคือดูจากภาพแล้วพันว่ามันสวยมากอ่ะเป็นภูมิประเทศที่หายากที่หนึ่งเลยตอนนี้มองขึ้นไปก็บลูสกายมากๆตัดกับสีหินข้างหลังที่เป็นสีแดงเนี่ยแหละที่แพทบอกว่าความสวยงามของอุทยานนี้คือการที่มันแบบเปล่งแสงออกมาเหมือนกับไฟ Valley of Fire เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเทลนี้น่าจะเป็นเทลที่ยาวที่สุดของเราแล้วล่ะแล้วก็ร้อนที่สุดด้วยแต่ว่าเราก็จะเข้าไปเพื่อจะชมความสวยงาม Fire Wave ไป

แบบนี้คือป้ายบอกทางจะมีแผ่นสีเหลืองแปะอยู่จะตั้งอยู่เป็นระยะเพื่อบอกว่าไดเรคชั่นเนี่ยไปทางไหนเพราะว่าพื้นที่แอเรียเนี่ยมันกว้างมากถ้าเกิดคนเดินสเปซสปะไปเดี๋ยวหลงก็เป็นเหมือนเครื่องบอกทางแต่ว่ารูเส้นทางเนี่ยไม่ได้มีรั้วกั้นอะไรขนาดนั้นคือเราก็จะสามารถออกไปนู่นไปนี่ได้ค่ะเดินมาไม่รู้ถึงไหนแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยและร้อนมากจริงๆสิ่งสำคัญที่แพทย์อยากจะแนะนำนะสำหรับเทรลแบบนี้ห้ามลืมพกไปเด็ดขาดคือน้ำดื่มเวลาที่เดินอยู่บนทางเทรลที่เป็นทะเลทรายเนี่ยเราจะรู้สึกหิวน้ำมากกว่าปกติก็อย่าลืมพกน้ำใส่เป้ไว้แบบนี้ก็ได้อีกอย่างนึงก็ทาครีมกันแดดไว้ด้วยนะคะไม่ได้จะโหลักสวยลักงามอะไรแบบนั้นคือสำหรับคนที่เป็นผู้ชายอย่างคุณตากล้องเองเนี่ยไม่ชอบทาครีมกันแดดเลยบอกว่ามันเหนียวแต่ว่าครีมกันแดดแพทว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่าอากาศแห้งเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราแตกคันขึ้นผื่นดังนั้นอ่ะครีมกันแดดมันก็ช่วยได้ไม่ได้แค่ป้องกันดำแต่ป้องกันให้ผิวเราแบบแข็งแรงด้วยอ๋อแล้วมีอีกอย่างรู้สึกจะโผล่มาเรื่อยๆอีกอย่างก็คือนี่หมวกแว่นแดดคือทุกอย่างอ่ะที่ใช้สามารถกันแดดเนี้ยแว่นสำคัญเพราะว่าแสงจ้ามากต้องใช้แว่นที่มันกรองแสงและหมวกอันเนี้ยหมวกแก๊ปอ่ะแพทว่าประสิทธิภาพดีมากเลยนะคือมันสามารถกันลมกันฝนกันทุกอย่างได้หมวกแก๊ปเป็นหมวกอเนกประสงค์สำหรับแพทใช้ได้ทุกเทรลแค่นี้แหละน่าจะมีแค่นี้แล้วก็เตรียมตัวเดินกันต่อได้พักเหนื่อยเรียบร้อยแล้วพูดจนหายเหนื่อยไปลุยต่อ

0: ไหนนั่งอยากเดินตรงไหนเดิน
1: แพทว่าแพทชอบเที่ยวนี้มากเลย
0: ข้อจำกัดน้อยเรามีอิสระบนพื้นที่นี้เต็มที่แล้วก็ชมวิวไปนะคะอยากจะถอดแว่นชมความสวยงามและสีที่แท้จริงเมื่อไม่ผ่านเลนส์สีมันสวยมากอ่ะคือแพทรู้สึกว่าที่เนี่ยมีความหลากหลายสีอ่ะมันมีเลเยอร์ที่ชัดเจนการไล่ระดับของสีเราจะเห็นสีที่แตกต่างกันเฮ้ยสวยงามจริงๆ

รี๊ดสวยมากตอนนี้ลงมายืนอยู่บนเวฟร็อกนี่แหละเวฟอย่างชัดเจนเลยคือลักษณะเป็นโค้งเป็นริ้วแถบแถบแถบแถบเนี้ยตลอดทั้งภูเขาอ่ะยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างมากที่มันแบบโอ้ยมันไม่เหมือนในรูปเลยอ่ะมันมีมิติที่เยอะกว่านั้นเราเห็นรูปเนี้ยตามโปสเตอร์ตามหนังสือโบชัวต่างๆหรือว่าในอินเทอร์เน็ตคือจริงๆนอกจากเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติอ่ะมันมีอีกสิ่งนึงที่แพทชอบก็คือเรื่องความอิสระในการชมเราชมความสวยงามได้โอเคหลายอุทยานเนี่ยเราก็โอเควิวสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แต่ยืนอยู่ที่รั้วแต่ที่นี่คือเราสามารถลงไปในพื้นที่ไหนก็ได้อ่ะเราอยู่ตรงเนี้ยอย่างเช่นตรงนี้คือเวฟจริงๆเราจะเห็นเป็นริ้วเส้นโค้งเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้มันยังมีเดอะเวฟตรงนู้นเดอะเวฟตรงนู้นมีอีกหลายที่มากซึ่งแบบเนี่ยแหละคือแบบที่แพทตามหาเลยนี่คือที่ในอุดมคติเลยที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแบบระดับท็อปกับความอิสระในระดับสูงมากเหมือนกันตรงเนี้ยที่แบบอิมแพคสุดๆอะสำหรับที่นี่นะความรู้สึกมันเหมือนกับอย่างเงี้ยเรายืนอยู่ตรงเดอะเวฟเรายืนอยู่ท่ามกลางเดอะเวฟเหมือนเวฟในมหาสมุทรอะเหมือนคลื่นของมหาสมุทรที่ปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายไปในพื้นที่ไหนก็ได้โดยมีอิสระแพทรู้สึกแบบนั้นจริงๆอะและอีกอย่างคือที่เนี่ยคนไม่ได้เยอะมากคือจริงๆนักท่องเที่ยวอาจจะพอสมควรน่ะแหละแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่เขากว้างใหญ่มากเราสามารถเดินเพ่นพ่านไปตรงไหนก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ส่วนตัวในการที่จะชมธรรมชาติสูงคนนู้นเขาก็ไปชมตรงนี้คนนี้ชมตรงนั้นไม่ได้มาเบียดเบียดกันเหมือนหลายที่ที่ไปแบบเหมือนแออัดแย่งอากาศหายใจแบบนี้ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยมันเลยทำให้แพทรู้สึกว่าโอ้โหสุดๆอะถ้าใครมาแถวนี้แพทก็จะแนะนำว่าให้มาซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้มากๆเลยใกล้กับที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างลาสเวกัสทุกคนรู้จักแล้วก็มุ่งหน้าไปทางนั้นโดยที่ตรงเนี้ยโอ้บางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำอยู่ห่างจากลาสเวกัสประมาณ1ชั่วโมง50ไมล์ขับมาเถอะขอร้องให้มาดูภาพนี้ให้มารู้สึกเหมือนที่แพทได้รู้สึกอะว่ามันอัศจรรย์ขนาดไหน

เซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลย

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ

0: 11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์อาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้อง

0: พาเดินชมหน่อยพี่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในสวนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี่ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งชมพู่แตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้วใช
1: ่ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองๆไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะคร
1: ับ
0: เครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นี่นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10 กว่า
0: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วย แล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำ

0: ที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ค
0: ่ะคือถังกรองน้ำวิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่แน่นอน
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: ว่าแปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: นี่จะมีผักอะไรบ้างครับ
0: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
1: อันนี้อะไรคร
0: ับอันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
0: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
1: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับนี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับพืชผักที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาไม่ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: กระเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
1: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
0: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันนะคะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: นี่เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
1: ่
0: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอร์ดที่นี่ถือเป็นGarden Cityแห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับGarden Cityในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการGarden City Heritage Foundationซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีในนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝาก

0: ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: วันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้แล้วน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
2: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับมันจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับครับผมนี่เฮ้ยโรลาไม่เอาครับพี่โรลาไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็มีลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: มาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังคร
4: ับ ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
1: 20,000กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
4: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
4: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบขึ้นกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน

0: ครับขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
1: นะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลยดีใจจ
2: ัง ก็คือกระดาษเนี้ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
0: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี้ยก็จะเป็น
2: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
3: เอาใหญ่มากคราวนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
4: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันครึ่งให้ได้ขอบคุณมากเลย
5: เป็นชุดก็มี130
2: 400เหรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
0: แล้วถ้าผมอยากทานก็กระบวนการ
2: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
0: ้อ๋อครับ
2: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้ววันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
0: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็ที่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการให้ถูกต้องแล้ว
3: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
0: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดเลยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องไว้เองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
2: อ้าวร้อนเหรอ
0: ร้อนอ่ะลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาเลยนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังพลาสติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลยแต้มเน้น
6: ๆมาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
0: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ถูกต้องค่ะ
2: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
0: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 45ชิ้นค่ะ
0: นี่นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
7: เยอะมากครับสายกินแล้วสายกิน
0: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
7: เท่าไหร่
0: ครับ
1: กี่
7: ชิ้นครับ
1: 66ชิ้นค่ะ
0: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงคิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ย
7: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติ

0: คนเยอะเขาถามพวกเราก็มาบอกคือเป็นคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็รับดีใจเนี่ยคร
1: ับเอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: ียนไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกๆรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองไกลๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร
0: ่นับ1นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
2: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้อเพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
2: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
2: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
0: กระดาษรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
2: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
0: เย้ๆๆพวกเราทำได
2: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึง
1: ที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยนานมาก
2: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
1: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
2: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
1: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
2: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
1: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
2: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
1: อย่างนั้นนะ
2: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
1: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
2: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
1: มาวันนี้เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
2: ้
1: น่ารักสุดเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจตนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
1: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มาคัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
1: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
1: โอ้โหรุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
1: ครับ
3: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
1: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
1: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทําเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
1: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
1: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
1: ได้ความเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่มั้ยครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
4: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
1: ให้เจตให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
1: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
1: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าว
1: ครับ
3: แต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
1: ็
3: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
1: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
1: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
1: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
1: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี้
3: ใช่ครับ
1: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
1: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
1: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเกิน
3: ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
1: ใช่ครับ
3: ช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
3: รอบแรกฟอกไปพร้อมกันครับ
1: ใช่แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
3: ่
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
3: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
3: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็นร้อยปีหลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน50-60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหวความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้ยมีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
3: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้เข้มนี้เลย
3: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
1: ับอ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดเชือกโหด
3: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: โอ้ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
3: ใช่ครับ
1: ตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
3: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลท์อินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
3: ใช่ครับ
1: น
3: ี่
1: เคลือบด้านเฉย
3: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
3: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
3: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
3: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นนะเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
3: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
3: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเออ
3: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
1: ไม่ได้อ่ะ
3: ใช่ครับ
1: เพราะแจวไม่ยอม
3: ใช่ครับ
1: แ
3: จว
2: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอม
2: เป็นคิวซี
3: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สร้างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
3: ใช่
1: ไ
3: หมซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบเมื่อลายมันเข้าไปอยู่แล้วเง
3: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
3: ใช่ครับ
1: คัดลายมันเข้ากัน
3: ใช่ครับแล้วก็เราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
3: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสอะไรเงี้ย
1: ครับ
3: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่
1: เขามีศักยภาพมากกว่านี
2: ้ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
3: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
1: โอ้
3: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กลับกันทั้งวันเลย
3: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีกับสีทั้งวันเลย
2: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือเปล่า
1: ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละเออ
3: ใช่ครับ
1: ก็ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
3: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
3: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ยถ้าทำกับเราก็คือเราต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ยอมดีกว่า
3: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมเพราะอดทนว่ะเออจริงๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอย่างเนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
3: ถูก
1: มั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมควอลิตี้ของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
3: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
3: ครับจะพาไป
1: อยากเจอสามีภรรยาคุณนั้นมากเลย
3: ครับ
1: อยู่ป่าววะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
2: ใครก็ได้
1: เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
2: ๆ
1: ที่นี่คือ

0: อีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
1: ใช่ใช่
0: เป็นบ้านช่างอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมโอเคเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
1: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่หนึ่งเนาะ
2: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
2: ั
0: ดประกอบนู่นนี่ใช่ไหมฮะ
2: ใช่คร
1: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
2: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
2: ใช่ครับ
0: เกินหนึ่งหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
2: ใช่คร
0: ับ หนา
1: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
1: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
3: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกครับเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น 50-60 ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
0: จริงจริง
4: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
5: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
4: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
6: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
4: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
7: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะแล้วก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้จังหวะแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์ค่ะ

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์นึงเนี่ยมันทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับ
1: อันนี้
0: แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับชิ้นใหม่
2: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่ไหมครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทำให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
1: ต้องยอมทำอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทำมาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วไปเจอคนทำสีกันบ้าง
2: นะครับ
0: นำต่อเลยครับ
3: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: ไม่ใช่
1: เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งท
0: ี
1: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าไอการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นลิกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว
2: ้เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: บ้านแบบนี
0: ้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่ไหม
1: เออนี่คือลายไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊แหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีก็ต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
3: เคลือบอย่างเด
0: ีย
3: ว
0: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
5: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใส่สี
4: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใส่สี
4: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
5: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
4: ใช้เทคนิคอะไรคะแม
5: ่ในการฟอกให้อย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ

0: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแผลให้เป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
1: อันนี้โค้ดเดิมหรือโค้ดใหม
0: ่โค้ดเดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
1: ที่เราซื้อมานะ
0: สีนี่เราแต่งลายหามไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวานัสสีโอ๊กแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
1: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: ดึงเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ทานได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ทั้งดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้า

าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราจะเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างโป้ยเซียนที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วในทางความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนถือกันว่าไม้นี้เขาเป็นไม้มงคลที่มักนิยมซื้อไปเป็นของฝากตามเทศกาลต่างๆอีกด้วยแหละครับแล้ววันนี้เราก็มาเยือนกันที่ L&P Farm ฟาร์มโป้ยเซียนส่งออกรายใหญ่ระดับประเทศที่มียอดการสั่งซื้อต่อปีแบบถล่มทลายเลยล่ะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยทำไมถึงได้เป็นที่ต้องการจนสร้างรายได้มหาศาลขนาดนี
1: ้ใครเอาตะเกียงมาวางวะเนี่ย

0: มันจะเป็นตะเกียงทองคำซะด้วยรวยแล้วเราลองขัดดูหน่อยสิอุ้ยหืมมันสั่นได
1: ้โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยช่วงนี้ให้พรเยอะเหลือเกินเอ้าอุ้ยอินี่จ้านายท่านจ้านายเป็นคนขัดตะเกียงออกมาใช่ไหมจ้าอู้อินี่เจ้านายเจ้านายจ้าแต่ว่าจีนี่เหนื่อยมากช่วงนี้จีนี่ต้องรับใช้ประชาชนเยอะเหลือเกินเอ้าแต่นายขัดออกมาแล้วนายเป็นนายนะนายมีสิทธิ์จะขอพรได้3ข้อนะจ๊ะนายจ๋านายอยากจะได้บ้านนายอยากจะได้รถนายอยากจะได้เงินได้ทองได้เฮ้ยพรหรือนายอยากจะได้สาวๆขาวๆอบอวบฉันนะจ๊ะนี่ฉันจัดให้นะจ๊ะเป็นยักษ์จีนี่นะจ๊ะยักษ์ใจดีนะจ๊ะนายได้อะไรจ๊ะ
0: เราไม่ต้องการหรอกเรามีโป้ยเซียนอยู่แล้วเรามีอาชีพนี
1: ้ทำไมอ่ะจ๊ะ
0: โป้ยเซียนเรามีทุกอย่างอยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งยักษ์จินนี่เลย
1: โป้ยเซียนมันจะไม่ดีกว่ายักษ์จินนี่ได้ไงอะจ๊ะอีฉันเนี่ยเราไม่ให้ได้ทุกอย่างกันจ้านายจ๋านายจ๋าดูดีๆนายจ๋าได้หมดเลยนะจ๊ะนายไม่เอาเหรอจ๊ะ
0: เราไม่ต้องการเพราะว่าโป้ยเซียนที่เราทำอยู่นี่ให้โชคเราอยู่แล้วเราไม่ต้องการ
1: คือปีโป้ยเซียน
0: เราอยากใช่อ
1: ยากขออะไรก็ขอได
0: ้เราอยากให้จินนี่มาทำโป้ยเซียนกับเราซะเลยดีฝ่าจะได้ไม่ต้องไปให้พรใคร
1: อันนี้มันให้พรได้เหรอจ๊ะนายจ๋า
0: ให้พรได
1: ้เป็นความโชคดีเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลใช่ไหมนายจ๋า
0: ทุกอย่าง
1: โอ้ยนายจ๋างั้นจีนี่อยากจะรู้จักวิธีการปลูกจีนี่อยากจะรู้จักว่ามันเติบโตยังไงและจีนี่อยากจะรู้ว่าเคล็ดลับในการขอพรนี่ขอยังไงนายรู้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
0: บอกได้หมด
1: อุ้ยนายจ๋า
0: ให้พรจีนี่ได้ด้วยเนี่ย
1: จริงเหรอ
0: ให้วิชา
1: จีนี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยให้ใครแล้วต่อไปจีนี่เอาบ้างเฮ้ยไปจ้ะนายจ๋าไปดูกันดีกว่าว่ามันทำยังไงกันนั้นจ้ะนายจ๋า
0: ได้ได
1: ้ไปจ้ะนายจ๋าอีดีนะจ้ะนายจ๋า

0: นี่ระจัดต้นไม้ที่นายบอกว่าสามารถจะให้พรได้สามารถจะให้โชคลาภได้น่าจะทำให้จีนี่อีนี่ไม่ต้องเหนื่อยละจ้ะ
1: ใช่
0: แปลกจังไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรละจ้ะนายจ๋า
1: ต้นปวยเซียน
0: ปวยเซียน
1: ใช่
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: โชคทั้ง8แปลว่าเป็นเทพทั้ง8องค์ปวยเซียน
0: นายจ๋านี่นายโกหกจีนี่เหรอจ๊ะปวยเซียนนี่จีนี่รู้จักน่ะปวยเซียนเป็นยาดมนะจ๊ะนายจ๋าไม่ใช่ต้นไม
1: ้แต่ที่นี่คือปวยเซียนคือต้นไม
0: ้ปวยว้าวที่นี่ปวยเซียนคือต้นไม้
1: ใช่มีดอกสวย
0: มีดอกสวยงามเอ้างั้นนายไปไงมาไงล่ะจ๊ะถึงได้รู้จักเจ้าต้นปวยเซียนนี่ได้ล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ปวยเซียนเป็นไม้โบราณ
0: เป็นไม้โบราณ
1: ของคนไทย
0: อ๋อเป็นไม้โบราณของคนไทย
1: ใช่ไม้สิริมงคล
0: อ่ะ
1: เป็นไม้ให้โชคลาภวาสนาเป็นสิริมงคลในบ้าน
0: อ้าวแล้วมันจะเป็นสิริมงคลได้ยังไงล่ะจ๊ะฮะมันเป็นความเชื่อมันเป็นไงครับนายจ๋า
1: ความเชื่อ
0: ยังไงอ่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ความเชื่อของคนโบราณก็คือว่าปวยเซียนช่อนึงออกดอก
0: 8
1: อีกต้นนึงออก16
0: 16
1: เขาก็มาบวกกัน8 1 6ถูก
0: นายจ๋า
1: ใช่มั
0: ้ยแบบนี้ประดันเงินทองมาในชั่วพริบตาแค่วันที่1และวันที่16ของเดือนใช่มั้ยนายจ๋า
1: เป็นสมัยโบราณ
0: โบราณนะนายโบราณนะ
1: สมัยนี้ต้องทําจํานวนมากๆเท่านั้นถึงจะได
0: ้การที่มันออกดอก8ดอก16ดอกหรือหนักๆไปถึง32ดอกเนี่ย
1: 64ก็ม
0: ี64ก็มี
1: ใช่ครับ
0: โอ้นายจ๋าแบบนี้มันจะมีไหมประเภทแบบแปลกอ่ะอยากออกแค่7ดอกเงี้ยมีไหมมีไหมจ้านายจ๋า
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ต้องออกเป็นคู่ตลอด
1: เลขคู
0: ่โอ้โหนายจ๋าแบบนี้คนก็เลยนิยมปลูกกันใช่ไหมจ้านายจ๋าเพราะมันเป็นเลขสิริมงคลทั้งนั้นเลย
1: ใช
0: ่โอ้แบบนี้นี่เองล่ะเขาถึงแม่ได้รับความนิยม
1: ใช่ครับ
0: นายจ๋าช่วยเล่าให้จีนี่ฟังหน่อยได้ไหมจ้าว่านายเนี่ยเริ่มชีวิตการเป็นเกษตรกรได้ยังไงเคยทำอะไรมาก่อนไหมจ้านายจ๋า

0: บางมดดีเด่นตรงสวนส้มบางมด
1: นายทำสวนส้มมาก่อน
0: ตอนเด็ก
1: แล้วจากส้มบางมดทำไมไม่ทำต่อจ๊ะทำไมนายมาโป๊ะเสียเลย
0: น้ำเค็ม
1: น้ำมันเค็ม
0: น้ำเค็ม
1: นายชิมเองเหรอจ๊ะ
0: อยู่ใกล้ทะเล
1: อ
0: ยู่ใกล้ทะเล
1: เออ
0: ครับ
1: มาน้ำก็เลยเค็ม
0: น้ำเค็มปลูกเลี้ยงไม่ได
1: ้เลี้ยงไม่ได
0: ้ครับ
1: อ้าวแล้วจะโป๊ะเสียทำไมมันถึงสู้น้ำเค็มล่ะ
0: เป็นไม้กระถางแล้วมันใช้น้ำประปาได
1: ้
0: ในการกักเก็บครับ
1: เป็นคือ
0: เราไม่ได้ใช้น้ำจากในลำคลอง
1: ไม่ใช้น้ำเยอะ
0: ใช
1: ่อ๋อกี่ปีแล้วจ้าที่ทำมา
0: ถ้าเกิดนับกันเต็มๆก็25ปี
1: 25ปี
0: เยอะไหม
1: 25ปีสั่งสมประสบการณ์เห็นนายบอกว่าต้องขยายมันถึงจะดี
0: ขยายทำจำนวน
1: อ๋อทำจำนวนยิ่งเยอะยิ่งดีย
0: ิ่งดี
1: นายปลูกได้ขยายได
0: ้ถูกต้อง
1: โอ้โหจีนี่ว่านายต้องมีเหตุผลถ้าเกิดว่าปลูกสวยงามก็ปลูกแค่ต้น2ต้นตามที่ชอบถ้าปลูกเยอะขนาดนี้นายปลูกไปทำไมจ๊ะนายจ๋า
0: ก็ให้ทำดอกขายในประเทศด้วยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วย
1: นายขายเฮ้ยนายระวังติดคุกกันจ๊ะเดี๋ยวนี้เขาว่าคนเสพตายคนขายติดคุกกันจ๊ะนายอยู่ในประเภทคนขายนะจ๊ะ
0: เราขายโปรตีนเราไม่ได้ขายสิ่งผิดกฎหมาย
1: อันนั้นมันสิ่งผิดกฎหมายนะนายจ๋าจริงๆล้อเล่นนั่นก็หมายความว่านายขยายพันธุ์เยอะเพื่อไปขายรวยไหมนาย
0: ไม่ถึงกับรวยนะแต่ว่าอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได
2: ้ฮะ
1: ดุ๊กดุ๊กดานได้เหมือนจีนี่เลยแบบนี้นายจ๋าช่วงเวลาพีคๆเนี่ยนายเคยขายได้มากที่สุดนี่ถ้ารายได้เดือนเท่าไหร่นะนายจ๋า
0: ก็น่าจะเป็นหลัก6
1: 6หลัก
2: ว้าว
1: นายจ๋าจีนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วจีนี่
0: มาทำโปรตีนดีกว่า
1: ทำโปรตีนดีกว่าใครอยากได้อะไรจีนี่เอาตังค์ให้เขาไปอ่ะเหนื่อยไปหาให้เขาแล้วอ่ะเฮ้ยนายจ๋างั้นวันนี้พาจีนี่ไปดูหน่อยดิจ๊ะว่าเจ้าโปรตีนเขาทำกันยังไงนะจ๊ะนายจ๋าไปเลยจ๊ะนายจ๋าเอา
0: ต้องลงตะเกียงไหม
1: ลงตะเกียงกลับกันนี่ไหมจ๊ะนายเคยลงตะเกียงยังยังไม่เคยดิในชีวิตอ่ะ
0: ยังเลย
1: มีใครเคยพาลงตะเกียงหรอ
0: ยังเลยครับ
1: อ้าวโอเคนายจ๋างั้นลงตะเกียงกับจีนี่จ๊ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วป้าน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยนะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกโปยเซียนเนี่ยเพราะนอกจากความสวยงามและความเป็นสิริมงคลแล้วรายได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดกันว่าเขามีวิธีปลูกและดูแลเจ้าต้นไม้เล็กๆเหล่านี้ได้ยังไงถึงให้ผลผลิตได้สวยงามและก็สร้างรายได้มากมายก่ายกองขนาดนี้รู้หรือไม่โปยเซียนมีอีกชื่อนึงว่ามงกุฎหนาม

0: รู้หรือไม่โป๊ยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนามเนื่องจากลักษณะลำต้นมีหนามอยู่รอบมีช่อดอกอยู่บนยอดหรือปลายกิ่งเสมือนเป็นมงกุฎนอกจากนี้ยังมีความเชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเช่นกรุงเทพเรียกไม้รับแขกเชียงใหม่เรียกไม้ระวิงระไวพระเจ้ารอบโลกหรือว่านเข็มพระอินทร์ส่วนแม่ฮ่องสอนเขาก็จะเรียกกันว่าว่านมุงเมืองนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่ LNP Farm ฟาร์มโป๊ยเซียนส่งออกที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพี่สิทธิ์อดีตเกษตรกรผู้ปลูกส้มได้อย่างไม่น่าเชื่อพี่สิทธิ์เขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าต้นโป๊ยเซียนอย่างไรให้ได้ผลผลิตน่ารักน่ารักและก็สวยงามเป็นสิริมงคลกันขนาดนี้โอ้ยไปชมกันเลยครับ
1: อ๋อ โอ้ยแหมมายืนเท่เลยเอออินี่จะนายจ๋าอุ้ยตะเกียงของฉันต้องพกเอาไว้จะไปไหนมาไหนไม่ได้
2: เด
1: ี๋
2: ยวหาย
1: นายจ๋านี่นายจะสอนฉันปลูกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช
3: ่ก่อนที่นายจะสอนฉันปลูกเนี่ยฉันอยากถามนายก่อนว่าจริงๆแล้วเจ้าโป้ยเซียนเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์เหรอจ๊ะนายจ๋า
2: โป้ยเซียนมีรวมๆกันน่าจะถึง300สายพันธุ์ณตอนนี้
1: 300สายพันธุ์เลยนายจ๋าโอ้โห
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กด้วย
1: ดอก

0: ไหลก็ส่งนานหน่อยดอกน้อยนี่ก็ส่งแป๊บเดียวก็หมดแล้ว
1: คร
0: ับ แฮ่ไม่ใช่เงินกู้มันจะได้จัดดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกเล็ก
1: แบ่งเป็นดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
0: ดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
1: ใช่อ
0: ย่างที่นายบอกใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: บางทีดอกเล็กมาได้หลายดอกดอกใหญ่เนี่ยมีไม่กี่ดอกแต่สวยงาม
1: ใช่
0: พันธุ์ที่เขานิยมกันมากๆอาจจะนายจ๋ามันคือพันธุ์อะไร
1: โปยเซียนจะนิยมแทบทุกสายพันธุ์นะครับและแต่สีดีกว่าสีที่ชอบก็คือสีแดง
0: สีแดงนี่คือสีมงคลนะจ๊ะนายจ๋า
1: ถูกแพงต้องแดงไว้ก่อน
0: นั่นหมายถึงสีแดงนี่ฮิตสุด
1: สีแดง
0: สีอื่นๆล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดในฟาร์มเชือกหรือว่าทั่วไปที่สีที่ขายดีคือสีแดง
0: สีแดงจะได้
1: ลองลงมาก็ชมพูแต่ส่วนใหญ่จะลูกค้าจะนิยมสั่งรวมสีรวมสี
0: หมายถึงในต้นเดียวเอาหลายสีจ๊ะ
1: ไม่ได้ก็คือว่าสีละพันสีละ500หลายสีเราจะคละ
0: กันไปคละ
1: กันไปโปรยเซียนจะสวยทุกสีครับ
0: แล้วอย่างนี้เนี่ยดอกที่เขานิยมกันเป็นดอกไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กอ่ะจ๊ะนายจ๋า
1: น่าจะเป็นดอกใหญ
0: ่ดอกใหญ
1: ่ดอกใหญ
0: ่สวยกว่านะจ๊ะนายจ๋า
1: ใช่ครับ
0: อ๋อคนก็เลยนิยมมากกว่า
1: ครับ
0: อ๋อ
1: แต่ถ้าเกิดดอกเล็กคนก็ชอบก็ขายได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นที่สวนเราจะมีหลากหลาย
2: โปยเซียนก็ที่เขานิยมมากก็เรื่องโทนสีนะครับสีแดงสีชมพูสีขาวแล้วก็สีส้มสีใกล้ๆสีม่วงมีหลากหลายสีครับที่ก็นิยมฮะครับแต่ประเทศที่เขาจะต้องการจะสั่ง
0: ที่สวนนี้กี่พันเจ้านายจ๋า
1: ชนิดใช่ไหมครับ
0: จ้ะ
1: 200-300ชนิด
0: โอ้โหนี่ก็เกือบครบนะเจ้านาย
1: ก็เอารวมไม้เก่าไม้ใหม่รวมเก็บอนุรักษ์ด้ว
0: ย
1: อนุรักษ์ด้วย
0: ไม้เก่าไม้ใหม่คืออะไรจ้านายจ๋าไม่เข้าใจ
1: ไม้เก่าก็หมายถึงว่าไม้เมื่อ20ปีหรือเมื่อ10ปีที่แล้ว
0: หมายถึงต้นพันธุ์ของเขาเหรอจ๊ะ
1: ใช่สีสันชนิดพันธ
0: ุ์อ๋อมันเกิดมานานแล้ว
1: นานแล้วแต่เราอนุรักษ์พยายามเก็บรวมไว้แล้วก็ไม้ใหม่ด้วยไม้ใหม่เราก็ทํา
0: แบบนี้อ่ะระหว่างไม้เก่ากับไม้ใหม่เนี่ย
1: ครับ
0: อะไรเนี่ยมันราคาสูงกันจ๊ะนายจ๋า
1: ที่สวนจะถ้าเกิดพูดถึงในโซนต่างประเทศแล้วไม้เก่าไม่มีปัญหาครับเก่าของเราใหม่ของเขา
0: อ๋อเก่าของเราใหม่ของเขา
1: ใช
0: ่และอย่างในประเทศอาจารย์นายจ๋า
1: ในประเทศเขาจะนิยมแต่ของใหม่แต่ว่าใหม่เราก็มีก็อีกราคาหนึ่งว่าไปแต่ของเก่าเราไม่ต้องรีบทำจำนวนอะไรมากคือเราเอาทำไม้ที่เรามีอยู่ทำจำนวน
0: แต่อนุรักษ์เอาไว
1: ้อนุรักษ์
0: เผื่อวันไหนเขาจะกลับเล่นของเก่าอีก
1: ขายแพงด้วยนะ
0: นั่นไง
1: ของเก่า
0: แบบนี้วิธีการปลูกเป็นไงจ๊ะนายจ๋า
1: ได้
0: อันนี้อะไรจ๊ะนายจ๋า
1: อันนี้โปยเซียน
0: โปยเซียน
1: โปยเซียนชนิดนี้
0: ต้น
1: เหน
0: ือต้นน้อยขนาดนี้จ๊ะนายจ๋า
1: อันนี้เป็นโปยเซียนดอกเล็ก
0: เบบี้เหรอ
1: ดอกของเขาจะเล็ก
0: ดอกเล็กเป็นต้นชนิดพันธุ์ดอกเล็ก
1: ใช่เดี๋ยวผมจะสาธิตเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับ
0: ไม่นายจ๋าแล้วมันจะขึ้นมาเป็นต้นๆอย่างนี้คือต้องใช้อะไรนะนายจ๋า
1: ปลูกไปผสมกับมะพร้าวแล้วก็ดินที่โปยเซียนต้องการคือดินใบก้ามปูก้ามปูหรือจามจุลีถ้าเกิดมีสเต็ปหนึ่งนี่ไม้ในประเทศก็ปลูกดินแต่ถ้าเกิดไม้ส่งต่างประเทศมันก็ต้องปลูกขุยมะพร้าว
0: ปลูกขุยมะพร้าว
1: ขุยมะพร้าวบางประเทศเขาต้องการเอาเครื่องปลูกไปด้วยดินไม่สามารถที่จะเอาไปได
0: ้
1: เราก็ต้องปลูกขุย
0: ปลูกขุย
1: แต่หลักใหญ่แล้วจะแนะนำให้ลูกค้าแบร์รูท
0: แบร์รูทคืออะไร
1: สลัดรากออกหมดเลยล้างราก
0: เอาแต่ต้นกับราก
1: ไป
0: ใช่ไม่เอาดินเอาขุยแล้วไปเลย
1: ไม่เอา
0: อันนี้ปลอดภัยเข้าไปได้ 100%
1: ถูกต้อง
0: แล้วกว่ามันจะขึ้นต้นงี้นายปลูกเม็ดหรือนายปลูกต้นหรือนายปักกิ่งหรือนายเซี่ยงไฮ้หรือนายจูไห่กับฮ่องกง
1: ชำ
0: เนี่ย
1: ปักชำ
0: ใช้วิธีการตัด
1: แล้วก็
0: ปักชำ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อปักชำเป็นข้อเล็กๆ
1: ใช่
0: ข้อประมาณขนาดนั้นจ้ะ
1: ก็ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ3นิ้วถึงประมาณ 7-8 เซน
0: ก็คือประมาณนี้นะจ๊ะนายจ๋า
1: ถูกต้องครับ
0: ไซส์ประมาณนี้ปั๊บมาถึงปักไปเลย
1: ใช่ครับ
0: รูเล็กๆอย่างงี้
1: ใช่
0: แล้วมันก็งอกรากงอกใบ
1: ใช่งอกรากเจริญเติบโตไม่มากเพราะว่าเราจะไม่ปนปุ๋ยมันจะไม่ใส่ปุ๋ยให้มันโตช้า
0: โอ้นายจ๋านายไม่ใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็โตได้จ๊ะนายจ๋า
1: ได้คือไม่ต้องการให้มันโตถ้าเกิดเราต้องการให้มันโตเราก็จะใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยให้มันกินครับระวังนะลองปลูก
0: จ๋าน้ำ นายไม่ส่งโคนให้ฉันถือนายส่งตรงหนามให้ฉันจับโอ้นายจ๋าวิธีการขยายพันธุ์เจ้าต้นโปอยเซียนนี่มันก็ไม่ยากแหละครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เรานำต้นโปอยเซียนที่โตเต็มวัยมาตัดเป็นท่อนท่อนละประมาณ3นิ้วครับแล้วก็ปักลงไปในขุยมะพร้าวไว้ประมาณ1เดือนแล้วจึงย้ายมาเลี้ยงต่อในกระถางโดยการนำดินก้ามปูหรือดินจามจุรีมาผสมกับกาบมะพร้าวใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้ปลูกครับแล้วก็นำต้นโปอยเซียนที่เราได้เตรียมเอาไว้เนี่ยเอาเขามาปักลงไปในดินให้พอปิดรากมิดหลังจากนั้น 1-2 เดือนครับเขาก็จะเริ่มแตกกอออกเป็นพุ่มสวยงามแล้วล่ะครับส่วนวิธีการให้น้ำเนี่ยก็ให้ตามฤดูกาลและก็ความเหมาะสมเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็ให้รดน้ำวันละครั้งไปเลยส่วนถ้าเป็นหน้าฝนที่มีปริมาณน้ำเพียงพอก็ไม่ต้องรดได้เลยแหละครับ
1: แบบนี้เลย
3: ครับ
0: แล้วก็ปล่อยเขาไว้ได้เลย
1: ปล่อยไว้เลยเลี้ยงประมาณ1เดือนถึง2เดือนก็สวยก็ไปจำหน่ายได้เลย
0: แล้วเขาจะแตกยอดออก
1: เป็นกอเลยครับเป็นกอเลยครับ
0: ปุ๋ยละจ๊ะเขาชอบปุ๋ยอะไรจ๊ะนายจ๋า
1: ถ้าเกิดหาเอาหาง่ายๆ16ก็ได้ครับ
0: อ๋อเป็นสูตร16 16 16
1: ใช่ครับ
0: ไม้ดอกเขาจะชอบให้น้ำให้ปุ๋ย16 16 16
1: ครับ
0: แล้วต้องมีฟิตปังอะไรเขาเป็นพิเศษไหมจ๊ะนายจ๋า
1: ก็ถ้าเราเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยฉีดทางใบ
0: ปุ๋ยฉีดทางใบ
1: ก็เป็นปุ๋ยเร่งดอกฉีดทางใบให้เขากินสเปรย์อาทิตย์ละ1ครั้ง
0: เขาก็จะกินทางใบด้วย
1: ใช่ครับใบก็จะสวย
0: แล้วนายจ๋าโปอยเซียนเนี่ยเขามีไหมว่าเขาชอบฤดูหนาวมากกว่าหรือชอบฤดูร้อนมากกว่าหรือชอบอะไรอย่างเงี้ย
1: โปอยเซียนโปอยเซียนจะสวยที่สุดต้องประมาณธันวามกราหน้าหนาวจะสวยมาก
0: แล้วจ๊ะ
1: แต่โปอยเซียนออกดอกทั้งปีแต่ถ้าสวยที่สุดต้องหน้าหนาว
0: สะพรั่งที่สุด
1: ครับเต็มรูปเต็มรูปแบบ
0: หน้าหนาวเขา
1: หน้าหนาวครับ
0: แล้วร้อนเขาได้ไหม
1: ร้อนได้เลย
0: ร้อนงามเลย
1: คือโปอยเซียนจะไม่สวยก็คือช่วงหน้าฝน
0: ทำไมได้ไงจ
1: ๊ะฝนจะทำให้ดอกช้ำครับเสียมีเชื้อราได
0: ้ช่วงธันวาเป็นต้นไป
1: สุดยอด
0: สุดยอดแน่นอน
1: ครับ
0: โปอยเซียนจะงดงามแบบนี้นายจ๋าแล้วนายขายแบบนี้เลยหรือว่านายต้องปลูกก่อนกี่ปีอะไรยังไงจ๊ะนายจ๋า
1: อย่างนี้จะไปตั้งไว้ให้โดนแสงโดนแดดทิ้งไว้ประมาณสัก2เดือน
0: เขาชอบแดดจัดหรือแดดร่มเหมือนจ๊ะนาย
1: โปอยเซียนจริงๆแล้วแดด 100%
0: แดด 100% เลย
1: ที่สวนจะเน้นแดด 100%
0: เพราะว่าอะไรจ๊ะนายจ๋า
1: สีจะดี
0: สีดีกว่า
1: สีจะดีแล้วทำให้ต้นไม้ที่เราขายตลาดเมืองไทยเข้าไปเพราะว่าชาวบ้านไม่มีแสลนด์ไม่มีหลังคาเขาไปตั้งหน้าบ้านข้างบ้านอยู่ได้หมด
0: อยู่ได้หมด
1: สบายเลย
0: เพราะเขาคุ้นเคยเขาโตมากับสิ่งน
1: ี้ใช่ครับ
0: แบบนี้เขาก็จะอยู่อีกนานกี่นานกว่าจะออกดอกจ้านายจ๋า
1: 2เดือนครับ
0: 2เดือนแล้วนะออกดอกเลย
1: ขายแล้วครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับผมแล้ว
0: 2เดือนปล่อยได้เลย
2: โปอยเซียนปลูกไม่ยากหรอกครับโปอยเซียนนี่การปลูกก็มันชอบปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกนะแล้วก็หรือมูลสัตว์ต่างๆผสมกับใบก้ามปูก็ปลูกไปแล้วก็มีโอกาสจะโตเร็วด้วยครับบ้านเราที่ถ้าสนใจจะปลูกก็ทำได้ครับแต่เราก็ต้องศึกษาหน่อยครับว่าโปอยเซียนเนี่ยเขาจะต้องการอาหารแบบไหนพวกปุ๋ยคอกแบบไหนเราต้องศึกษาก่อนแล้วก็ปลูกครับก็ไม่ยากหรอกครับถ้ารู้แล้ว
0: แต่ว่าแต่ทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยนายทำคนเดียวเหรอจ๊ะ
1: ใช้คนงานครับ
0: ต้องมีคนงานใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
1: ให้ผมทำเองไม่ไหวครับ
0: งั้นรายละเอียดพวกนี้จินนี่ขอบันทึกเสียงไว้นะจ๊ะ

0: จของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามเป็นทุนเดิมแล้วยังต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานแล้วก็โรคภัยต่างๆพี่สิทธิ์แห่ง L&P Farm เองเขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนั้นทั้งหมดจะถูกเปิดบทเปลือกช่วงหน้าครับ
1: รู้หรือไม่ชาวจีนสมัยก่อนปลูกโป๊ยเซียนไว้เพื่อเสี่ยงทายโป๊ยเซียนถือเป็นไม้มงคลและเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่งในประเทศจีนสมัยโบราณนับพันปีมาแล้วผู้ปลูกโป๊ยเซียนต้องเป็นฮ่องเต้หรือพระราชวงศ์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นโดยปลูกเพื่อใช้เสี่ยงทายทำนายดูโชคชะตาวาสนาว่าผู้ปลูกจะมียศอำนาจวาสนายืนยาวสักปานใดถ้าผู้ปลูกปลูกแล้วเจริญงอกงามให้ดอก 8-32 ดอกก็จะบ่งบอกว่าผู้ปลูกนั้นจะมีบุญบารมีวาสนาเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าปลูกแล้วต้นโป๊ยเซียนเหี่ยวเฉาไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยแสดงว่าผู้ปลูกนั้นจะตกต่ำชีวิตอับเฉาอีกด้วยแหละครับ

0: งานและดูแลเจ้าต้นโปยเซียนอย่างไรให้เขาเนี่ยออกดอกสวยๆและก็ไร้โรคภัยแบบนี้กันล่ะครับ
1: มาแล้วจ้ะนายจ๋าโอ้โหนายจ๋านี่จินนี่ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าการจะปลูกต้นไม้ต้นโปยเซียนมันง่ายขนาดนี้จ้ะนายจ๋า
2: ไม่ยากเลยถ้าเข้าใจนิสัยของเขา
1: แล้วนายจ๋าพูดถึงสวนแห่งนี้ดีกว่าปลูกโปยเซียนนะปลูกขนาดสวนพื้นที่เท่าไหร่จ้ะเนี่ย
2: แปลงนี้10ไร
1: ่10ไร
2: ่ครับ
1: แสดงว่ามีแปลงอื่นอีก
2: มีอีก2แปลงครับ
1: มีอีก2แปลงอีกแปลงนึงเท่าไหร่อ
2: ีกแปลงเป็นแม่พันธุ์ประมาณตรงนั้น3ไร
1: ่3ไร่จ้ะ
2: 3ไร่แล้วก็แปลงใหญ่20ไร
1: ่โอ้ยไร่จ๋าประมาณ33ไร่นะจ๊ะนายจ๋า
2: ประมาณนั้นแต่ก่อนมากกว่านี้นะแต่ก่อนมากกว่านี้ไปอีก10ไร่แต่ว่ามันไม่จำเป็นอะไรเราย่อขนาดลงมาครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเยอะลูกน้องก็ต้องเยอะตามรายจ่ายก็มากขึ้น
1: ปัจจุบันนี้33ไร่อาจารย์นายจ๋ามันแบ่งเป็นพื้นที่ทำอะไรบ้างจ๊ะ
2: อ๋อเป็นแปลงของส่วนแม่พันธุ์แม่พันธุ์นี่เข้าไปจะ2แปลงอยู่แล้วแล้วก็เป็นไม้ในประเทศ1แปลงเต็มๆพร้อมแม่พันธุ์
1: จ้ะ
2: แล้วก็อีกแปลงนึงก็เป็นไม้อย่างที่เห็นนี่ก็คือไม้ในประเทศในประเทศก็ไม่ทิ้งครับเพราะว่าในประเทศความต้องการโปรยเซียนอย่างต่อเนื่อง
1: อย่างต่อเนื่อง
2: ครับเพราะคนทำที่น้อย
1: นายจ๋าเนี่ยสวนนายเองเนี่ยใช้คนงานกี่คนจ้ะตอนนี
2: ้นะตอนนี้คนงานตอนนี้น้อยลงแล้วครับประมาณ26
1: 26คนนายจ๋าแบ่งหน้าที่กันยังไงจ๊ะคุณเยอะอีก
2: ทุกคนคือผมจะวางงานคนไหนทำอะไรก็ทำหน้าที่นั้นทำให้ชำนาญทำให้รู้แล้วก็ให้เขาไปเรียนรู้เองแล้วก็ดูงานเอาแล้วก็ที่นี่จะมีกฎก็คืองานขึ้นอยู่กับเงินเดือ นฝีมือดีเงินเดือนเพิ่ม
1: ใ
2: ช้เงินเป็นตัวกำหนดงานที่เราจะได้รับครับ
1: จะได้มีกำลังใจกระชุ่มกระชวย
2: คนละเอียดคนทำงานรอบคอบกินเงินเดือนอีกสเต็ปหนึ่งครับขอให้ในเวลางานของผมเป๊ะจบนอกเวลางานไม่มีปัญหา
1: แล้วตัวนายเองอ่ะจ้าวันๆนายทำอะไรอ่ะจ้าในจ๋า
2: ผมเป็นทุกอย่างเลยมั้งครับตั้งเป็นตั้งแต่หัวหน้ายันคนขับรถส่งของผมก็ส่งเอง
1: จ้าในจ๋า
2: ครับ
1: ทำไมไม่ลูกน้องส่งจะได้จ๋า
2: ส่งไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องงานที่ส่งคือเป็นงานขับรถซึ่งลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาว
1: ต่างชาติของเรา
2: ต่างชาติของเรา
1: เป็นชาวต่างชาติจ้าในจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นขับรถส่งอะไรส่งเนี่ย
2: ความละเอียด
1: จะไปเจอลูกค้า
2: เจอลูกค้าก็จะเปิดผมกับแฟนแล้วก็ได้ลูกมาช่วยก็แบ่งหน้าที่กันไป
1: ฉะนั้นหน้าที่หลักๆของนายก็คือบริหารจัดการสวนทั้งหมด
2: ครับ
1: แล้วก
2: ็สั่งซื้อจัดซื้อว่าอะไรขาดก็จะซื้อเข้ามาจะมองเห็นงานนะครับมองรู้ว่าจะขาดอะไรจะใช้อะไรเอาเข้ามาอย่าให้ขาดเพราะคนงานต้องทำงานต่อเนื่องทุกวัน
1: แต่อยากจะรู้จังเลยว่าสิ่งไหนที่อยู่ในเรื่องของการจัดการแล้วนายต้องให้ความสำคัญมากนายต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วจ้านายจ๋า
2: คนงานครับคนงานคือกำลังสำคัญของเรา
1: จ้ะ
2: เราก็ต้องดูแลเขาครับดูแลเขาทางด้านการเงินการบริหารเขาเขาจะเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเรานะพวกนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นตรงนั้นอยู่แล้วครับลูกน้อง

0: สำคัญครับในเมื่อเราสวนเราเยอะต้นไม้เรามีการทำงานเยอะๆต้องมีแรงงานครับแรงงานสำคัญครับแรงงานแล้วก็คนซื้อคนซื้อก็สำคัญนะครับทำแทบตายไม่มีคนซื้อก็อยู่ไม่ได
1: ้ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยประมาณ 24-25 ปีอาจารย์นายจ๋าเราเคยมีวิกฤตอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับสวนกล้วยเซนของเรา
0: สวนก็จะมีหวาดเสียวตอนปี 54 น้ำท่วม
1: จ๋านายจ๋าเป็นไงจ๊ะ
0: แต่ทางสวนเราก็รอดมาได
1: ้ปลอดภัย
0: วุดวิด
1: อ๋อน้ำเข้ามาบ้างแต่ไม่ท่วม
0: ไม่ครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันพระราม2ถนนพระราม2กั้นไว้ในทะเล
1: น้ำก็ลงทะเลหมดเลยใช่ไหมจ๊ะโ
0: อ้ครับน้ำ
1: ทะเลรอดมาได
0: ้รอดมาได้ครับรอดมาได
1: ้วิกฤตเศรษฐกิจแล้วจ้านายจ๋า
0: วิกฤตเศรษฐกิจของผมไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กครับธุรกิจขนาดเล็กจะอยู่ได
1: ้โรคอะจ๊ะมะแรงอะจ๊ะนายจ๋าม
0: ะแรง
1: มีไหมมีไหมศัตรูของโปรเซียจ๊ะนายจ๋าม
0: ากครับมะแรงมากครับผมแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาก็เพราะว่าเรากันก่อนป้องกันก่อนที่มันจะเกิดระบาดเยอะก็มีการง่ายๆก็คือขยายฟาร์มก็คือการฉีดยาฆ่ามะแรงเดือนนึงอย่างน้อยๆ2ครั้งเพื่อป้องกันก่อนที่มันจะเกิด
1: จริงๆต้องฉีดก่อน
0: เพราะว่าของเราจะต้องไม่มีแมลงครับเพราะสวนเราส่งต่างประเทศครับ
1: อย่างศัตรูเรื่องแมลงเนี่ยที่มันทำร้ายโปยเซียนเนี่ย
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแมลงอะไรจ้าในก
0: าจะเป็นพวกเพี้ย
1: เพี้ย
0: เพี้ย
1: ถ้าเพี้ยนอนอยู่บ้านสิไม่ต้องตื่น
0: อันนั้นเพี้ยนะอันนั้นเพี้ยนะ
1: อันนั้นเพี้ย
0: เพี้ยครับ
1: ถ้าเพี้ยมันมาแน
0: ่มันมาครับ
1: เพี้ยมันจะมากับอะไรจ้าม
0: ากับลมแต่ว่าเราฉีดยาป้องกันจะไม่เกิดไม่เกิด
1: มีเพลี้ยแล้วมีอะไรอีกจ๊ะนาย
0: เชื้อรา
1: เชื้อรา
0: เชื้อรา
1: โอ้โหถ้าเชื้อราก็ดีสิจ๊ะโอ้ยค่อยเจอกันใหม่เชื้อรา
0: เชื้อราป้องกันได้ครับง่ายก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราเดือนละ2ครั้งจบ
2: โรคก็ควรระวังคือเรื่องราน้ำฝนครับแต่ถ้าเราป้องกันโดยเอาพลาสติกคลุมก็หรือพวกราพวกนี้ก็จะไม่เกิดก็ไม่ต้องใช้ยาแต่ถ้าเกิดเราจะต้องใช้ยาทีก็เราใช้ยากันราทั่วไปเขามีขายโปรเซียนจะให้มีคุณภาพมาก็ต้องพื้นฐานตั้งแต่ต้นแม่พันธุ์นะต้องบำรุงเขาให้สมบูรณ์ก่อนครับพอกิ่งมันสมบูรณ์ดีเราตัดมาคัตติ้งหรือตัดมาทำหรือมาชำเลยเนี่ยนะต้นมันก็แข็งแรงแล้วนะแล้วก็แล้วยังมีอาหารเติมเกี่ยวกับพวกปุ๋ยหมักครับพวกปุ๋ยคอกอ่ะอย่างพวกขี้วัวกระดูกปนขี้ยางคาวอายุได้อยู่ได้เป็น10ปีครับ20 30ปีครับถ้าเราให้อาหารเขาพอสมควรครับ
1: เอ๊ะนายจ๋าจะไปจินนี่เห็นน่ะบางต้นก็ตั้งไว้เฉยๆจ้านายจ๋าแล้วบางนี่ต้องมีโครงอย่างเงี้ยจ้านายจ๋าคืออะไรจ๊ะ
0: อ๋อเอาไว้เผื่อหน้าฝนหน้าฝนซึ่งเราจะคุมพลาสติก
1: อ๋ออันนี้เป็นหลังคาเหรอจ
0: ๊
1: ะ
0: ใช่ๆคุมพลาสติกเพื่อไม่ให้เปียกเพื่อการเราคุมน้ำเพื่อจะไม้ที่จะไปทางตู
1: ้ไม้ไปทางตู
0: ้ตู้คอนเทนเนอร์ยาวๆเลยครับไม่ให้โดนน้ำฝนหรือสต็อกของเพื่อรอตู
1: ้เพราะอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: ถ้าเกิด
1: จะไปทางตู้ทำไมต้องห้ามโดนน้ำจ๊ะนายจ๋า
0: ไปไม้ต้องแห้งครับไม้ต้องแห้งปลอดแมลงด้วยครับ
1: แล้วไว้นานแค่ไหน
0: แล้วก็ต้องมีการตรวจของเกษตรด้วย
1: เหรอเจ้านายจ๋า
0: ครับ
1: แบบนี้ต้องคุมไม่นานแค่ไหนเจ้านายจ๋าห้ามโดนน้ำนานขนาดไหน
0: เป็นเดือนเลยครับ
1: เขาไม่โดนน้ำเป็นเดือนได้เจ้านายจ๋า
0: เราลดแต่ไม่ให้โดนน้ำฝนเช้าเปิดเย็นปิดครับ
1: ลดน้ำของเราได
0: ้ได
1: ้แต่แค่ไม่ให้โดนฝน
0: ไม่ให้โดนฝนเพราะเราไม่สามารถที่จะสมมติว่าเราจะส่งพวกนี้เอาวันนี้เกิดฝนตกแล้วทำยังไงครับเราต้องทำปัญหาที่ต้นทางให้ไม่มีและปลายทางจะสบายครับที่สวนจะเน้นคุณภาพต้องคุณภาพมากก่อนความซื่อสัตย์จะต้องตามมาติดๆครับ
1: จ้ะ
3: ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าไอ้เจ้าไม้ดอกสวยๆที่มีสิทธิ์ต้องเฝ้าประคบประหงมดูแลประหนึ่งเป็นลูกในไส้เหล่านี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างเคล็ดลับและวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่สิทธิ์เขาจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่คำว่าโปยเซียนมีที่มาอย่างไร

0: รู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไรคำว่าโป๊ยเซียนในภาษาจีนมีความหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษทั้ง8พระองค์ที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ซึ่งเทพเจ้าทั้ง8พระองค์ก็ได้แก่หลีที่ก้วยสามารถขอพรเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทั้งปวงฮั่นเจิงหลีสามารถขอพรมีความกล้าเข้มแข็งเอาชนะศัตรูได้ลื่อท่องปินสามารถขอพรค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเตียกัวเล่าสามารถขอพรให้มีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายหน้าใช้หัวสามารถขอพรให้เป็นศิลปินที่มีคนนิยมชมชอบฮ่อเซียนโกวสามารถขอพรให้อายุยืนรูปร่างสวยงามสติปัญญาดีฮั่นเจียงจือสามารถขอพรให้เป็นท่านหรือกวีที่มีชื่อเสียงเฉาก๊กกูสามารถขอพรมีให้พูดผีภัยพานมารบกวนตามความเชื่อของชาวจีนเทพเจ้าทั้ง8พระองค์นี้จะอยู่ด้วยกันเสมอขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองและช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากดังนั้นโป๊ยเซียนจึงกลายเป็นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านเพราะเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองล่ะครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของเกษตรขั้นเทพวันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีแล้วยังต้องมีมาตรฐานอะไรอื่นๆอีกบ้างเราไปฟังจากปากของพี่สิทธิ์กันเลยดีกว่าครับ
1: นายจ๋าเจ้าต้นโป๊ยเซียนสวยๆพวกนี้จ้านายจ๋า
2: ครับ
1: วันนี้ใครเป็นลูกค้านายบ้างจ๊ะ
2: ลูกค้าส่วนใหญ่ของทางสวนเรานะครับก็จะเป็นต่างประเทศ
1: ลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: ต่างดาวมีไหมจ๊ะมาซื้อเนี่ย
2: ก็อยากจะเจอเหมือนกันนะ
1: ลูกค้าต่างดาวไม่มาหรอกเป็นลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแถบไหนจ๊ะทึกๆไหนจ๊ะ
2: 7-80% จะเป็นการส่งไปต่างประเทศ
1: แล้วจ๊ะ
2: ครับ
1: 20% อย่างเช่น
2: เอาเป็นโซนแล้วกัน
1: โซน
2: ก็จะมีเอาเอเชียเราละครับเอเชียอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกกลาง
1: โอ้โหนี่เข้าไปทั่วโลกเลยจ้าได้จ้ะ
2: ครับโป๊ยเซียนเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
1: ทำไมอ่ะ
2: เป็นไม้เลี้ยงง่ายสวยบางประเทศยังไม่เคยรู้จักโป๊ยเซียนหรือยูโฟเบียเลยครับแล้วยิ่งไปเจออากาศหนาวอย่างต่างประเทศจะออกดอกใหญ่และบานทน
1: นายจ๋าแบบนี้แล้วเนี่ยส่งออกถึง 70-80% เลยนายจ๋า
2: ครับ
1: อย่างนี้เขาต้องมีมาตรฐานใช่ไหมนายจ๋า
2: แน่นอน
1: มาตรฐานเราเป็นนายจ๋าต้องทำอะไรบ้างถึงจะส่งออกไปได้จ้านายจ๋า
2: จุดสำคัญเลยคุณภาพฟาร์มซื่อสัตย์จำนวนครับ
1: คุณภาพเป็นไงจ้านายจ๋า
2: คุณภาพต้อง 1. ฟาร์มยาวของต้นไม้ต้องในเกณฑ์ที่แบบเสมอไม่มีสูงมีต่ำห่างกันไม่เกิน3เซนครับหมื่นต้นแสนต้นต้องเป๊ะ
1: เดียวกัน
2: ใช่ครับ
1: นี่จึงจะส่งออกได
2: ้แมลงคุณภาพและสายพันธุ์ที่ตามที่ลูกค้าระบุครับ
1: แต่ส่วนใหญ่คือจะส่งออกต้องคุมขนาดเขาความสูง
2: ใช่ครับ
1: เรื่องความสูงคุมยังไงจ๊ะ
2: ก็คืออย่างที่เลี้ยงครับคือเราตั้งแต่การตัดไม้เลยเราจะตัดไม้ที่เสมอลูกน้องของเรานี่จะ3นิ้วนี่ก็คือ6เซนต้องตัดเสมอมาเลย
1: หมายถึงตอนนี้ลูกน้องเหลือแค่3นิ้วแล้ว
2: ไม่ใช่ครับตัดความยาวของกิ่งไม
1: ้อ๋อ
2: ครับ6เซนก็คือ6เซนมาเสมอเลยแล้วก็มาปักเลี้ยงไว้จนเป็นเดือน2เดือนจนออกรากทำรากจนดีสามารถจะเก็บไว้โดยที่ยังไม่ได้ขายเป็นปีถึง2ปีได้ในถาดเล็กๆซึ่งฟาร์มสูงไม่โตครับ
1: อ๋อวิธีก็คืออย่างที่นายบอกไปใช่ไหมจ้าไม่ต้องให้ปุ๋ยเขา
2: ใช่
1: เดี๋ยวเขาโตเกินไปให้เขารอ
2: ใช่
1: ถ้าออเดอร์มาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยปัก
2: ค่อยยังไงอะค่อยไปถอด
1: อ๋อค่อยไปถอด
2: ค่อยไปถอดแล้วแพ็คกิ้งส่งครับเราจะมีสต็อกครับเราจะรู้ว่าเราขายอะไรไปเท่าไหร่เรามีอยู่ในสต็อกเท่าไหร
1: ่
2: ครับ
1: นายจ๋าอันนี้วิธีการคุมความสูง
2: ครับ
1: แล้ววิธีคุมเรื่องแมลงจ้านายจ๋าก่อนจะส่งออก
2: ต้องมีการที่สวนเราจะฉีดยาฆ่าแมลงอาทิตย์ละ2ครั้งอยู่แล้วซึ่งมันไม่ค่อยเกิดแล้วก่อนส่ง10วันแพ็ค

0: เสร็จต้องมีการจุ่มยาฆ่าแมลงแล้วผึ่งให้แห้งครับซึ่งสบายมากครับสบาย
1: นี่คือขั้นตอนของการส่งโปรเชียน
0: ครับ
1: ออกนอก
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็จำนวนที่ลูกค้าต้องการ
1: จำนวนต้องทำให้ได
0: ้
1: ถ้าต้องการพันต้องได้พัน
0: ของผมถ้าเกิดต้องการพันผมมีสต็อกอยู่หมื่นหนึ่ง
1: แน่และต้องการหมื่น
0: มีแสน
1: ถ้าต้องการแสน
0: ยังไม่มีย
1: ังไม่มีคนสั่ง
0: ผมจะให้ลูกค้าเอาไปทีละหมื่นถึงสองหมื่นครับ
1: ทำไมจ้านายจ๋า
0: เพื่อหนึ่งโปรเซียนมันมีราคาแพงลูกค้าต้องลองครับต้องลองก่อนต้องลองต้องศึกษาก่อนครับผมว่าให้เขาสั่งทั้ง10รอบดีกว่าถึงจะได้เป็นแสน
1: ในเมืองนอก
0: ครั้งละหมื่น
1: ในเมืองนอกนี่เจ้าต้นโปยเสียนนี่เป็นต้นไม้มีราคา
0: แน่นอนครับแน่นอนครับ
1: แพงขนาดไหนจ้านายจ๋า
0: ผมว่าเอารับสมมุตินะสมมุติว่ารับเราขายให้เขาไป10บาทสมมุติอ่ะ10บาทสมมุติเขาก็ต้องมี500อ่ะครับต้นหนึ่งขายเป็นเหรียญ
1: ต้นจากเราไป10บาท
0: ครับ
1: ไปถึงมีคนซื้อที่เมืองนอก
0: ต้นใหญ
1: ่ต้นใหญ่500
0: ครับแน่นอนครับเพราะว่ามันสวยสีเดี๋ยวสีสวยถูกใจแล้วไม่มีประเทศไหนทำนอกจากเมืองไทย
1: โอ้โห
0: เมืองไทยที่เดียว
1: นะ
2: ก็ราคาที่เราส่งต่างประเทศก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราใส่จำนวนที่ได้ส่งเยอะครับโปรเซียนถ้าอยู่ไซส์10เซนถึง12เซนเนี่ยจะอยู่ที่ไซส์15 บาท 13บาทประมาณนี้นะครับตลาดต่างประเทศนี่ก็ดีมากเลยครับของไม่พอจำหน่ายต้องคอยคิวกันครับจองล่วงหน้าน
1: ายจ๋านายไปเจอตลาดต่างประเทศนี่ไปได้ไงจ๊ะนายจ๋าม
0: ันเริ่มตลาดต่างประเทศส่งมาก็ประมาณ15ปีแล้วนะครับ
1: 15ปีเข้ามาหาเราหรือเราไปหาเขา
0: ละมันมีหลายสื่อหลายแขนงครับหนึ่งก็คือมาหาเราหนึ่งก็ทางเดี๋ยวนี้ก็ทางสื่อทางโลกออนไลน์ครับการซื้อขายบางทีไม่ต้องเจอหน้ากันครับไม่ต้องเจอหน้ากันก็สามารถซื้อเปอร์เซียนได
1: ้
0: ครับ
1: แสดงว่าของเราทำทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็เนื่องจากเราทำมานานเองแล้วก็มีคู่ค้าเก่าๆที่ขายค้าขายกันมานาน
0: ทั้งเก่าทั้งใหม่ครับทั้งเก่าทั้งใหม่เลยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำคุณควรทำธุรกิจถนอมหรือดูแลลูกค้าประจำไว้แค่ลูกค้าประจำก็ไม่มีเวลาแล้วครับ
1: ต้องดูแลเขาไงจ้ะ
0: ก็คือ
1: ถึงจะได้ใจลูกค้าจ้ะ
0: ก็คือหนึ่งก็คือของตามที่เราตกลงกันครับ
1: ไม่หมก
0: ครับ
1: ต้องไม่หมกนะหมกไม่ได้
0: ไม่ได้ครับไม่ถ้าเกิดคุณหมกคุณทำช่วยกับเขาคุณทำไม่เรียบร้อยคุณจะหากินกับเขาได้แค่ครั้งเดียวเพราะตอนนี้มันละเอียดอ่อนครับคุณทำผิดกับลูกค้าเนี่ยคุณยังไม่ถึงกลับบ้านเลยครับมันก็แฉแล้วครับในสื่อครับครับ
1: แบบนี้เองโปรเซียนเวลาไปเมืองนอกเขาไปทางไหนจ้านายจ๋า
0: ส่วนใหญ่ของเราหลักใหญ่ของเราไปทางแอร์คาร์โก้ครับ
1: และตลาดภายในประเทศจ้านายจ๋าไม่ขายใครจ้า
0: ขายตลาดของเรามีอยู่ที่ซอยวัดพระเงินบางบัวทอง
1: อันนี้คือเรามีหน้าร้านของตัวเอง
0: มีครับมีหน้าร้านแล้วใครต้องการแล้วเราก็ส่งตามร้านของเราด้วยลูกค้าร้านที่เราลงอยู่ประจำก็ประมาณ4ล้านก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับครับ
1: ออเดอร์เดือนหนึ่งขนาดไหนจ้าในภายในประเทศ
0: ในประเทศมันแล้วแต่ครับแต่ว่าถ้าเกิดจะวิ่งส่งวิ่งได้ทุกวันนะครับ
1: ก็มีคนมาซื้อทุกวัน
0: ที่ร้านเราจะลงเปอร์เซียนอยู่ใครต้องการเปอร์เซียนก็เข้าไปที่ร้านเราครับเขาจะรู้จักกัน
1: แบบนี้นายจ๋าการที่นายอยู่ได้มาถึง25ปีในธุรกิจนี้ต้องไม่ธรรมดาจะนายจ๋าเอ้ยจินนี่อยากรู้ว่านายเนี่ยมีเคล็ดลับในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะนายจ๋า
0: ความซื่อสัตย์ครับอย่าไปท้อถอยแล้วก็อดทนอดทนอย่าท้อถอยครับ
1: ห้ามท้อถอย
0: ห้ามท้อถอยครับคุณทำให้ทะลุไปเลยครับ
1: นี่คือใจความสำคัญ
0: ครับ
1: มองสวนโปยเซียนมองไม้โปยเซียนจะเติบโตตลาดโปยเซียนเติบโตไปยังไง
0: อนาคต
1: จ่านายจ๋าย
0: ันอันตลาดผมมองว่ายันลูกผมแก่ก็ยังไม่จบครับ
1: ยันลูกแก
0: ่ก็ยังไม่จบยังทำอาชีพนี้ได้ไปได้เรื่อยๆ
1: ตอนนี้ลูก

0: แก่ยังจ้าเลยจ้ะ
1: ยังไม่แก่ครับ
0: ยังไม่แก่นะจ้า
1: ครับ
0: ทำไปได้เรื่อย
1: ๆทำไปเถอะครับทำไปเพราะว่าไม้ดอกไม้ประดับมันเป็นปัจจัย5ไปแล้วครับไม่ใช่ว่าไม้ดอกไม้ประดับจะดีแต่โปรเซียนอย่างเดียวขอให้ทุกอาชีพทุกวงการซื่อสัตย์ครับไปได้หมด
0: นายว่าเกี่ยวไหมว่าไม้ดอกไม้ประดับที่นายทำเนี่ยโปรเซียนเนี่ยมันถือเป็นไม้มงคลด้วย
1: ฟาร์มผมให้50 50นะผมให้50
0: งั้นเอามา50ก่อนเลยจ้ะนายจ๋า
1: ก็คือว่า
0: ทําไมอ่ะนายบอกให้50 50
1: 50ครับ
0: เอาไม่ถึง5เอาถึง100เอา50ก่อน
1: ครับต้นไม้คือต้นไม้ครับเราทําให้เขามีคุณค่าให้อย่างโปรเซียนเนี่ยอย่างผมทํามาเนี่ยให้คนในประเทศยอมรับยังไม่พอต่างประเทศยังยอมรับ
2: ว้าว
1: นี่คือความภูมิใจนะครับแล้วผมก็พูดถึงต้นไม้อื่นด้วยถ้าคุณทำอะไรก็ได้ครับต้นไม้ที่คุณทำอยู่ครับคุณทำให้ประสบความสำเร็จคือคุณทำเขาให้สุดก่อนแล้วคุณค่อยเปลี่ยนไปอีกอาชีพหนึ่งถูกไหมครับนี่คือของผ
0: ม
1: ส
0: ำหรับตอนนี้ใครที่นั่งดูนายอยู่นะเจ้านายจ๋าอยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาถ้าหากว่าสนใจในอาชีพเกษตรกรโอ้ยเสียน
1: การเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพที่สนุก
0: จ้ะโอ
1: ้สนุกครับ
0: แล้วเจ้านายจ๋า
1: ครับสนุกสนุกแล้วก็ท้าทายแล้วก็อย่างโปรเซียนนี่ถ้าทุกคนชอบทำสิครับไม่ต้องใหญ
0: ่
1: ข้างบ้านไปซื้อมาก่อน2ต้นต้นเดียวคุณเรียนรู้ก่อนว่าวิธีการทำของเขาจะทำยังไงให้มันมีคุณภาพและจำนวนคุณลองทำก่อนทำน้อยๆครับโปรเซียนเนี่ยคุณซื้อไป10ต้นคุณไปตัดทำสิครับพับเดียวเดี๋ยวก็100ขายข้างบ้านสิครับคุณขายได
0: ้ซื้อจากข้างบ้านนั่นแหละแล้วมาถึงขยายขยายกลับไปขายข้างบ้าน
1: ได้ครับ ทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคุณก็ประสบความสำเร็จเองครับ
0: เพราะฉะนั้นมันง่ายแต่ต้องลองทำ
1: แล้วไม่ใช้ทุนเยอะใช้ทุนนิดหน่อยใช้ทุนนิดหน่อยคุณก็ไปปลูกไปเลี้ยงไปทำดูก่อนแล้วคุณจะยึดเป็นอาชีพคุณทำสิ่งนั้นให้ดีครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
0: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
1: ใช
0: ่โอ้โหนายจ๋าคมมากเลยจ้ะนายจ๋านี่ต้องไปทำแผลแล้วเลือดไหลซิบๆเลยอ่ะว่าแต่ว่านายจ๋านายจ๋าจินนี่มาแบบนี้แล้วอ่ะต่อไปถ้ามีเจ้าโปรเซียนอ่ะจินนี่ก็คงจะไม่ต้องทำงานแล้วอ่ะ
1: ไม่ต้องทำจินนี่มาทำงานที่สวนผมได้เลย
0: จินนี่อยากพักผ่อนอ่ะนายจ๋าเอาจริงนะนายเลี้ยงจินนี่ไว้เถอะง่ายๆนายถูเช้าถูเย็นเพราะว่าจินนี่อยากอยู่กับนายไงนายไม่ขอพออะไรแล้วไง
1: พอแล้วครับ
0: เออเอาไว้เลยเอาไว้เลยนะ
1: ได้ครับ
0: ถูเช้าถูเย็นแค่นั้นเอง
1: ได้ครับ
0: เรียกจินนี่ออกมากินข้าว
1: ได
0: ้แค่นั้นเองแล้วจินนี่ต่อไปใครมาขอพรอะไรอ่ะจินนี่ก็เลยบอกว่าเอาไปโปรเซียนโปรเซียนหมดนะ
1: ให้เรียกโปรเซียน
0: ครับงั้นนายจ๋ามอบมาให้นายเลยนะจ๊ะ
1: โอเค
0: ที่เหลือเดี๋ยวนายเลี้ยงจินนี่ดีละเดี๋ยวจินนี่จะกลับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะ
1: ได้คร
0: ับ จะได้อยู่กับนายนะจ๊ะนายจ๋าก
3: ว่า15ปีที่พิสิทธิ์อยู่บนเส้นทางการค้าขายส่งออกโปรเซียนจนประสบความสำเร็จอย่างมากมายจากอดีตเกษตรกรสวนส้มที่เจอวิกฤตน้ำเค็มจนไม่สามารถปลูกอะไรได้อีกพิสิทธิ์จึงต้องค้นหาพันธุ์ไม้ที่ปลูกในกระถางและใช้น้ำประปาได้เพื่อลดปัญหาดินและน้ำเค็มจนได้มาเจอกับต้นไม้มงคลที่บันดาลรายได้กับพิสิทธิ์อย่างเป็นกอบเป็นกำและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้พิสิทธิ์เป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราเนี่ยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ที่มีกับลูกค้าและการรักษาคุณภาพได้ดีจนทำให้ L&P Farm แห่งนี้ครองใจลูกค้าไม้ดอกในตลาดส่งออกอย่างมากมายจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพจะพาไปบุกหาเกษตรกรคนไหนเพื่อไปล้วงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จแล้วเขาจะเก่งและเทพขนาดไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th เพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารกับสุนัขและการฝึกสุนัขเบื้องต้นที่บ้านอย่างง่ายๆทีนี้เวลาที่เราต้องการสื่อสารกับสุนัขแล้วเขาจะสื่อสารกับเราเนี่ยเราดูยังไงนะคะดูได้ตั้งแต่จากภาษากายของเขานะคะเช่นอะไรบ้างดูจากหน้าตานะคะตาของเขาเนี่ยก็จะพยายามสบตากับเราหูเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมานะคะเวลาที่เขาอยากจะคุยกับเราหางก็อาจจะแกว่งกระดิกหางให้นะคะยิ่งกระดิกหางเร็วเนี่ยแสดงว่าเขายิ่งดีใจที่จะเจอเราทีนี้ถ้าเวลาที่เขากลัวเนี่ยเราจะเห็นอาการยังไงได้บ้างนะคะเราจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าสีหน้าของเขาเนี่ยจะทำสีหน้าค่อนข้างกังวลหูก็ลู่ไปข้างหลังม่านตาของเขาอาจจะขยายนะคะแล้วก็เห็นตาขาวค่อนข้างเยอะแล้วหางของเขาเนี่ยก็จะสอดเข้ามาข้างใต้เหมือนหางจุกก้นแล้วก็เขาก็จะพยายามถอยหลังออกมาจากเราเพราะนี่ก็จะเป็นการบอกง่ายๆว่าสุนัขเนี่ยเขากลัวเราหรือว่ากลัวสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมาของเราเครียดนะคะจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าบางตัวก็จะหอบค่อนข้างมากทั้งที่ไม่ได้ไปออกกำลังกายที่ไหนมาเลยบางตัวก็จะน้ำลายหยดติ๊งติ๊งติ๊งบางครั้งเนี่ยทั้งที่ไม่ได้ง่วงนอนเนี่ยเขาก็หาวนะคะหาวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้อดนอนมาจากไหนแล้วก็บางตัวเนี่ยก็อาจจะพยายามเลียจมูกนะคะเหมือนกำลังหิวเลยทั้งที่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยไม่น่าจะหิวทีนี้บางตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอยากเข้าห้องน้ำเราจะเริ่มเห็นว่าเขาเนี่ยเดินกระวนกระวายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหมาที่รักสะอาดนะคะเขาจะไปขับถ่ายในบริเวณที่ไม่ใช่ที่นอนของเขาบางตัวเนี่ยถ้าเราฝึกให้เขาออกไปขับถ่ายนอกบ้านเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะไปยืนรอที่ประตูละแล้วก็ทำท่ากระวนกระวายหรือว่าบางตัวเนี่ยเขาจะเริ่มเดินวนเป็นวงกลมอันนั้นก็คือเป็นสัญญาณแล้วล่ะว่าเราจะต้องรีบพาเขาไปที่สนามหญ้าโดยเร็วทีนี้การที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะเราก็ต้องฝึกมารยาทขั้นพื้นฐานให้กับน้องหมาของเราวิธีการฝึกเนี่ยทำได้ง่ายๆโดยการบอกว่าเราอยากให้เขาทำอะไรแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำได้ถูกต้องทำได้ยังไงบ้างเราก็อาจจะมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยของเราเนี่ยก็อุปกรณ์อย่างเช่นการใช้คลิกเกอร์นะคะคลิกเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ส่งสัญญาณว่าน้องหมาทำถูกต้องแล้วนะคะวิธีการฝึกง่ายๆก็คือแค่คลิกแล้วก็ให้รางวัลก่อนช่วงแรกให้เขารู้ว่าพอคลิกปุ๊บเนี่ยจะมีรางวัลตามมานะคะพอเขาเข้าใจว่าคลิกแล้วจะได้รางวัลนะคะเราก็จะเริ่มคำสั่งง่ายๆซึ่งเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือคำสั่งเรียกชื่อแล้วให้หันมามองเจ้าของเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขากำลังจะกระโดดไปหาหมาตัวอื่นเนี่ยเราถ้าเราห้ามไม่ได้ทันโดยการเรียกชื่อเขาเนี่ยเราหันมามองเราก่อนเขาก็จะได้ไม่กระโจนหรือวิ่งหนีหายไปนะคะทีนี้คำสั่งวิธีนี้ทำได้ง่ายๆเช่นเรียกชื่อก่อนแชมป์พอเขามองหน้าปุ๊บเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลนะคะแชมป์เก่งมากท ทีนี้คำสั่งอื่นๆที่ทำได้ง่าย

ได้นะคะเช่นคำสั่งให้นั่งคำสั่งนั่งเนี่ยเราก็ค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาพอเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการให้เขาหมอบเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L ค่ะแล้วก็ให้รางวัลแก่เขาเก่งมากลูกเวลาที่เราคลิกแล้วเราก็ใช้การสัมผัสแล้วก็ชมเขาด้วยนะคะว่าทำได้ถูกต้องแล้วทีนี้คำสั่งต่อไปเนี่ยเป็นคำสั่งที่เขาค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันก็คือการสั่งให้หมอบคอยนะคะทำได้อย่างไรก็คือเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขานะคะเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาทีนี้เนี่ยพอเราใช้คลิกเกอร์ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คลิกเกอร์ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อแค่คำว่าเก่งมากเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้แล้วแล้วก็ให้รางวัลเมื่อเขาทำถูกโดยการใช้คำพูดแชมป์หมอบเก่งมากให้รางวัลนะคะแชมป์นั่งเก่งมากโอ้ยเก่งที่สุดเลยเป็นวิธีที่สื่อสารกับหมาได้ง่ายอันนี้คือวิธีที่เราฝึกโดยการให้รางวัลนะคะมันจะมีข้อดีกว่าการใช้โซ่กระตุกก็คือว่าการใช้โซ่กระตุกนะคะนอกจากเป็นการบังคับให้ทำโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เต็มใจแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะสั่งเขาเนี่ยเราจะต้องใส่โซ่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็บังคับให้เขาทำแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เราจะอยู่ห่างจากเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เขาสามารถที่จะทำตามที่เราต้องการด้วยความเต็มใจแล้วก็สนุกทั้งเจ้าของแล้วก็หมาด้วยที่เราพูดกันไปแล้วนะคะก็เป็นวิธีการฝึกหมาเบื้องต้นอย่างง่ายๆให้เขาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุขในสังคมแล้วก็อยู่โดยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านของเราพี่แชมป์ครับเช็คแฮนด์เก่งมากครับเก่งที่สุดเลยครับ

โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อน

บางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของหญ้าในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขัดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บ้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างรายได้ให้ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคน

0: ชื่อชยานีนามสกุลสัตพักค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยเป็นคนทำสบู่ธรรมชาติค่ะคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนทำงานวงการกรีนแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำสบู่ธรรมชาติจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าสบู่ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วมีสารเคมีอยู่เยอะมากก็เลยอยากให้ลูกใช้สบู่ที่ปลอดภัยตัวเองก็จะได้ใช้สบู่ที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ผู้สมัครจากทางบ้านเป็นแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์สบู่จากธรรมชาติทำมือคุณแม่ลูกหนึ่งจะร่วมเดินทางไปดูให้รู้ถึงแหล่งผลิตสินค้าสมุนไพรอันเรื่องชื่อนี
2: ้ผ่านเปอร์ซีสปาก่อนแล้วก็สวนสมุนไพร
0: ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องชุมชนบ้านน้ำเหย็นนะคะก็ทราบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าที่นี่จะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้บ้างค่ะ
1: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประสบความสำเร็จจากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นเวลาหลายปีแล้ว
3: ต้นนี้คือต้นใบหมี่ที่เราเอาใช้ทำแชมพูใบหมี
0: ่
4: บ้านน้ำเกียนเนี่ยเขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรในสมัยก่อนนู้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำมาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตั้งแต่เริ่มต้นรวมกันครั้งแรกเมื่อปี49
3: เป็นแปลงสาธิตที่ใช้สำหรับให้คนที่สนใจในเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู
0: ้
3: และก็สวยงามแล้วก็ได้ไปเห็นกระบวนการผลิตกระบวนการปลูกสมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเราเราทำที่นี่แบบครบวงจรตะไคร้หอมเนี่ยเราเอาใช้มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงที่เห็นอยู่นั้นนะคือต้นไพรลักษณะคล้ายๆกับต้นขมิ้นเหมือนกันเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันคือจะอยู่ในดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเชียงดา
0: แปลงเชียงดาใหญ่เลยใช่ไหมคะอาจารย
3: ์เนี่ยต้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นเชียงดามีสารสำคัญเขานี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับ
0: แล้วเราจะดูยังไงคะที่จะเก็บไปทำชาไปแปรรูปชาต่อได้เรื่องไหนคะอาจารย์
3: ต้องใช้ส่วนยอดของมัน
0: ยอด
3: นับ1ยอด2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่เรานำมาขายเรากิโลกรัมละ50บาทสมาชิกเรานี่มีรายได้จากตรงนี้เยอะมากนะครับเช้ามาเขาก็จะเก็บแล้วมาขายอันนั้นคือสาขาเช้า
5: สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้ปลูกค่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายเนี่ยเราก็มีการกำหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
1: เมื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรหน้าที่ต่อมาคือการบริหารจัดการแปลงปลูกของสมาชิกให้เก็บได้ทุกวัน
3: เดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบหมี
0: ่
3: เชิญเลยครับเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไป
0: ไม่อ่อนเกินไป
3: ไม่แก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละ
0: ปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะ
3: ก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่งเข้าไป
0: เขาก็จะมีแผนการเก็บ
3: ใช่แผนการเก็บว่าวันนี้จะใช้กี่กิโลทำให้พี่น้องมีรายได้จากตรงนี้ซึ่งเก็บมาขายเรากิโลละ10บาท
4: การจัดการแปลงเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมการปลูกพืชแปลงใหญ่เขาจะปลูกเฉพาะในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านสมุนไพรบางตัวเนี่ยปลูกขึ้นตามริมรั้วก็มีสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างรายได้เสริมการดูแลมันก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบคุณภาพแปลงไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสิ่งไหนที่ขาดเหลือไปทางกลุ่มก็หนุนเสริมไป
6: เมื่อก่อนมีแก่ทำนากับปลูกข้าวโพดแต่อันนี้หัวเช้าเราเก็บได้

0: ฉายหน่อยแล้วก็เก็บได้อันนี้ทําเล็กๆน้อยๆก็ได้วันละ100 200ก็พอใจแล้วถึงฤดูทํานาไปทํานาสบายใจ
1: สมุนไพรที่ถูกเก็บในช่วงเช้าของวันสมาชิกจะทยอยกันนํามาส่งไว้ที่จุดรับวัตถุดิบที่วิสาหกิจเพื่อผ่านขั้นตอนการนําไปแปรรูป
2: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาทเดี๋ยวเรามาทำชาโรต้มตาลที
3: ่
2: เหล
3: ืออันชันโลเท่าไหร่คะ
2: กิโล30ค่ะกิโลสดนะคะ
4: พี่สากิจเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปค่ะก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นแชมพูสบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30กว่ารายการแล้วก็วิสาหกิจก็ทำหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยค่ะก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี
5: ้ที่แรกเขาปลูกหินก้อน
3: ค่ะ
5: ปลูกหินก้อนที่นี่คนตั้ง
3: คุ้
5: มที่เลยว่าได้ขายเจ้าก
3: ลุ่มนี้ซึ่งตั้งมากี่ปีแล้วคะคุณหมอจิตโอ้12ปี
2: เชียงดานี่ก็ประมาณปีกว่าที่เราเพิ่งรับซื้อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
6: ปลูกต้นเชียงดาเยอะพอสมควรค่ะไร่6โลกว่าแม่ก็ได้335ค่ะข้อดีนะชาวบ้านที่เราไม่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วได้สุขภาพอย่างแม่ก็มีหุ้นส่วนอยู่ตรงนี้มีเงินปันผลมีรายได้จากการขายสมุนไพรค่ะ
3: อย่างที่เห็นคนที่ถือสมุนไพรมาส่งเนี่ยอายุแต่ละท่านเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า50คือถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตคนในเมืองอ่ะ50ก็จะคือเหมือนกับว่าทำงานโหมหนักมาค่อนชีวิตแล้วแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างล่ะขี่เดินมาส่งสมุนไพรบ้างล่ะ
2: เริ่มต้นจากทำความสะอาด
3: นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชันที่มีฟองคนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรซึ่งมีสินค้าที่โดดเด่นและได้รับความนิยมเช่นแชมพูครีมนวดผมจากสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิงสบู่เหลวน้ำนมข้าววันนี้คุณน้อยแขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมกระบวนการต่างๆในโรงงานแปรรูป
4: วัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะ
3: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
4: จะเริ่มต้นจากทำความสะอาดล้างก่อนค่ะ
3: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยยอมรับว่ามีความสะอาดแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนมากๆเลย
4: ค่ะเราก็จะเอาใบหมี่ที่เราสับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสู่หม้อต้มนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนานอยู่นะคะประมาณ4ชั่วโมงได้ค่ะจนกว่าสารสำคัญในสมุนไพรมันจะออกมาอยู่ในน้ำ
3: ค่ะ
4: หลังจากที่เราต้มสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบทุกอย่างออกมาผสมในเครื่องนี้นะคะ
3: ในนี้ก็จะมี3ส่วนคือ
4: กิมมิพันต่างๆเนาะ
3: ค่ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
4: ใช่ค่ะ
3: ก
4: ัน
3: ที่มีฟองอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแชมพูอันชัน
4: ค่ะ
3: สบู่เหลวน้ำนมข้าว
4: เป็นสีค้าขายดีอีกตัวหนึ่งของเราค่ะ
3: ห้องบรรจุเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าเป็นเครื่องบรรจุที่มีการใช้แรงงานถีบด้วยใช้ขาถีบนะคะ
2: แต่ละขวดนี่ก็จะมีปริมาตรกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะอย่างนี้3กิโลกรัม
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
4: ใช่เลยค่ะ
3: 2 3พูดง่ายๆว่า1เหยียบก็คือ100 ml
2: อ๋อเต็มพอดีเลยค่ะนี่ก็คือ1ขวด300
3: คือเหมือนกับเครื่องถูกออกแบบมาอยู่แล้วถ้าเราเหยียบไปจนสุดอ่ะมันจะพอดีส่วนตัวจะทำสบู่เป็นหลักแต่ว่าได้ทำแชมพูบาร์ด้วยแชมพูบาร์ก็คือเป็นแชมพูในรูปแบบก้อนนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามทำสูตรที่ให้มันใกล้เคียงกับที่เป็นแบบของเหลวที่สุดนะคะ
4: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นสินค้าขายดีตัวนึงนะคะ
3: เมื่อกี้ทีมาปุ๊บแต่ตอนนี้ก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้น

0: ว่านอกจากมะกรูดเนี่ยค่ะซึ่งนิยมกันโดยทั่วไปเนี่ยใบหมี่เป็นตัวเด่นตัวหนึ่งทีเดียวที่สามารถสร้างแชมพูซึ่งมีสรรพคุณที่ดีมากเหมือนกันนะคะ
1: อาจารย์สะอาดคะนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
2: อันนี้คือใบแชงดา
0: ใบแชงดา
2: อันชัน
0: อันชัน
2: ใบเตย
0: ใบเตยเพิ่มกลิ่นทราบว่าที่นี่มีการแปรรูปชาใบเชียงดาด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: เชิญค่ะชาเชียงดาของเรานะคะ
0: เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะจมูกแล้วก็จะปะทะกลิ่นหอมๆของใบเชียงดาก่อน
2: ดับแรกแล้วก็มาคัดแล้วก็นำไปล้างเสร็จ3ครั้งแล้วก็เอามาผึ่งประมาณ1วันนะคะให้มันอ่อนตัว
3: เชิญเลยค่ะ
2: เชิญชมห้องอบของเรานะคะ
0: ตรงนี้กี่องศาคะอาจารย
2: ์ประมาณ200หรือ250นะคะถึงจะใช้ได้พอดี
0: นี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะอาจารย
2: ์ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
0: 4ชั่วโมง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: หอมมากๆค่ะกลิ่นมันก็จะแบบมันๆขึ้นหน่อยลองดมสิลูกหน้าตาเหมือนกะเพราที่อยู่ในทอดมาโรยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบแต่แล้วเราก็เก็บใส่ถุง
2: เก็บใส่ถุงแล้วก็เขียนบันทึกติดไว้เพื่อรอที่เราจะเอามาปั่น
0: เอาไปปั่นเยอะคือมันจะมีเรื่องของความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้สปีดเร็วหน่อยแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนจั่วไพ่เลยพอลงกล่องก็โอเคไม่มีใครรู้ปกติเราจะเป็นผู้บริโภคกินอยู่ปลายทางเนาะฉีกใส่ซองพร้อมดื่มมันก็แบบเราไม่เห็นที่มาไงไม่เคยได้กินมาก่อนจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัยลดน้ำตาลลดไขมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆสาวๆนะคะวัยรุ่นก็ทานได้เพราะว่าช่วยลดไขมันด้วยกระชับสัดส่วนนี่เห็นบอกว่ากำลังจะมีแผนทำแคปซูลด้วยเพื่อให้เข้าถึงคนเมืองแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์หนุ่มสาวยุคใหม่ด้วย

0: หลังจากเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสมุนไพรวันนี้คุณน้อยและลูกชายจะมาพักที่โฮมสเตย์ของป้าจันสมซึ่งอยู่ในชุมชนที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมสำหรับมื้อเย็นเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
1: เด
0: ี๋
1: ยวป้าก็จะพาไปเก็บผักแล้วทำกับข้าวทำอาหาร
2: มองว่าเวลาแขกมาพักเหมือนว่าเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอ่ะเหมือนว่าอยากมาพักผ่อนแล้วอาหารเราก็เก็บในบ้านเรา
3: อันนี้เป็นผักกับลาบ
4: ผักอะไรนะคะ
3: ผักที่เขากินกับลาบอ่ะ
4: ค่ะว้าวสีสวยมากมากมันหอมมากหอมแบบหอมสดชื่น
1: ถ้าชอบผักแบบนี้นะ
4: มี
0: จัดเต็มเมนูอาหารเย็นจากสวนหลังบ้านวันนี้ป้าจันสมจะโชว์ฝีมืออาหารเหนือให้แขกรับเชิญของเราได้ทานร่วมกัน
4: แม่จันสมเขาพาทำน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายของแกนะมีหมูใส่เข้าไปด้วยเลย
1: อันนี้คือน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมแม่แต่ว่าเป็นสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครเหมือนทำเองจะกินผักแล้วเดี๋ยวเราไม่เอา
5: ข้าวอันชันมา
1: เอาขาวลงก่อน
5: ดูโทน
1: อันนี้อะไรอยากได้บ้างคะไล่ไปทีละเมนูอันนี้เลยนะคะ
3: แกงเจียว
1: ที่สีมันสวยอย่างนี้เพราะว่าเทคนิคของแม่จันสมก็คือ
3: เอามาปั่น
1: เอาไปปั่นเลยในไข่เลยนะคะ
4: แม้แต่ไข่เจียวเหมือนจะธรรมดาแต่เราก็แกมีเทคนิคในการที่จะทำไข่เจียวอันชันแทนที่จะตีธรรมดาแล้วก็ใส่อันชันไปเป็นดอกอะไรเงี้ยอย่างกวินที่ปกติก็จะกินผักอะไรเลือกอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเขาก็จะกินได้เพราะว่ามันแค่ให้สีอะไรเงี้ยแล้วสมุนไพรมันก็อยู่ในนั้นก็คือเด็กก็กินได้ทานง่ายนะเป็นเทคนิคให้คุณแม่ที่แบบว่าลูกกินผักยากเย็นอะไรเงี้ย
1: อร่อยมาก
4: อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยนี่ก็ถือว่าอุดหนุนชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านที่นี่จริงๆดูแล้วถ้าไม่มีรายจ่ายเลยแต่ละวันแล้วก็เราก็หาพืชผักอะไรกินเองครบเครื่องถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นี่จบเลยนะอยู่ได้เลยอ่ะ
1: ต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
3: ทำเร็ว

0: าจจะหนาไปเยอะไปตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
1: 40องศาค่ะ
0: คุณจำได้ไหมอันนี้ดอกอะไร
2: อัญชัน
1: อุ้ยเก่ง
0: อัญชันเอาไปทำอะไรได้
2: ไปทำอาหาร
3: วิถีชุมชนยามเช้ามีเสน่ห์มากมายที่น่าสัมผัส
0: สวัสดีค่ะเมื่อวานได้กี่โลคะแม
4: ่ว่าได้กี่โลก็3ขีดจ้ะ
0: มันเหมือนเป็นของที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติอ่ะมันเหมือนซับในดินใช่มั้ยเช้ามาเด็ดแล้วก็ได้เงินวันละ 40-50 บาทความสุขมวลรวม

0: ันนี้คือข้าวแตน
1: ข้าวแตนน้ำแตงโม
0: น้ำแตงโมสูตรป้าขันคำในตัวข้าวจะมีน้ำแตงโมมีมะไฟจีน
1: จ้ะเกลือ
0: เกลือ
1: น้ำตาล
0: ด้วยปรุงเข้าไปนิดนึงเทคนิคยังไงนะคะเวลาจะโรยบนตัวข้าวแตนต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
0: ทำลาเต้อาร์ตคือตอนที่เราดูเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ว่าพอทำจริงมันจะมีจังหวะของมันเหมือนอาจจะหนาไปเยอะไปเริ่มเหมือนละเริ่มเหมือนละสำเร็จจริงๆอยากลองทำเป็นอักษรอะไรเหมือนกันแต่ดูแล้วพอละเหนื่อยนี่สไปเดอร์แมนแบ็คแพนเทอร์ครับว้าว
2: หลังจากเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรกันมาพอสมควรความตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งของคุณน้อยคือการแลกเปลี่ยนวิธีการทำสบู่น้ำสาวข้าวสินค้าขายดีของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี
0: ้น้อยครับเมื่อคืนที่น้อยไปนอนแม่จันสมมาเนี่ยทีนี้ก็แม่จันสมเขาก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำสาวข้าวเหนียวอะค่ะมาเห็นบอกว่าจะมาทำสบู่ต่อเหมือนกับว่าเป็นของเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทิ้งเพราะมันของที่มีประโยชน์ด้วย
3: ค่ะส่วนตัวทำสบู่อยู่แล้วคือเราจะเห็นสบู่หลายๆที่ทำมาก่อนเนี่ยแต่ว่าที่ใช้น้ำนมข้าวแล้วมาจากข้าวที่ชมชวนปลูกเองจริงๆแล้วก็มีการเอาน้ำที่แช่ข้าวเหนียวข้างคืนเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นของแปรรูปไปหลายอย่างสบู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
4: 40องศาค่ะ
0: ค่ะช่วยเลยแล้วอันนี้ก็คือ80กรัมผสมกับ
5: ว
0: ิ
5: ต
0: ามินบี3
5: คนโบราณน่ะนำเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยเอามาล้างหน้าตอนเช้าทำให้ผิวหน้าใบหน้านี่สวยเนียนนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เน
0: า
5: ะ
0: สีเขียวสวย
3: เออจริงๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วมันหอมมากๆปกติที่จะทำสบู่แบบกวนเย็นนะคะคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ได้ใช้น้ำซาวข้าวอาจจะไม่ได้เหมือนที่นี่เป๊ะแต่คิดว่าน่าจะมีสรรพคุณที่ดีเพราะว่าที่นี่มันสินค้าขายดีเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองไปทำดู
0: ที่พอเราเทลงพิมพ์เสร็จแล้วเรารอไว้ในพิมพ์นานแค่ไหนคะ
5: ก็ประมาณ40นาที
0: แล้วก็อันนี้น่าจะพร้อมแกะเลยไหม
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคอ่ะ
2: ต่อแม้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมั่นคงแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าไปสู่สากลยังคงต้องควบคู่ไปกับความสุขแบบเรียบง่ายตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
3: สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะที่นี่ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่มากนักแต่จุดแข็งคือสิ่งที่เขาเอามาใช้เป็นวัตถุดิบโดยธรรมชาติของสมุนไพรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดการใช้เคมีบางอย่างได้น่าจะทำตลาดได้อีกเยอะสำหรับคนเมืองรักสุขภาพแล้วก็ป่วยมากขึ้นทุกวันทุกวันสมัยนี้ค่ะ
6: สมมุติว่ากินส้มกินลาเวนเดอร์ก็ใส่เข้าไปได้ใช่ค่ะก็จะเป็นไพ
7: ตอนนี้ถึงแม้วิสาหกิจชุมชนเราจะมีความเข้มแข็งในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ทั้งหมดยังต้องพัฒนาให้เกิดกลุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจโดยการพึ่งตนเองเนี่ยให้เกิดขึ้นแบบนี้

0: แลกเปลี่ยนกันค่ะไว้กับอาจารย์นะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
2: จ้ะต้องหนัก
3: หอมมาก
4: ใบใหญ่สวยมาก
5: เวลาเราดื่มกาแฟเราจะสัมผัสถึงรสชาติอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราจะสัมผัสถึงที่มาของกาแฟ
0: สำหรับคนชอบเบาหวาน
2: ไม่รอดไม่รอด
6: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
0: ร้อย
6: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: นี่ที่เพชรแคร์วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของนกนะครับสิ่งแรกที่อยากจะพูดสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงของเรานะครับซึ่งวัตถุประสงค์เราอาจจะมีได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกได้แก่การเลี้ยงเป็นเพื่อนบางคนอาจจะอยากเลี้ยงสัตว์แต่ไม่สามารถเลี้ยงสุนัขแมวได้เพราะแพ้ขนสุนัขแมวหรืออาจจะชอบนกโดยตรงก็ได้นะครับให้เขาอยู่กับเราให้เขาใกล้ชิดกับเรามีการเล่นด้วยการพูดคุยกันซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์นั้นชนิดพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นของการเลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาเราต้องการการพูดคุยแล้วการเล่นกับเขาให้ได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นชนิดนกที่มีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่เขามีสมองพัฒนาแล้วสามารถจดจำสิ่งที่เราสอนได้พูดเรียนเสียงคนได้นะครับเช่นนกกระตั้วนะครับนกแก้วนกมาคอแล้วจะเป็นนกแก้วขนาดกลางเช่นนกแก้วอีเล็กตัสนะครับนกแก้วอเมซอนนะครับขนาดนี้ขึ้นไปเขาถึงจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเราได้สนุกหน่อยนะครับ
1: นกครับ
2: หิวแล้วเหรอหิวอะไรเพลงจะกินอะไร
1: ยังไม่หมด
2: อีกเหรอ
1: โอ้ยไม่หมดเลยนี่กินข้าวนะ

แต่การเลี้ยงนกแก้วขนาดใหญ่สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของอายุไขนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นนกที่อายุไขเยอะมากอย่างนกกระต้วนอะไรถึง 60-70 ปีได้นะครับหรือนกมะคอก็เช่นกันบางครั้งเนี่ยช่วงนี้ของชีวิตเราต้องการเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนกับนกได้แต่บางครั้งชีวิตของเราเปลี่ยนแผนเช่นเราแต่งงานนะครับหรือเรามีลูกเราให้เวลากับลูกกับครอบครัวมากขึ้นก็อาจจะเป็นปัญหากับนกได้นะครับนี่เป็นข้อคำนึงเพราะว่านกเขาอาจจะต้องการเวลาต้องการความรักความใส่ใจของเราอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะนกเขาจะไม่คิดว่าเขาเป็นนกถ้าเราเล่นใกล้ชิดกับเขามากๆเนี่ยถ้าเราไม่สามารถให้เวลากับเขาได้สิ่งที่ตามมาก็คือนกอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตใจนะครับเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเช่นการดึงขนตัวเองการร้องตลอดเวลานะครับการดื้อไม่ยอมฟังนะครับหรือการไม่กินอาหารจนเกิดผลต่อสุขภาพก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในส่วนของวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้นะครับชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นน่าจะเป็นชนิดพันธุ์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีจำนวนเยอะสักนิดหนึ่งนะครับให้เด็กๆ เขาได้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มฝูงนะครับให้เขาได้มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงนกนะครับก็จะให้เขาเห็นธรรมชาติของการขยายพันธุ์นะครับมีตัวพ่อตัวแม่นะครับมีการออกไข่มีการกกไข่มีการเลี้ยงลูกนะครับอาจจะเป็นชนิดพันธุ์ที่ขนาดเล็กได้แก่นกหงส์หยกนกคอกคาทิลนะครับหรือเป็นนกเลิฟเบิร์ดนะครับนกแก้วพอฟัสขนาดเล็กเลี้ยงง่ายนะครับน่าจะเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อให้การศึกษาสำหรับน้องๆครับชนิดนกที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงเพื่อให้เกิดบรรยากาศนะครับก็จะได้แก่นกแก้วขนาดเล็กที่อยู่รวมกันเป็นฝูงเช่นนกหงส์หยกหรือว่านกเลิฟเบิร์ดนะครับเพราะว่านกเหล่านี้เมื่อเขาอยู่กันเป็นฝูงแล้วเขาจะส่งเสียงจิ๊บจับจิ๊บจับคุยกันตลอดเวลานะครับการส่งเสียงเนี่ยจะสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับว่าเราอยู่ในธรรมชาติเป็นการสร้างความรื่นรมแล้วก็สร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านได้ครับตรงนี้ก็มาถึงคำถามที่ว่าเราควรจะเลี้ยงนกกี่ตัวดีเมื่อเราตัดสินใจตามวัตถุประสงค์เราได้แล้วนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงเป็นเพื่อนเนี่ยบางครั้งอาจจะเริ่มที่ตัวเดียวก็ได้นะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเขาได้ตลอดเวลาเท่าอายุไขของเขาเนี่ยก็สามารถเลี้ยงตัวเดียวได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นั้นนะครับอาจจะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือเราจะไม่มั่นใจในเรื่องของเวลาที่จะให้กับเขาได้อาจจะต้องเลี้ยงนกมากกว่า1ตัวนะครับให้เขาได้อยู่เป็นเพื่อนกันแทนที่เขาจะมาคอยและคาดหวังเวลาจากเราที่เป็นคนเลี้ยงอย่างเดียวนะครับหรือการเลี้ยงเป็นกลุ่มนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ของการทำให้เกิดเสียงที่เป็นบรรยากาศแวดล้อมก็ควรจะเลี้ยงเป็นกลุ่มเพราะถ้าเลี้ยงแค่ตัว2ตัวก็อาจจะเงียบไปบ้างนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงอยู่กันเป็นกลุ่มฝูงเนี่ยเราก็จะได้เสียงที่เขาคุยกันอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงที่เติมเต็มบรรยากาศนะครับให้ได้ความรื่นรมย์ของผู้เลี้ยงนะครับ

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ไอ้ล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได
2: ้ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปดุลยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทุน
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รับด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สวรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: รุ่นใหญ่แม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ถึงมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่สู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธี

0: การตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นเมฆก็ไม่กล้าสู้ครับ
2: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่ง
3: นอกจากพระราชพิธีในส่วนของรำนักและได้มีการรับเสด็จและต้อนรับพระราชคันตุกะพระประมุขผู้นำมิตรประเทศต่างๆที่เดินทางมาแสดงความอาลัยพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วนะคะในส่วนของภาคประชาชนพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าก็ได้รับพระมหากรุณาให้ได้ร่วมแสดงออกถึงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยนะคะนับตั้งแต่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เลยค่ะจากนั้นก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็ได้จัดสมุดหลวงสำหรับลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะที่พระสกนิกรสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นมาค่ะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันทั้งหมดก็เป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้นะคะเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั้งจากพระจริยวัตรที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทั้งจากพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติตลอดมาตลอดพระชนชีพและยังคงแผ่ขยายพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านที่ทำให้เราได้เห็นโครงการต่างๆอันสืบเนื่องมาจากพระปรีชาของพระองค์ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายสังคมสงเคราะห์ไล่เรื่อยไปจนถึงในด้านของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือพระราชทานกำลังใจผ่านโครงการที่ชื่อเดียวกันนี้นะคะซึ่งจะยังคงเป็นที่ประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยไปโดยตลอดนะคะ
4: เราจะกลับมาดูบรรยากาศที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งวันนี้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาราชธิดาค่ะวันนี้การแต่งกายของผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะคะแต่งกายเต็มยศไว้ทุกนะคะสายสะพายจุลจอมเกล้าค่ะส่วนผู้เข้าเฝ้านั้นจะแต่งกายเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุล

0: จอมเกล้าหรือว่ามงกุฎไทยนะคะเป็นบริเวณบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: พระพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบรอบ7วัน15วัน50วันและ100วันนั้นก็จะเป็นการพระราชพิธีที่มีขั้นตอนพิเศษขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการพระราชพิธีที่ปฏิบัติต่อเนื่อง2วันด้วยกันค่ะทุกครั้งวันแรกจะเป็นเวลาค่ำอย่างเช่นวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกของพระราชพิธีในวันครบรอบดังกล่าวมีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาสดับปกรณ์และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจากนั้นวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่สองของการพระราชพิธีเวลาเช้าค่ะพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะคะก็จะเป็นวาระครบรอบดังที่ได้เรียนไปนะคะคือสัตมวาน7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนที่ผ่านมาปันนรสมวานครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนและปัญญาสมวาน50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะคะวันนี้จึงเป็นวันแรกของการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานค่ะ
0: ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นพระโกศทองใหญ่นะคะซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะพระโกศทองใหญ่องค์นี้ก็สร้างขึ้นในรัชกาลที่9นะคะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวแล้วก็ดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติแล้วมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศพระบรมศพพระศพคราวนี้นะคะได้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างค่ะที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรประดับที่ยอดพระโกศนะคะถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวค่ะที่ปากพระโกศโดยรอบก็ห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมนะคะส่วนที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะนี่ก็เป็นผู้มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะประกอบด้วยท่านประธานองคมนตรีท่านองคมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีหลายๆท่านด้วยกันค่ะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นที่ประดิษฐานพระศพแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะคะขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะประทับอยู่ที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะได้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะหลังจากที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2302จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนั้นนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นมุกยาวค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจัตุรมุขที่มีมุขแต่ละด้านยาวเสมอกันแล้วก็โปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุขกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่พระปราสาทนี้แล้วก็เสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ค่ะ บางคราวนะคะก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับค่ะอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ส่วนในสมัยรัชกาลที่5ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่ใช้สำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษในสมัยรัตนโกสินทร์นี้มีการสร้างพระโกศทองใหญ่3องค์นะคะองค์แรกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพุทธศักราช2351เพื่อเตรียมสำหรับการพระบรมศพของพระองค์เองค่ะลักษณะเป็นโกศทรงแปดเหลี่ยมปากผายฝายอดทรงมงกุฎหุ้มทองคำจำหลักลายดุลทั้งองค์ประดับด้วยรัตนชาติหลากสีหลังจากสร้างเสร็จก็โปรดให้ยกไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในห้องพระบรรทมได้ใช้สำหรับทรงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกและพระโกศองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี้ก็ได้ใช้ครั้งหลังสุดนะคะก็คือในริ้วขบวนของพระราชอิสริยยศเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551ค่ะต่อมาองค์ที่2สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2443เมื่อแรกสร้างนั้นองค์นี้เรียกกันว่าพระโกศทองรองทรงลักษณะเป็นพระโกศหุ้มด้วยทองคำประดับด้วยรัตนชาติสีขาวทั้งองค์ต่อมาภายหลังพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1ชำรุดมากจึงได้เชิญพระโกศทองรองทรงออกใช้แทนและมีชื่อเรียกใหม่ว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนองค์ที่3สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อพุทธศักราช2543ด้วยทรงมีพระราชดำริว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5นั้นค่อนข้างชำรุดมากแล้วหลังจากสร้างเสร็จก็ได้ใช้ในงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551ลักษณะเป็นโกศทรงแปดเหลี่ยมปากผายฝายอดทรงมงกุฎทำจากไม้สักทองแกะสลักลายที่ผสมผสานระหว่างพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และรัชกาลที่5หุ้มด้วยทองประดับเพชรรัสเซียในการประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระบรมศพโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณขัตติยราชประเพณีอัญเชิญพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ขึ้นประดิษฐานมีเครื่องประดับพระโกศครบถ้วนตามพระราชอิสริยยศและในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ประดิษฐานเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ

านผู้ชมคะในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งการพระราชพิธีดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะคะกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศประสบถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรค่ะ

ปฏิภาอายะสัพพะสัมปฏิกิติยาสัพพะพุทธะวินาศายะปริตังสุตมังพลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปฏิสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปฏิสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลัง

Okay.

พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

ระสงฆ์10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะคะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาค่ะพระสงฆ์นั้นประกอบไปด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยามุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิโลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีจากวัดปากน้ำค่ะ

พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานก็นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งจากนั้นก็จะได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์อีก4รูปที่จะสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์เป็นลำดับต่อไปค่ะสำหรับพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคาถานั้นประกอบด้วยพระมหาจตุพลภรยาโนวัดบวรนิเวศวิหารพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโถและพระครูสังฆการวิจิตรนะคะทั้ง4รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ

และเนื่องในโอกาสการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีพัฒน์มหาวชิระราชกิติยาในวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือค่ะในโอกาสการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะคะโดยหนังสือนั้น1ชุดประกอบด้วย4เล่มด้วยกันค่ะได้แก่เล่มแรกเฉลิมพระยศเจ้าฟ้าในกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะเล่มที่2เรื่องตำราสรรพคุณยาฉบับของกรมหลวงวงศาธิราชสนิทค่ะเล่มที่3นะคะภูมิศาสตร์ของประเทศสยามและเล่มที่4เล่มสุดท้ายนะคะประวัติศาสตร์กฎหมายค่ะเป็นหนังสือที่น่าอ่านทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับสถานที่รับหนังสือนั้นรับที่ห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในชั้น1พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครค่ะ

0: จ้าพนักงานก็ได้เตรียมความพร้อมที่บริเวณธรรมาสน์นะคะในลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
1: ซึ่งพระเทพวชิราภินันท์นะคะอุปสมบทเป็นนาคหลวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่4กรกฎาคม2538ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังค่ะโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเป็นพระอุปัชฌาย์นะคะและพระมหาราชมงคลดีลกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ค่ะท่านได้ศึกษาทางธรรมนะคะเป็นนักธรรมชั้นเอกประเรียนธรรม3ประโยคลำดับสมณศักดิ์นะคะเมื่อปี2559ค่ะเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญปริญญาที่พระมงคลสุทธิวงศ์ค่ะปี2515เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวชิราภินันท์พรรณนาธรรมวิจิตรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีและปี2517นะคะเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวชิราภินันท์สันติธรรมดิลกสาธกธรรมวิจิตรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีค่ะ

ำหรับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งพระที่นั่งองค์นี้เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนั้นนะคะในบางมุมเราอาจจะมองจากการถ่ายทอดสดแล้วก็เห็นเป็นพื้นเรียบนะคะเดือนค่ะท้องขื่อจะปิดทองลายฉลุมีลายกรวยเชิงอยู่ตอนปลายเป็นที่งดงามหากได้มีโอกาสสังเกตในรายละเอียดนะคะขณะที่พระทวารและพระบัญชรของพระที่นั่งพิมานรัตยานี้ก็จะมีภาพจิตรกรรมที่งดงามค่ะจะเขียนลายรดน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันซึ่งทุกครั้งในการถ่ายทอดสดนะคะเราก็จะมองเห็นรายละเอียดภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแม้ว่าจะเป็นพระที่นั่งองค์ขนาดกลางนะคะไม่ได้เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่เหมือนมหาปราสาทเช่นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหรือว่าพระที่นั่งจักรีมหาสัปราสาทแต่ก็เป็นพระที่นั่งองค์สำคัญภายในพระบรมมหาราชวังและยังเคยเป็นพระวิมานหรือว่าที่บรรทมของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ด้วยกันนะคะจุดนี้นะคะที่ทำให้เราได้เห็นพระทวารและพระบัญชรพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ได้กล่าวว่าเขียนเป็นลายรดน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันประทับยืนอยู่เหนือบัลลังก์และมีลายกระหนกเปลวเป็นลายพื้นค่ะส่วนเรือนแก้วนั้นจะแตกต่างกันก็คือว่าพระบัญชรจะเป็นซุ้มบรรทแหลงแต่ว่าถ้าเป็นพระทวารหรือประตูก็จะเป็นซุ้มลายดอกเบญจมาศค่ะ

0: ทธรูปที่เห็นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติก็คือวันพระสัปดีค่ะลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบนะคะพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงผ้าสังฆติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลค่ะเบื้องหน้านั้นก็ทอดเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดบูชาพระรัตนตรัยพร้อมพระแท่นทรงกราบค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูป

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ

สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ

0: พระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจทาสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ

แด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิ

คุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดาเนนะสมจริยายะสังยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานานุตัปปติตีบัดนี้แสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาติไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
เมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทันทสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเคปบทที่มาในขุททกนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมจริยายะสร้างยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทํากรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริสูตร

ที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางกลางที่เรียกว่าอัพพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้1ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์
ปราศจากกิเลส

เครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จะรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จะเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเรามั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิ

ธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็ดเอียงพระจริยวัตรที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระทัยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวนของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะถาปิกุมภการสะกตามัตติกะภาจนาสัพเพเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทียิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลและวิบากในอนาคตชาติ

รงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน5,000พระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวรรคจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร

ระธรรมเทศนาปัจฉานานุตตัปปกถาโดยพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารได้รจนาร้อยเรียงพระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพจรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะการที่ได้ทรงศึกษาธรรมะทรงฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาทรงฝึกฝนและทรงงานในหลากหลายด้านเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์ทรงปฏิบัติแต่กุศลวิบากซึ่งเป็นต้นต่อแห่งความดีงามประกอบธรรม4ประการในพระคาถาที่ได้แสดงมาเบื้องต้นนั้นนะคะซึ่งประกอบด้วยทานคือการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะคือการฝึกฝนตนพระองค์ท่านทรงเป็นผู้ที่มีธรรมะครบทั้ง4ประการทรงอยู่ในสถานะคนดีควรแก่การปฏิบัติบูชาระลึกถึงพระองค์รวมทั้งได้ทรงปฏิบัติสิ่งที่สร้างประโยชน์ไว้มากมายจึงควรแก่การน้อมนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชรรษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการค่ะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงมานั่งยังอาสงฆ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

ครู่นะคะเป็นการสวดธรรมคาถานะคะโดยพระเทพวชิราภินันท์นะคะจากวัดบวรนิเวศวิหารพระมหาจตุพลพลยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธและพระครูสังฆการวิจิตรจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ

ลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคาถาเสร็จแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

ึ่งภูสายโยงก็คือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหรือว่าหีบศพนะคะหรือโกศอัฐิหรือว่าพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตค่ะรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์นั้นสดับกรหรือว่าบังสุกุลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนารวมทั้งพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งสิ้น5รูปด้วยกันค่ะ

หาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทธิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิทธตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโช

เอกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุ

ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์

่ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

หลังจากเสร็จขั้นตอนพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะ

0: ในช่วงปลายของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็จะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งขณะนี้ก็ได้ประจำอยู่ที่เตียงพระพิธีธรรมทั้งทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะ

0: สำหรับพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะคะประกอบด้วยพระครูปลัดเนียมประภาโตพระมหาชัยนรงค์กนัตธรรมโมพระมหาสมชายปัญญาวชิโรพระครูสมุทีระเดชธีระเตโชค่ะส่วนพระพิธีธรรมนะคะจากวัดสุทธาเทพวรารามก็มี4รูปเช่นกันค่ะประกอบไปด้วยพระครูศรีวชิรวงศ์นะคะพระมหากรวิกอหิสิโกพระมหาอัฏฐสิทธิ์อัคคสิทธิพระมหาสอนนฤทธิ์ยติธารีค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา

บัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะพระโกศพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นประดิษฐานอยู่ทางด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: ระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ประดิษฐานพระบรมศพและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นนะคะก็มีผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาถวายสักการะพระบรมศพแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และหลังจากประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอยู่ติดกันนั้นนะคะก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าสักการะพระศพได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: และในช่วงค่ำต่อจากนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอมสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะคะณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะ

สำนักพระราชวังได้แจ้งงดการเข้ากราบพระบรมศพและพระศพระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569นะคะโดยงดเข้าตลอดทั้งวันขณะที่วันที่31กรกฎาคม2569ก็คือในวันพรุ่งนี้จะงดครึ่งวันค่ะงดเข้ากราบพระบรมศพและพระศพเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะประชาชนที่จะเข้ากราบพระบรมศพและพระศพสามารถไปได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ปิดเวลา19นาฬิกาค่ะ

ในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะประชาชนจะเดินทางกันมาจำนวนมากเลยค่ะแต่ว่าสำนักพระราชวังก็ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะมีการดูแลทั้งทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเองรวมทั้งบรรดาจิตอาสาพระราชทานนะคะก็เข้ามาดูแลหากเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ต้องนั่งวีลแชร์นะคะก็จะมีจิตอาสาพระราชทานมาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระบรมศพและพระศพระหว่างวันที่3ถึง31กรกฎาคม2569วันละ 2,500 ชุดด้วยค่ะกองทหารเกียรติยศนะคะมีทั้งด้านในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาจัดจากกองพันทหารม้าที่20กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารเกียรติยศด้านนอกนะคะจัดจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่2กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์ค่ะ

0: มเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะคะขณะที่ในช่วงเวลาต่อไปก็ยังคงมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปประโคมย่ำยามวันละ6รอบไปจนครบ100วัน100วันสัตมวานจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้เป็นการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในเวลาประมาณ 9:55 นาทีเป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภและดิฉันเกียรติยาธรรมวิพัฒน์ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวันนี้เวลา 17:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระโอโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในการนี้เสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จเข้าสู่พระโอโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมอบเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงวางพระมหาสังไว้ที่เดิมต่อจากนั้นทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงคืนพระมหาสังทักษิณาวัตรแก่เจ้าพนักงานภูษามาลาจากนั้นทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมแล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำจากนั้นทรงพระดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงคมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและประทับพระราชอาสน์ในการนี้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงพระสุรายนางพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จและประทับพระราชอาสน์ณที่เดิมเมื่อพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาท

พื่อความเป็นสิริมงคลพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในวันเริ่มต้นฤดูเป็นประจำทุกปีโดยพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนก่อนพระราชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวถวายอีกสำหรับหนึ่งต่อมาในปี2539เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีกรมธนารักษ์ในฐานะผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องทรงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร3ฤดูชุดใหม่แทนเครื่องทรงชุดเดิมที่มีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมแซมบูรณะให้สวยงามเหมือนเช่นอดีตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าวและเป็นชุดที่ใช้ในพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในปัจจุบัน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 18:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิรัตกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบในการนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ชัยยะวัฒโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายพระเทศนาเรื่องปัจฉานานุตัปปะกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานและพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระภิกษุที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษจำนวน4รูปและวัดราชสิทธารามจำนวน4รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชน
1: สำหรับพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมุกที่หน้าเตียงพระพิธี
0: ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิรัตกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ มเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569วันนี้เวลา8:07 น.สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2569สำหรับต้นไม้ที่ทรงปลูกในปีนี้เป็นต้นจำปีสิรินธรจำนวน5ต้นซึ่งจะเจริญเติบโตอยู่ภายในสวน Sustainability Park ยั่งยืนดำรงคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนเป็นสวนลำดับที่8ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยครั้งแรกเมื่อปี2561ที่สวนมรุนาวันปี2562สวนอโรคยาอุทยาน77ปีมก2563สวน100ปีหลวงสุวรรณบรรจบกสิกิจปี2565สวนสมรมคนกรุงแอดทุ่งบางเขนปี2566สวน60ปีมกปี2567สวนศาลาหกเหลี่ยมมกและปี2568สวนรวมพันไม้เกียรติประวัติไทยมกโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรัชกาลที่9จังหวัดจันทบุรีมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนได้รับพระราชทานชื่อสามัญภาษาไทยว่าเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรและใช้คำว่าสิรินธรนีเอเป็นชื่อเฉพาะในชีววิทยาศาสตร์คาทาเทลล่าสิรินธรนีเอพระเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาวิจัยและการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องการค้นพบนิสทอนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนไทยในฐานะแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ยังมีสิ่งชีวิตอีกจำนวนมากรอการศึกษาและเป็นองค์ความรู้สำคัญช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืนนิทรรศการวิชาการของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกล้าไม้คุณภาพดีเพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศที่

อาคณะวรรณศาสตร์ได้พัฒนาระบบการผลิตก้าไม้ทั้งไม้โตเร็วและไม้พื้นถิ่นวงยางตั้งแต่การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีคุณภาพเพาะเลี้ยงในถุงเพาะชำขนาดเหมาะสมและพัฒนากล้าไม้ให้มีลำต้นตรงแข็งแรงเรือนยอดสมดุลระบบรากสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูกในพื้นที่จริงช่วยเพิ่มอัตราการลอดและการเจริญเติบโตลดการปลูกซ่อมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจควบคู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันปลูกต้นนนทรีต้นตะแบกและต้นอินทนิลน้ำชนิดละ100ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์สำหรับนิสิตบุคลากรและประชาชนโดยรอบเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 12:53 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิธาพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าเข้าถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบและพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มแล้วส่งพระดำเนินไปถวายพระกยาหารที่หน้าพระโกศและประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านพพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินตามไปยังมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจิตในกาย45รูปยืนสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยในการนี้ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผา
ในการนี้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่กระดาษเพื่อถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจินนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์ระหว่างที่บรรพชิตจินนิกายสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมและในเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายของคณะป่อเต็กตึ้งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสังวัฏยายสุขาวดีวยูหสูตรในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดสังวัฏยายสุขาวดีวยูหสูตรจัดไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ประธานบรรพชิตจิตนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนมาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้บรรพชิตจีนในการสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตปลาจากนั้นทรงลอยกระทงและทรงปล่อยปลาพร้อมพระประยุรญาตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวันนี้เวลา 18:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เดิมชื่อวัดใหม่สันนิษฐานว่าไปรับพระราชทานชื่อวัดบวรเมื่อครั้งพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงอาราธนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชขณะทรงผนวดอยู่ที่วัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสให้มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกเมื่อปี2379ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญ2องค์คือพระสุวรรณเขตเป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่อัญเชิญมาจากวัดสัตตพานจังหวัดเพชรบุรีและพระพุทธชินสีเป็นพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าพระสุวรรณเขตอัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดเพชรบุรีที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบรมราชสรีรังคารราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้วัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงพระผนวดหลายพระองค์และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์ตลอดจนเป็นแหล่งกำเนิดการศึกษาของคณะสงฆ์คือมหามกุฏราชวิทยาลัย
จากนั้นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาและทรงถวายพุ่มเทียนบูชาณปูชนียสถานต่างๆภายในวัดอาทิพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์หลังพระอุโบสถพระวิหารพระศาสดาและพระวิหารเก๋งด้านทิศต่างๆเวลา 18:39 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดแหลหรือวัดไซทองภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าวัดเบญจบพิตรซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ส่งร่วมการปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นพระองค์ทรงทำภาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอันหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5มีพระพุทธชินราชจำลองปฏิสถานเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถและในวันเดียวกันเวลา 18:37 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งพระราชวงศ์จักรีภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรเป็นพระประธานท่านี้รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรนฐานชุกชีใหม่เป็น3ชั้นชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรชั้นที่2มีพระสาวก2องค์และชั้นล่างสุดมีพระสาวกล้อมรอบ8องค์โดยรอบฐานแต่ละชั้นประดับยักษ์ครุฑและเทวดาจากนั้นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาปูชนียสถานต่างๆภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอาทิทรงจุดธูปเทียนบูชา30รูปวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม10รูปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม15รูปและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต15รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงในพระบรมหาราชวังตามราชประเพณีเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาประจำปี2569องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.นายเศรษฐพุฒสุทธิวาสนฤพุฒองคมนตรีประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 14:00 นายเศรษฐพุฒสุทธิวาสนฤพุฒองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม

2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26-30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: โอ
1: ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะๆอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร
0: ์ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรภูระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎรและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ยังมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากหรอกดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิถ้าทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่า
0: เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกรงจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
6: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกเก้าทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โหมีส่งมาเยอะแยะเลย
3: งานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
4: อันนี้แก่แล้วตุ้มทองยางหลักใสแล้วนี่โอเค
5: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ย
4: เนี่ยสามลูกถนนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงวาวๆออกมามากกว่าไออ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10 กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
6: เนี่ยแกนี่
7: 1 2 3
3: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี
5: ้คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทำแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดำเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทำมาแม่เราทำมาทำสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคแล้ว

ผมก็ทำสวนมาตลอดนะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่าหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

าขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตันทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซเมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: าทค่ะ
1: แล้วเบียร
0: ์ B12 ค่ะ
1: อ๋อแล้ว
0: C7 บาทค่ะ
1: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลยก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันธุ์ต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
2: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยเนี่ยกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์2ต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้จากนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
5: พอมันตายแล้วมันจะไปเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย

0: แล้ว
1: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1 เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้ง3ครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
2: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพู่ทั้งตะพู่ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพริกไทยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพริกไทยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะห่อไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่มันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีก็จะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็100ต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปี

แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรเด็กแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herb Series สมุนไพรเก้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับหลายท่านคงจะทราบกันดีนะครับว่าสมดุลชีวิตก็คือร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและอวัยวะส่วนสำคัญครับที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดให้กับร่างกายของเราก็คือกระดูกครับที่คอยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนส่วนต่างๆของร่างกายให้สามารถทำกิจกรรมและก็ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมที่รักไปพูดคุยกับคุณหมอบดินทร์ ก.กวินครับเพื่อจะทำความรู้จักกับศาสตร์แพทย์แผนจีนที่เราเรียกกันว่าทุยหนาที่หัวเฉียวแพทย์แผนจีนครับแพทย์แผนปัจจุบันที่เราไปกินยากันตามโรงพยาบาลกับแพทย์แผนจีนแตกต่างกันยังไง
1: แพทย์แผนจีนจะเน้นการรักษาแบบองค์รวมครับก็คือจะดูคนไข้ทั้งร่างกายทั้งระบบนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรักษาก็คือใช้ยาสมุนไพรหรือการนวดการฝังเข็มเป็นหลักครับ
0: ในความเป็นจริงของแพทย์แผนจีนมันคือการรักษาที่มันสามารถเข้าไปเมิร์ดหรือเข้าไปรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันได
1: ้ร่วมกันได้ครับ
0: ถามอีกนิดเดียวก่อนที่เข้าเรื่องของเราคือ
1: ครับ
0: สมมติผมเป็นโรคปัจจุบันที่คนชอบบอกว่าเป็นอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิเช่นเป็นหวัด
1: ครับ
0: เจ็บคอปวดหัวตัวร้อนไข้ขึ้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วอย่างหัวเฉียวแพทย์แผนจีนรักษาโรคพวกนี้ได้เหมือนกัน
1: รักษาได้ครับเราก็จะซับประวัติคร่าวๆดูครับว่าสามารถรักษาด้วยยาจีนได้ไหมหรือว่าถ้ามีอาการหนักมากเนี่ยเราก็จะส่งไปรักษาทำแผนปัจจุบัน
0: เพราะว่าถ้าเกิดหนักมากแสดงว่ามันต้องเข้าไปถึงจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องไหมฮะแต่ว่าตามที่ผมฟังคือถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก็คือว่าเราค่อยๆบำบัดอาการ
1: ใช่คร
0: ับ เราค่อยๆทำให้ร่างกายมันกลับมาสมบูรณ์ปกติแล้วโรคต่างๆก็จะคลี่คลายไปเอง
1: ก็คือเราจะดูก่อนว่าโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแพทย์แผนจีนโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแพทย์ปัจจุบันเพราะว่าการรักษาสองอย่างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับ
0: เอาขั้นยังไงฮะแตกต่างฮะ
1: อย่างเช่นโรคร้ายแรงอย่างเช่นติดเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยครับหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยการใช้ยาสมุนไพรบางอย่างอาจจะไม่ตรงจุดบางทีใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะตรงจุดและเร็วกว่าช่วยเหลือคนไข้ได้เร็วกว่าก็จะส่งไปทางแผนปัจจุบันครับ
0: ทีนี้กลับมาถึงศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็แบบได้ยินมาเป็นการนวดนะฮะที่เรียกว่า
1: ทุยหนาครับ
0: ทุยหนา
1: ครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยนวดอะไรทุนหนาโอ้ต้องมีตังค์เยอะหรือเปล่านวดทุนหมาทั้งนั้นนี่ไม่ใช่
1: ท
0: ุยหนา
1: ครับ
0: ทุยหนาคืออะไรครับ
1: ทุยในภาษาจีนหมายถึงดันครับหนาหมายถึงการบีบก็คือเป็นการเอาชื่อการรักษาเนี่ยมารวมกันเป็นชื่อของศาสตร์การแพทย์แผนจีนครับ
0: ทุยดัน
1: ครับ
0: หนาคือบีบ
1: ใช
0: ่ดันบีบถ้าเป็น
1: ก็คือเป็นการนวด
0: ทุยหนาก็คือการนวดนี่แหละ
1: ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นชื่ออย่างนึงครับชื่อการรักษาอย่างนึง
0: แล้วมันแตกต่างจากการนวดแบบอื่น
1: จริงๆการนวดของแผนจีนจะหลากหลายครับก็คือการท่านวดแต่ละที่เนี่ยก็คือแต่ละมณฑลเนืองคือเมืองจีนใหญ่มากครับแต่ละมณฑลก็จะมีท่านวดแบบเฉพาะตัวของเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเอาแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันเป็นศาสตร์นึงครับรัฐบาลเขาก็บรรจุลงในการรักษาหลักของแพทย์แผนจีนครับ
0: ก็คือทุยหนาเลย
1: ใช่ครับการรักษาของแพทย์แผนจีนมี3อย่างก็คือมียาสมุนไพรมีการฝังเข็มแล้วก็มีการนวดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดตรงนี้มันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ผสมผสานกับการตรวจวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีนทั้งหลายก็คือมีการกดจุดตามเส้นลมปานการตรวจวินิจฉัยว่าคนนี้มีอาการร้อนอาการเย็นต้องนวดยังไงอะไรเงี้ย
0: หรือคนไทยชินเขาว่าแมะ
1: ใช่ครับคนไทยจะรู้จักการแมะมากกว่า
0: แมะกับวินิจฉัยโรคเหมือนกันไหมคร
1: ับแมะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยโรคครับ
0: วิธีการหนึ่งที
1: ่
0: ใช้วินิจฉัยโรคเรียกว่าแมะคืออะไรแมะคืออะไร
1: แมะก็คือการจับชีพจรครับ
0: จับชีพจร
1: ใช่
0: โอ้ยคุณหมอครับตอนแรกนี่ก็คิดว่าศาสตร์ทุยหนาจะมีความลึกลับซับซ้อนแบบปล่อยพลังลมปานแบบหนังจีนต่อสู้ใช้กำลังภายในซะอีกนะครับแต่จริงๆแล้วทุยหนาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการนวดครับที่รวมเอาศาสตร์ของการกดและการดึงเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองและศาสตร์นี้ยังเป็นศาสตร์จีนโบราณครับที่มีบันทึกไว้ในตำรากว่า 1,000 ปีมาแล้วล่ะครับ
2: รักษาอะไรได้บ้างการทำทุยหนานวดทุยหนา
1: จริงๆก็จะเป็นพวกกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกทั่วไปครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมปวดคอออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายครับไหลติดหรือว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นกระดูกปวดกระดูกปวดหลังนะครับหรือว่าปวดเล้าลงขาครับปวดเข่าเสื่อมไปพวกนี้ก็ได้หมดครับ
0: โรคเป็นโรคที่ขนลุกทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นอ่ะมันจะเจ็บปวดมันจะทรมานมันจะต่อเนื่องเรื้อรังเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือความเป็นจุดเด่นของแพทย์แผนจีนเลย
1: คือ
0: เรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องการรักษาอาการที่มันปวดนานๆแบบนี้
1: ใช่ครับพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยากรู้ว่าทุยหนานเนี่ยจะรักษาเรื่องกระดูกไงได้บ้างยังเจาะลงไปในทุยหนานเองมันมีอุปกรณ์หลายอย่างไหมหรือว่ายังไง
1: ทุยหนานจริงๆก็คือการนวดครับจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการนวดเป็นหลักครับส่วนมากก็จะเป็นมือเป็นสันมือเป็นหลังมือเป็นข้อศอกอะไรพวกนี้ครับในการกดนวดนะครับรวมไปถึงการจัดกระดูกด้วย
0: ไม่ใช่คำว่าจัดกระดูกเหมือนแบบมันมีล็อกของมันอยู่ต้องจัดให้ตรงล็อกหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างทุยหนานเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันคือการนวดการบีบการดันนะฮะก็คือรักษาด้วยการนวดนั่นแหละ
1: ครับ
0: เวลาคนมารักษาเงี้ยจำเป็นไหมครับพี่จะต้องทานยาควบคู่กันไปหรือจริงๆแล้วเรานวดบีบเราก็หายได
1: ้ในบางรายเนี่ยถ้าอาการค่อนข้างหนักหรือว่าร่างกายค่อนข้างอ่อนแออย่างจุดเด่นของแพทย์จริงคือการบำรุงครับบางคนเนี่ยซีดมากผอมมากบางทีนวดเยอะไปอาจจะระบมได้ง่ายก็คือจะมียาช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็นวดหรือว่าบางคนไม่สะดวกมารับการรักษาเนี่ยก็จะให้เป็นยาสมุนไพรไปทานครับ
0: ครับมันก็กลับไปตอบโจทย์จุดเริ่มต้นก็คือเราก็ต้องมีสมุนไพรเพื่อที่จะบำรุงร่างกายด้วยจริงๆแล้วต่อให้ไม่ต้องขอไม่ต้องถ้าขอเป็นคุณหมอผมขอบำรุงร่างกายด้วยทานยาด้วยก็จ่ายได้
1: ใช่ครับ
0: ก็จ่ายได้เช่นเดียวกันสมมุติผมเป็นคนไข้เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจไปพร้อมกันสมมุติวันนี้ผมรู้สึกมาหาคุณหมอบอมด้วยอาการผมปวด
1: คร
0: ับ เพราะว่าผมเป็นพิธีกรบางทีเรายืนนานยืนทั้งวันยืนนานแล้ว

0: ปวดร้าวขึ้นมานะคุณหมอฮะตั้งแต่ตรงนี้ช่วงนี้ฮะเขาเรียกก้นกบใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ยาวขึ้นมาจนถึงตรงกลางหลังตรงนี้ก้อนตรงนี้ทั้งหมดเลยผมปวดกลับบ้านนี่คือนอนบางวันตื่นขึ้นมาอีกวันนึงหมอฮะพอลงจากเตียงปั๊บเหยียบปั๊บนี่คือปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเลยฮะคุณหมอฮะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นอาการที่มันสัมพันธ์กันไหมฮะระหว่างหลังกับปลายเท้า
1: ก็ถือว่าสัมพันธ์กันครับก็คือดูว่ามีการกดทับของหมอนรองกระดูกหรือเปล่าครับกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าอาการหนักหรือว่ามีอาการของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
0: ครับผมแสดงว่าก็ต้องขึ้นเตียงต้องมีการตรวจวินิจฉัยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ใช่ครับ
0: เอาละวันนี้เข้าเรื่องเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณหมอบอมลองดูหน่อยว่าร่างผมนี่ยังอยู่ได้อีกไหมพอได้ฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าผมแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะทดลองเป็นคนไข้ดูเองเลยเพราะงานที่ผมทำนี่นะครับบางทีใช้ร่างกายเยอะมากทำงานหนักยืนนานๆบางทีเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกโอ้โหปวดจี๊ดอยู่เป็นประจำเลยแหละครับงานนี้ก็เลยขออนุญาตให้คุณหมอได้ช่วยสาธิตวิธีการรักษาแก้อาการกันหน่อยครับ

0: และอย่างคนไข้เองที่มาเลือกการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยฮะถ้าอย่างถามเนี้ยคุณหมอฮะมันจะเร็วกว่ามันจะช้ากว่าหรือความแตกต่างเรื่องของเวลาในการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบัน
1: จริงๆก็ขึ้นอยู่กับโรคครับจริงๆไม่สามารถบอกได้ฟันธงว่าเร็วกว่าทุกโรคหรือว่าช้ากว่าทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นอะไรและเป็นตรงจุดไหนต้องมาตรวจต้องมาซักประวัติให้เรียบร้อยดูก่อน
0: แสดงว่าทุยหนานก็เหมาะกับบางโรคมาก
1: ๆครับ
0: หรือทุยหนานบางอย่างก็ต้องรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเพื่อให้ได้ผลการรักษาให้ดีขึ้น
1: ใช่ครับหรือถ้าเป็นหนักมากเนี่ยก็ไม่เหมาะเลยครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกหักมาแบบเยอะๆเลยอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้เหมือนกันครับ
0: จะมาจัดมีหมดไม่ได้ต้องไปดามต้องไปค่อยๆกายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้ากระดูกหักเราสามารถใช้ยาจีนช่วยให้กระดูกเชื่อมกันสมานกันเร็วขึ้นได
0: ้เอาละครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเตียงเสมือนคนไข้จริงๆเพราะว่าจริงๆผมมีอาการเหมือนกันนะฮะผมก็คุยกับคุณหมอว่าอาการนี้เป็นจริง
1: ๆ
0: คือผมเนี่ยมีอาการปวดตรงช่วงก้อนหลังตรงเนี่ยทั้งก้อนตรงนี้เลยแล้วก็ยิ่งเวลายืนนานเนี่ยปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาคุณหมอ
1: คร
0: ับ อย่างนี้ยังไงดีครับหมอ
1: ก็ใช้การนวดกับการจัดกระดูกด้วยร่วมด้วยกันแล้วกัน
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: อย่างปกติก็คือเราก็จะนั่งพูดคุยกันก่อนนะคุณหมอเนาะ
1: คร
0: ับ นะฮะว่าเคยเป็นเมื่อกี้คุณหมอถามผมว่าผมเคยประสบอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงถึงมันเกี่ยวกระดูกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: มันทำไมต้องถามเรื่องนี้ครับหมอฮะเผื่อมันว่าถ้าหายไปแล้วนี่ฮะ
1: เพราะว่าถ้าจัดกระดูกเนี่ยต้องดูก่อนว่าผู้ป่วยได้ประสบอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเบื้องต้นหรือเปล่านะครับ
0: อ๋อจะได้รู้ว่าตรงไหนอะไรยังไง
1: ใช่
0: ไหมฮะเอาคุณหมอไม่มีครับคุณหมอครับนอกจากอาการทางสมองแล้วไม่มีอะไรเลยครับเรื่องกระดูกครับผม
1: ครับ
0: ยังไงดีครับคุณหมอครับ
1: ก็จะเหลือของเรื่องของกล้ามเนื้อครับถ้าที่คำดูเบื้องต้นเนี่ยมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหลังนะครับในส่วนของอาการที่ยืนเป็นเวลานานก็คือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมีการหดเกร็งนะครับรวมถึงสรีระของผู้ป่วยนะครับที่ค่อนข้างอ้วนทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยค่อนข้างตึง
0: อย่างเคสของผมนี่คุณหมอคิดว่าน่าจะใช้วิธีอะไรบ้างครับผม
1: ก็คือใช้การนวดกับการจัดกระดูกครับ
0: นวดกับจัดกระดูก
1: ครับ
0: แล้ววันนี้พอจะทำอะไรได้บ้างครับหมอ
1: ได้ทั้งคู่เลยครับ
0: อ๋อแล้วลองดูหน่อยดีกว่าครับผม
1: ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับ
0: ครับผม

0: ่อไปนี้จะเป็นการใช้วิธีการรักษาแบบครอบแก้ว
1: ใช่ครับ
0: ไอ้แก้วนี่ทำไมมันมีหลายไซส์มันแตกต่างกันยังไงหม
1: อขึ้นอยู่กับลักษณะของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยครับถ้ากล้ามเนื้อเยอะเราสามารถใช้ใบใหญ่ได้ก็จะได้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้การรักษาค่อนข้างเร็วครับ
0: อ๋อก็แล้วแต่เนาะ

ต้องบอกเลยแหละครับว่าสบายจริงๆแรกๆผมแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะเจ็บจะปวดตรงไหนหรือเปล่าแต่พอได้ลองครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสบายสุดๆไปเลยแหละครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและก็ความเสื่อมของข้อแบบนี้คุณสามารถเข้ามาปรึกษาอาการได้โดยตรงกับคุณหมอเลยนะครับเสารถหรือที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่ากระทกรกฝรั่งเป็นไม้เถาเลื้อยครับมีต้นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้โดยในปัจจุบันครับเสาวรสได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ครับโดยมักจะนำมารับประทานกันในรูปแบบของเครื่องดื่มอย่างน้ำเสาวรสคั้นสดอีกทั้งยังสามารถนำเนื้อของเสาวรสไปทำขนมได้อีกหลากหลายเมนูซึ่งเสาวรสนั้นก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อกระดูกของคนเราเป็นอย่างมากอีกด้วยเลยครับ

0: ากทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อกระดูกบ้างเพราะว่าไปคุยกับคุณหมอมาเนี่ยบางคนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดูนี่มันทรมานนะบางครั้งบางคราวเหมือนตกนรกทั้งเป็นปวดกระดูกกระเดี่ยวทั้งชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเติมความสุขกินอะไรเข้าไปแล้วก็บำรุงกระดูกรักษากระดูกกันหน่อย
1: ใช่แล้วอันนี้เลยวันนี้มีเสาวรสค่ะ
0: ฮะ
1: เสาวรสผลไม้ในไทยบ้านเราเนี่ยแหละ
0: คือตอนนี้หลายคนชอบเอามาทำเป็นเครื่องดื่มถูกป่ะน้ำเสาวรสก็ขายกันตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายรสชาติพื้นฐานของเสาวรสคืออะไร
1: จะเป็นเปรี้ยวอมหวาน
0: เปรี้ยวอมหวาน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะเสาวรสของเราวันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อกระดูกโดยตรงมีประโยชน์ในการดีต่อกระดูก
1: ใช่เพราะว่าเขามีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่คือมีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันก็ทำให้แข็งแรงเหมือนกันกระดูกแข็งแรง
0: อ้าววันนี้ทำเมนูอะไรครับเชฟครับ
1: เป็นไก่ทอดชีสซอสเสาวรสค่ะ
0: ส่วนผสมในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสอกไก่ไข่ไก่แป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังเชดดาร์ชีสเกลือพริกไทยเสาวรสน้ำตาลเนยจืดหอมใหญ่
1: วันนี้เราจะมาเริ่มจากไก่เราจะนำไก่มายัดชีสก่อน
0: ไก่ยัดชีส
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้น่าทานมากเลยครับมา
1: เริ่มเลยเนาะเรานำไก่มานะคะเราก็จะซับน้ำก่อนล้างแล้วก็ซับค่ะ
0: ทำไมต้องซับด้วยอ่ะ
1: ซับเผื่อเวลาทอดมันกระเด็นไงค่ะน้ำกับน้ำมันมันโดนกันไม่ได้ค่ะแล้วก็จะหั่นตัวนี้ออกค่ะวิธียัดชีสของเราใช้มีดนะคะแทงเข้าไปอย่าให้มันขาด
0: แทงกัน
1: ใช่ค่ะแทงตรงกลางเสร็จแล้วนำชีสมาใส่นะคะชีสวันนี้เราใช้ตัวเป็นเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะขัดเอาไว้โอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้ค่ะก่อนที่เราจะนำไก่ลงทอดนะคะให้นำไข่ไก่ค่ะ1ฟองมาตอกแล้วก็ชุบแป้งนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งทอดกรอบธรรมดานะคะเป็นแป้งแห้งนะคะเราไม่ใช้แป้งเปียกต่อมานะคะเป็นตัวเกล็ดขนมปังค่ะ
0: ขนมปังแป้งเกล็ดขนมปังนะครับหลักๆของเขาน้ำมันนี่ใช้ร้อนมากไหมครับ
1: ไม่ร้อนมากค่ะไฟอ่อนๆค่ะเพราะว่าเนื้อไก่มันหนาเดี๋ยวด้านในจะไม่สุกนะคะแล้วเราก็จะนำชิ้นไก่ของที่มีชีสแล้วลงไปคลุกบางๆค่ะคลุกไข่ไก่บางๆเพื่อที่เวลาชุบแป้งแห้งมันจะได้ติด

0: ระหว่างรอพี่แจ็คทอดไก่นะคะเรามาทำตัวซอสเสาวรสกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำเสาวรสนะคะมาผ่าพอเราผ่าครึ่งออกมาแล้วนะคะเราใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนสั้นควักวันนี้เราใช้ทั้งเม็ดนะคะเราจะไม่กองเอาแต่น้ำนะคะเทคนิคของการทอดไก่ให้กรอบคือถ้าไก่เริ่มสุกแล้วเราต้องเร่งไฟค่ะให้น้ำมันมันไล่ออกจากตัวไก
1: ่
0: ค่ะมันจะทำให้กรอบนาน
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่เร่งไฟไล่น้ำมันเราสามารถใช้แม่เขามาไล่น้ำมันอีกทีได้ไหมฮะ
0: ทอดต่อดีกว่าค่ะ
1: เร่ง
0: ค่ะไก่ในหม้อของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวโอ้ชีสเยอะมากเอาสีประมาณนี้ค่ะสีเหลืองทองค่ะเราจะไม่เอาไม่ไหม้นะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาผัดซอสเสาวรสกันค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเราเริ่มจากการใส่เนยนะคะเนยวันนี้เราใช้เนยจืดค่ะ
1: ทำไมต้องใช้เนยจืดด้วยครับ
0: ใช้ได้ทั้งสองเนยค่ะเนยเค็มก็ได้แต่ทีนี้ไก่เราก็มีรสชาติอยู่แล้วแล้วเราก็จะเติมเกลือพริกไทยลงไปด้วยก็เลยใช้เนยจืดดีกว่าพอเนยเริ่มละลายนะคะเราจะใส่ตัวหอมใหญ่สับลงไปค่ะ
1: ครับผม
0: ผัดเนยกับหอมใหญ่ให้สุกก่อนนะคะถึงจะใส่ตัวเสาวรสลงไปได
1: ้คือข้อสำคัญก็คืออย่าให้ไฟแรง
0: พอหอมใหญ่สุกนะคะมันจะเริ่มเป็นสีใสๆแต่ถ้าไม่สุกปุ๊บมันจะขุ่นๆเหมือนที่เราใส่ลงไปต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวเสาวรสของเราอันนี้ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะเดี๋ยวเนยมันจะแตกเป็นชั้นๆเราแค่เคี่ยวให้มันข้นๆสำหรับราดก็พออันนี้เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพริกไทยค่ะแค่นี้เองตัวซอสเสาวรสของเราก็ได้แล้วไม่ถึง5นาทีเลย

0: วันนี้เราก็ได้เมนูแล้วนะฮะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับผมนี่คือเมนูชื่อว่าไก่ทอดชีสซอสเสาวรสนั่นเองนะครับผมดีต่อกระดูกดีต่อนะฮะร่างกายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูวิธีการขั้นตอนการทำให้ทันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องร้องไห้ฟูมฟายวิ่งไปนอนทุบหมอนบนเตียงนั่งดูต่อเลยครับเพราะว่าเราจะพาย้อนกลับไปดูวิธีทำกันหน่อยครับขั้นตอนในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสขั้นแรกก็ให้นำไก่มาหั่นเป็นชิ้นครับผ่าตรงกลางยัดชีสเข้าไปในชิ้นเนื้อไก่เสร็จแล้วก็ใช้ไม้กลัดไก่เอาไว้ครับจากนั้นก็นำมาชุบด้วยไข่ไก่แป้งแห้งแล้วก็กลับไปชุบไข่ไก่อีกครั้งและปิดท้ายด้วยเกร็ดขนมปังครับตั้งไฟอ่อนๆร้อยน้ำมันเดือดหย่อนชิ้นไก่ลงไปทอดจนไก่สุกออกสีเหลืองอ่อนน่ารับประทานแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาส่วนการทำซอสเสาวรสนั้นเริ่มจากใส่เนยลงไปในกระทะคนจนละลายตามด้วยหอมใหญ่สับผัดจนหอมใหญ่เริ่มใสจากนั้นให้ใส่เสาวรสเคี่ยวจนข้นแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือและพริกไทยแค่นี้เราก็ได้ซอสเสาวรสแสนอร่อยแล้วล่ะครับแน่นอนครับวันนี้เราได้เมนูแสนอร่อยของเรานะครับแล้วก็น่าเป็นที่ชื่นชอบหมุนทั้งบ้านด้วยนะฮะรสชาติจะเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็มีความหอมมันของไก่ทอดชีสของเรานั่นเองเรียกว่าดูตรงนี้นะครับน้ำลายยังไหลเลยรู้จักมองซ้ายมองขวาหยิบจับสิ่งที่ทานอยู่รอบตัวครับเอามาทำเป็นเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆและที่สำคัญครับทุกๆเมนูนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนถ้าคุณไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรติดตามรายการ Herb Theory สมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาได้เลยนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของ Jack Rider ครับผมและรวมถึงเชฟ V ของเราด้วยเจอกันใหม่คราวหน้าครับจะเป็นเมนูอะไรติดตามได้สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: มันไม่มีไฟแดงนะแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมทุกคนจอดกันก็เลยลงมาดูปรากฏว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ200เมตรมีเฮลิคอปเตอร์อยู่กลางถนนแล้วก็มีแบบวอรถวอเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวแพทกล่าวว่าจะเข้าไปดูให้ใกล้ที่สุดละกันไม่แน่ใจว่าเข้าไปใกล้ได้แค่ไหนเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีน่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขากันเขตอยู
1: ่ The helicopter was just about to land so they stopped the traffic and the helicopter we've been here for what 20 minutes
2: about that yeah
0: หลังจากที่เราติดอุบัติเหตุอยู่นานเหมือนกันนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะหลายคันเขาก็กลับรถแล้วก็คือหาทางใหม่อ่ะไม่งั้นมันเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเราต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่คือสภาพถนนวิ่งรูท66อยู่ดีๆก็ต้องมันแล่นทางลูกลังเป็นทางขนานทางรถไฟเนี่ยเราแล่นไปพร้อมกับทางรถไฟเลยนี่ไงมีทางจริงด้วยคลาสสิกสุดๆอ่ะเป็นรูท66แบบพิเศษนะคะนี่แหละความไม่คาดคิดที่เราจะได้เจอบนท้องถนน
3: เฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้ว
0: สิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราขับออกมาก็คือเป็นการชนกันคือมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็รู้สึกแบบเนาะน่าสลดใจมากเป็นข้อควรระวังแล้วกันสำหรับรถจักรยานยนต์คือถึงแม้จะเป็นรถใหญ่อะเหมือนทัวริงไบค์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องระวังอยู่ดีอะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบสลดไปด้วยเนาะ

เรายังคงมุ่งหน้าต่อไปตามถนนรูท66ซึ่งนอกจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ระหว่างทางยังมีความงามและยิ่งใหญ่ของธรรมชาติรออยู่เราขับรถไปจนถึงอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ขนาบสองฝั่งของรูท66ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่อง Petrified Wood หรือไม้กลายเป็นหินซึ่งมีอยู่จำนวนมากกระจายไปทั่วอุทยาน

0: ่ว่าท่อนนี้น่าจะเป็นท่อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะกว่าที่ไม้จะกลายเป็นหินได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายย้อนกลับไปตั้งแต่โอ้โหยุคนู้นเลยปลายยุคจุลสิก225ล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: 2,100 miles south of where it is now. It was a tropical floodplain. The trees did not grow here. They grew from the surrounding area, and they floated into this area on the rivers and the floodwaters.
2: ในช่วงปลายยุคไทรแอสซิกพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนามีลักษณะเป็นที่ราบต่ำลำธารจากบนภูเขาไหลลงมาเกิดเป็นแม่น้ำและแอ่งทะเลสาบขนาดใหญ่ในช่วงหนึ่งอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงหรือว่ามีน้ำป่าไหลหลากทำให้ต้นไม้ล้มตายระเนระนาดหักโค่นตกลงไปอยู่ในน้ำและจมลงกับพื้นท่อนซุงเหล่านั้นถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนกรวดทรายละเอียดซึ่งตกลงมาคลุมทับอีกทีท่ามกลางสภาพที่ไม่มีออกซิเจนและแบคทีเรียทำให้เนื้อไม้ยังคงสมบูรณ์ไม่ผุพังตัดภาพมาอีกด้านภูเขาไฟทางตะวันตกเกิดระเบิดขึ้นปล่อยเท่าภูเขาไฟซึ่งมีซิลิคอนไดออกไซด์ออกมาพวกมันละลายลงในน้ำกลายเป็นน้ำที่อิ่มตัวไปด้วยซิลิคอนไดออกไซด์จากนั้นก็เริ่มแทรกซึมผ่านเข้าไปในเนื้อไม้ที่ฝังอยู่ใต้ดินในระหว่างที่ถูกแช่อิ่มมานานเป็นล้านปีมีบางช่วงเวลาที่ไม้มีโอกาสได้สัมผัสกับออกซิเจนทำให้สารละลายซิลิก้าตกตะกอนแล้วเข้าไปสะสมตัวแทนที่โมเลกุลของเนื้อไม้ท่อนไม้ที่เคยเป็นสารอินทรีย์จึงเปลี่ยนไปเป็นเนื้อหินซิลิก้าในที่สุด

0: าถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนี่ชื่อว่า Crystal Forest ก็เป็นไม้ที่กลายเป็นหินลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่ว่าจำนวนนี่แพทว่าโอ้โหเยอะแบบนับไม่ถ้วนเลยอ่ะมันกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดเลยโหเจ๋งมากอ่ะและสีตรงนี้แพทคิดว่าชัดมากอ่ะสดจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นธรรมชาติสร้างอ่ะเหมือนคนมาแต้มสีทาสีให้เลยเนี่ยมหัศจรรย์ของธรรมชาติจริง
1: The colors in the petrified wood are caused by minerals that infiltrated at the same time as the silica water. The main ingredient is iron. Iron causes red, orange, yellow, pink, tan, purple, blue, sometimes even green can be iron. The black and the gray can be carbon or manganese, and the white color in the petrified wood is the pure quartz without any minerals in it. So now that tree is a quartz crystal. It's very hard, it's very heavy, but it's also brittle. And if you'll notice out there, the trees are into segments.

0: มื่อกี้ก็ได้ฟังคุณลุงอธิบายที่มาที่ไปของการเกิด Petrified Wood แล้วก็คุณลุงให้ลองจับดูระหว่างไม้ธรรมดากับไม้ที่เป็น Petrified Wood ก็คือการแข็งกลายเป็นหินว่าน้ำหนักเนี่ยต่างกันยังไงบ้าง
1: โอ้โห
0: อ่ะอันนี้คือไม้ธรรมดานะกับ Petrified Wood คือมันต่างกันมากอ่ะอันเนี้ยเบามากเนี่ยตึ้งๆๆๆแต่อันเนี้ยคือเหมือนไม้กับหินเลยอ่ะเนี่ยเหมือนหิ้วไม้กับหิ้วหินนี่หนักมากนี่แหละที่คุณลุงเขาบอกว่ามันฮาร์ดมากอย่างนี้นี่เองฮาร์ดแอนด์เฮฟวี
2: ่ความโดดเด่นเรื่องสีไม่ได้มีแค่ไม้กลายเป็นหินเท่านั้นถ้ามองไปไกลๆเราจะได้เห็นสีสันของเทือกเขาที่สวยงามไม่แพ้กันครึ่งบนของอุทยาน Petrified Forest เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลทรายหลากสีที่มีชื่อว่า Painted Desert
3: Petrified Forest is a park and that park is in the Painted Desert. It's a big desert that goes almost to the Grand Canyon. Very large area, 15,000 square miles. Coronado, SpanishExplorer came through here in the 1500s, and when he saw all of these different colored layers, he said, "This looks like this desert has been painted," and so that name stuck, and so that's why they call this desert area the Painted Desert. In Spanish, El Desierto Pintado, the Painted Desert.
0: มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่ๆอย่างเช่นข้างหลังเนี่ยที่แพทเห็นน่ะคือแค่ดูแล้วมันก็ขนลุกแล้วอะว่าโอ้โหต้องใช้มนุษย์กี่ล้านคนถึงจะสามารถระบายสีเพ้นออกมาให้ได้แบบเนี้ยภูเขาข้างหลังทั้งพืชทั้งแถบเนี่ยให้มันเป็นสีเป็นริ้วระบายที่สวยงามขนาดนี้และใหญ่ได้ขนาดนี้คือคนไม่สามารถทำได้จริงๆอะนอกจากฝีมือของธรรมชาติเท่านั้นและนอกจากความสวยงามเหนือสิ่งอื่นใดเลยประโยชน์ที่แพทบอกไปก็คือการเป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบันทึกเรื่องราวของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่านี่คือการบันทึกเรื่องราวของโลกของเราที่อยู่อาศัยเราได้เข้าใจว่าเมื่อหมื่นปีแสนปีล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราว
3: Those layers of sediment were made by water. Water in, lay down a layer of sediment, water out, water, more water in, more sediment over the millions of years. The sediment is colored with iron also. And that's what causes the color, different colors of the sediment from red to blue.
2: ชั้นสีประกอบไปด้วยหินตะกอนหลายชนิดชั้นล่างจะมีอายุเก่าแก่กว่าเป็นการสะสมตัวกันของตะกอนดินโคลนและทรายส่วนชั้นบนที่มีอายุน้อยกว่าเป็นพวกเท่าฐานและลาวาจากภูเขาไฟซึ่งปะทุอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรืออาจไกลออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเนวาดา

0: ผ่านเข้าประตูมานะคะ Valley of Fire State Park ก็เสียค่าธรรมเนียมไปตามระเบียบเพราะว่าถ้าเป็น Scale State Park เนี่ยก็จะต้องเสียตังค์อยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเสียถูกเสียนิดเดียวเอง $10
1: แค่$10ถือว่าคุ้มค่ามากกับสิ่งที่จะได้พบที่นี่Valley of Fire เป็น State Park ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของรัฐเนวาดาและสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของอุทยานนี้ได้ดีที่สุดคงจะหนีไม่พ้น Valley of Fire Road ถนนความยาว17กิโลเมตรที่ตัดผ่านใจกลางหุบเขาสีแดงเข้มและเมื่อสะท้อนกับแสงแดดมันจะยิ่งแดงเหมือนเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้ย้อนไปเมื่อ320ล้านปีก่อนหุบเขาหินทรายสีแดงเพลิงนี้เคยเป็นโคลนและทรายที่อ่อนนุ่มระดับน้ำทะเลที่สลับกันขึ้นและลงทำให้โคลนและทรายผลัดเปลี่ยนกันสะสมตัวทีละชั้นทีละชั้นซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งชั้นตะกอนอัดแน่นจนกลายเป็นหินแข็งในที่สุดที่จริงกระบวนการนี้มีส่วนคล้ายกับการเกิดเพนเทเดเซอร์แต่หินสีแดงจะมีส่วนประกอบของแร่เหล็กที่เข้มข้นและการผุกร่อนของเหล็กออกไซด์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกมันเปลี่ยนเป็นสีแดง
0: ผ่านเข้ามานิดนึงเนี่ยเราก็จะมาเจอตรงนี้ชื่อว่า Seven Sister ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า Seven Sister พอลองนับดู1 2 3 4 5 6 7ครบเลยมีพี่น้อง7คนนะคะแต่ว่าลักษณะที่โดดเด่นมากกว่าของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะมี blow hole เราลองเดินเข้าไปดูเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้โหมีรูเต็มไปหมดเลยรูเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอายุแล้วก็ความแรงของลมบริเวณนี้เนี่ยลมแรงแรงจนกัดกร่อนหินต่างๆให้เป็นรูรูเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขามีการทำนายบอกว่าในอีกหลักร้อยปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ายังกัดต่อไปแบบเนี้ยทาวเวอร์ที่เราเห็นหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยอาจจะแบบถูกทำลายไปมากกว่านี้หรือบางทีอาจจะแบบหายไปเลยก็ได้เพราะว่ารูเหล่านี้ก็เป็นตัวบ่งบอกอายุของมันยิ่งรูเยอะยิ่งรูใหญ่เนี่ยก็เท่ากับถูกกัดเซาะมามากแล้วเหมือนร่องรอยเหี่ยวย่นบนหน้าคนแบบนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเนี่ยแหละคุณอายุเยอะแล้วนะอาจจะหายไปได้ในอนาคตนะคะอย่างงี้เราก็ต้องรีบดูเข้าไว้อีกร้อยปีมันอาจจะหายไปแล้วนะ
1: ในอดีตหินเจ็ดพี่น้องตรงนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของผาหินสีแดงเหมือนกับรอบข้างแต่การกัดเซาะรุนแรงต่อเนื่องทำให้มันเปลี่ยนสภาพไปเช่นเดียวกับในบริเวณอื่นธรรมชาติยังคงสร้างรูปร่างหน้าตาของภูมิทัศน์แบบใหม่ๆขึ้นมาเสมอและการกัดกร่อนในบางลักษณะอาจเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยอย่างเช่นที่นี่
0: คิดว่าตรงนี้น่าจะใช่นะเป็นเมาส์แทงค์ซึ่งเหือดแห้งมากไม่มีน้ำเลยก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่กลัวหนูอย่างคุณตะก้องนะคะไม่ต้องกลัวว่าตรงนี้จะเป็นเบาะสะสมหนูหรือเปล่าถึงชื่อว่าเมาส์แทงค์ไม่ใช่คือที่มาเหมือนกับว่ามีคนอ่ะอพยพมาแถวนี้แล้วก็บ่อเนี้ยเป็นบ่อน้ำธรรมชาติซึ่งเวลาฝนตกอ่ะน้ำมันก็จะไหลลงมาเนี้ยแล้วก็เหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆอ่ะน้ำในบ่อเนี้ยจะอยู่ประมาณเดือนนึงแพทคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วฤดูแล้งน้ำก็หายแล้วเราจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีเส้นระดับน้ำอันนี้คาดคิดเอานะว่าเนี่ยคือระดับน้ำมันจะอยู่ตรงบริเวณขาวๆตรงเนี้ยนั่นแหละถ้ามาช่วงนี้ก็ไม่น่าจะได้เห็นน้ำ
1: สรุปแล้วสาเหตุที่ชื่อ Mouse Tank ก็คือคนที่อพยพมาหลบภัยในบริเวณบ่อน้ำนี้มีชื่อว่า Little Mouse เป็นชาวเผ่า Southern Paiute ที่หลบหนีจากคดีอาชญากรรมชื่อบ่อ Mouse Tank จึงถูกตั้งขึ้นตามชื่อของเขานั่นเอง
0: เจอโอ้ยเราก็โง่อยู่ตั้งนานตอนแรกที่แพทมาถึงตรงเนี้ยแพทก็นึกว่าสงสัยมันคือสิ้นสุดทางแล้วแหละเพราะว่าเจอคุณลุงคน2คนที่เดินขึ้นมาเส้นรูทเนี้ยข้างๆผาแล้วคุณลุงบอกไม่มีอะไรข้างหน้าก็เป็นผาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นจุดสิ้นสุดของเราก็คือตรง Mouse Tank ที่เหือดแห้งที่แพทพูดไปเมื่อกี้แต่ด้วยความอะไรไม่รู้กึกๆบางอย่างก็แบบไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นมาดูวิวมุมสูงซะหน่อยแล้วกันก็ปีนขึ้นมารูทเดิมที่คุณลุงคนแรกเนี่ยเขาปีนขึ้นแล้วก็มาเจอกับคุณลุงกับคุณป้า2คนเดินมาชี้บอกนี่ไงน้ำบ่อน้ำอยู่ตรงนี้แล้วชะโงกลงไปตรงเนี้ยเห็น Oh, this one.
2: See it?
0: Oh, yes, uh-huh. I see. Okay. I saw this one and I think it's dry.
2: Right. Yeah. I didn't see this one till I came here to show you. Yeah.
0: Yes. Oh, thank you. ยังมีน้ำอยู่ด้วยแล้วแพทก็เลยถามคุณลุงว่าอ้าวแล้วตอนนี้หน้าซัมเมอร์ยังมีน้ำอยู่หรอคุณลุงบอกตอนนี้มันยังเป็นแค่ early summer ก็คือแบบยังช่วงต้นๆน้ำมันยังไม่หมดถ้าจะหมดจริงๆแบบแห้งสนิทเลยอ่ะคือช่วงประมาณออกัสก็จะแห้งดังนั้นนี่แหละบ่อน้ำของจริงที่มีน้ำด้วยแต่ต้องปีนขึ้นมานะ

0: ัดจากเมาส์แทงค์เทรลเรามาต่อที่เทรลอีกเส้นหนึ่งเทรลที่ทำให้เรารู้สึกถึงรสชาติการผจญภัยที่แท้จริงในดินแดนหุบเขาแห่งไฟ
1: ฮีทวอร์นิ่งค่ะเตือนภัยความร้อนถ้าเกิดว่าร้อนจัดเนี่ยเขาไม่เรคคอมเมนต์ให้เดินเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะพอโอเคอยู่ขาเกือบไหม้เท่านั้นเองเฮ้ยคือร้อนจริงๆแต่ว่าก็คุ้มค่ากับความร้อนแหละสำหรับเทรลนี้ชื่อว่า Fire Wave ลักษณะเนี่ยไม่บอกเดี๋ยวต้องรอไปให้เห็นกับตาเองคือดูจากภาพแล้วพันว่ามันสวยมากอ่ะเป็นภูมิประเทศที่หายากที่หนึ่งเลยตอนนี้มองขึ้นไปก็บลูสกายมากๆตัดกับสีหินข้างหลังที่เป็นสีแดงเนี่ยแหละที่แพทบอกว่าความสวยงามของอุทยานเนี้ยคือการที่มันแบบเปล่งแสงออกมาเหมือนกับไฟ Valley of Fire เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเทลนี้น่าจะเป็นเทลที่ยาวที่สุดของเราแล้วล่ะแล้วก็ร้อนที่สุดด้วยแต่ว่าเราก็จะเข้าไปเพื่อจะชมความสวยงาม Fire Wave ไป

แบบนี้คือป้ายบอกทางจะมีแผ่นสีเหลืองแปะอยู่จะตั้งอยู่เป็นระยะเพื่อบอกว่าเดเรคชั่นเนี่ยไปทางไหนเพราะว่าพื้นที่แอเรียเนี่ยมันกว้างมากถ้าเกิดคนเดินสเปซสปะไปเดี๋ยวหลงก็เป็นเหมือนเครื่องบอกทางแต่ว่ารูเส้นทางเนี่ยไม่ได้มีรั้วกั้นอะไรขนาดนั้นคือเราก็จะสามารถออกไปนู่นไปนี่ได้ค่ะเดินมาไม่รู้ถึงไหนแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยและร้อนมากจริงๆสิ่งสำคัญที่แพทย์อยากจะแนะนำนะสำหรับเทรลแบบนี้ห้ามลืมพกไปเด็ดขาดคือน้ำดื่มเวลาที่เดินอยู่บนทางเทรลที่เป็นทะเลทรายเนี่ยเราจะรู้สึกหิวน้ำมากกว่าปกติก็อย่าลืมพกน้ำใส่เป้ไว้แบบนี้ก็ได้อีกอย่างนึงก็ทาครีมกันแดดไว้ด้วยนะคะไม่ได้จะโหรักสวยรักงามอะไรแบบนั้นคือสำหรับคนที่เป็นผู้ชายอย่างคุณตากล้องเองเนี่ยไม่ชอบทาครีมกันแดดเลยบอกว่ามันเหนียวแต่ว่าครีมกันแดดแพทว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่าอากาศแห้งเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราแตกคันขึ้นผื่นดังนั้นอ่ะครีมกันแดดมันก็ช่วยได้ไม่ได้แค่ป้องกันดำแต่ป้องกันให้ผิวเราแบบแข็งแรงด้วยอ๋อแล้วมีอีกอย่างรู้สึกจะโผล่มาเรื่อยๆอีกอย่างก็คือนี่หมวกแว่นกันแดดคือทุกอย่างอ่ะที่ใช้สามารถกันแดดเนี้ยแว่นสำคัญเพราะว่าแสงจ้ามากต้องใช้แว่นที่มันกรองแสงและหมวกอันเนี้ยหมวกแก๊ปอ่ะแพทว่าประสิทธิภาพดีมากเลยนะคือมันสามารถกันลมกันฝนกันทุกอย่างได้หมวกแก๊ปเป็นหมวกอเนกประสงค์สำหรับแพทใช้ได้ทุกเทรลแค่นี้แหละน่าจะมีแค่นี้แล้วก็เตรียมตัวเดินกันต่อได้พักเหนื่อยเรียบร้อยแล้วพูดจนหายเหนื่อยไปลุยต่อ

นี่แหละจุดนั่งพักที่ดีของเราไม่มีเก้าอี้ไม่มีโต๊ะอะไรเลยอยากนั่งตรงไหนนั่งอยากเดินตรงไหนเดินแพทว่าแพทชอบเที่ยวนี้มากเลยข้อจำกัดน้อยเรามีอิสระบนพื้นที่นี้เต็มที่แล้วก็ชมวิวไปนะคะอยากจะถอดแว่นชมความสวยงามและสีที่แท้จริงเมื่อไม่ผ่านเลนสีมันสวยมากอ่ะคือแพทรู้สึกว่าที่เนี่ยมีความหลากหลายสีอ่ะมันมีเลเยอร์ที่ชัดเจนการไล่ระดับของสีเราจะเห็นสีที่แตกต่างกันเฮ้ยสวยงามจริงๆ

กรี๊ดสวยมากตอนนี้ลงมายืนอยู่บนเวฟร็อกนี่แหละเวฟอย่างชัดเจนเลยคือลักษณะเป็นโค้งเป็นริ้วแถบแถบแถบเนี้ยตลอดทั้งภูเขาอ่ะยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างมากที่มันแบบโอ้ยมันไม่เหมือนในรูปเลยอ่ะมันมีมิติที่เยอะกว่านั้นเราเห็นรูปเนี้ยตามโปสเตอร์ตามหนังสือโบชัวต่างๆหรือว่าในอินเทอร์เน็ตคือจริงๆนอกจากเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติอ่ะมันมีอีกสิ่งนึงที่แพทชอบก็คือเรื่องความอิสระในการชมเราชมความสวยงามได้โอเคหลายอุทยานเนี่ยเราก็โอเควิวสวยอะไรเงี้ยแต่ว่า

เราก็ได้แต่ยืนอยู่ที่รั้วแต่ที่นี่คือเราสามารถลงไปในพื้นที่ไหนก็ได้อะเราอยู่ตรงเนี้ยอย่างเช่นตรงนี้คือเวฟจริงๆเราจะเห็นเป็นริ้วเส้นโค้งเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้มันยังมีเดอะเวฟตรงนู้นเดอะเวฟตรงนู้นมีอีกหลายที่มากซึ่งแบบเนี่ยแหละคือแบบที่แพทตามหาเลยนี่คือที่ในอุดมคติเลยที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแบบระดับท็อปกับความอิสระในระดับสูงมากเหมือนกันตรงเนี้ยที่แบบอิมแพคสุดๆอะ

ลาน้อยใหญ่แหวกว่ายไปในพื้นที่ไหนก็ได้โดยมีอิสระพันรู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะและอีกอย่างคือที่เนี่ยคนไม่ได้เยอะมากคือจริงๆนักท่องเที่ยวอาจจะพอสมควรนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่เขากว้างใหญ่มากเราสามารถเดินเพ่นพ่านไปตรงไหนก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ส่วนตัวในการที่จะชมธรรมชาติสูงคนนู้นเขาก็ไปชมตรงนี้คนนี้ชมตรงนั้นไม่ได้มาเบียดกันเหมือนหลายที่ที่ไปแบบเหมือนแออัดแย่งอากาศหายใจแบบนี้ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยมันเลยทำให้แพรู้สึกว่าโอ้โหสุดๆอะถ้าใครมาแถวนี้แพก็จะแนะนำว่าให้มาซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้มากๆเลยใกล้กับที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างลาสเวกัสทุกคนรู้จักแล้วก็มุ่งหน้าไปทางนั้นโดยที่ตรงเนี้ยโอ้บางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำอยู่ห่างจากลาสเวกัสประมาณ1ชั่วโมง50ไมล์ขับมาเถอะขอร้องให้มาดูภาพนี้ให้มารู้สึกเหมือนที่แพทได้รู้สึกอะว่ามันอัศจรรย์ขนาดไหน

ซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คน

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่มาอยู่ในส่วนหลังบ้านเขาแล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวาค
0: ่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งถั่วพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่

0: ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองๆไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบผุ่มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ครับ
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10กว่า
0: 10กว่าแผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำล่ะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำ
0: ครับ
1: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค่ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบหนึ่งที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่
1: ะแล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: อ๋อนี่อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับ ใช่

0: แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อะค่ะ
1: ใช้แทนเป็นกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักที่ไม่ได้อยู่กลางแช่
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดค่ะ
1: กระเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู่
1: ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
0: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
1: ่
0: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: วันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้น้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
0: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตา ด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
0: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
3: ครับเดี๋ยวเริ่มจากนี้ครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
3: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็มีลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: พามาทั้งครอบครัวเลย
3: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
3: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังคร
3: ับ ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
3: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
1: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
3: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก็
1: มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
3: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
0: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสไงเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไงนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
0: อันนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
1: ครับ
4: น้ำฟันเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
1: ครับผม
4: เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
4: ชุดนี้ชุดประจำตัว
5: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
5: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยครับ
5: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องลังหวานนี่จะเป็นแบบ
5: นั่นแหละ
1: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีปิ่นโตเดี๋ยวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องลังหวานล่ะครับ
6: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
6: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
6: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอกครับ
4: วันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่าย
1: นี่ฮะภารกิจ ก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: สองถ้วยครับ
1: โอเคสามสี่
0: ครับ
1: ช้อนไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค
0: ่
1: ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อบแก๊บอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได้ค
3: ่
1: ะ
3: ครับแล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอาทั้งกล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้แล้วกันครับ
1: เออเอาเดี๋ยวได้เลยเอ้าใช่ๆถึงนี่ทันอ้าวไม่อ๋อ
6: ไม่ต้อง
1: จริงๆอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทําหมอนผู้ป่วยติดเตียง
3: คือไหนๆเค้าใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทําอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทําอะไรต่อได้
3: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: ตอนนี้เราเป็นชาวฟรีนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: ก็คือกระดาษเนี้ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
3: ร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
7: เอาใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันขึ้นให้ได้ขอบคุณมากเลย
8: ชุดก็มี130 40 100
1: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
3: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำยังไง
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
3: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้ววันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
3: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเอาให้ถูกต้องแล้ว
7: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของแล้วก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
3: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปหุ่ยร้อน
1: อ้าวร้อนเหรอ
3: ร้อนอ่ะลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาดูนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลย
9: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้

0: ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: ถูกต้องค่ะ
3: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
2: 45ชิ้นค่ะ
1: นี่นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
4: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
4: เท่าไหร่
1: ครับ
2: กี่
1: ชิ้นครับ
2: 66ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดเป็นร้อยกว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงนะครับ
4: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยคร
1: ับ
4: ที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจก
1: ครับ
4: มันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเขาถามพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็รับดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเน
1: ี่
0: ยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่จะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกัน
0: คุณ
1: ผู้ชมมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของมาก
0: เจ้าของเจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งบนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
0: ับ รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
2: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
2: ใช่ครับ
0: มาคัดมาไว้ที่เรานะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
2: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
2: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
2: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
2: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
2: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
2: ครับ
0: ได้ว่าเนียนดีกว่า
2: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มี

0: ประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
1: สไตล์ใหม่ๆ
0: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
2: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
0: ใช่ครับ
2: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
0: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
2: โต๊ะประชุมเหรอ
0: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
2: ็
0: ค
2: ือ
0: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
2: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
0: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
2: ไม้สักมันเหลือง
0: ใช่ครับ
2: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
0: ใช่ครับ
2: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
0: ใช่
2: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี้
0: ใช่ครับ
2: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
0: ใช่ครับ
2: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
0: จริงๆแล้วมันเกิดจากการให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันออกครับ
2: ครับ
0: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
2: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเกิน
0: ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้างอะไรอย่างเง
2: ี้ย
0: ครับช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
2: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
0: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
2: ใช่แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
2: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
0: ใช่ครับ
2: ต้นทุนมันไม่สูง
0: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
2: แต่เราก็ยอมไง
0: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
2: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
1: เขาเน้นค
2: ุ
1: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
2: ไม่มองใจบอกไม่ยอม
1: ใช
0: ่ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: ก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลายไม้สวยงามนั่นเอง
0: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
2: เงี้ย
0: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
2: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
2: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลายร้อยปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
2: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะ
2: อ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชื้อโหด
0: ใช่ครับให้มันอ่อน
2: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
1: ใช่คร
2: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
2: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
2: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
2: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
2: ดูธรรมชาติมากๆ
0: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
2: คือครับ
1: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างที่ชุมชนอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
2: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
2: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
2: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
2: ไม่ได้
0: ใช่ครับ
2: เพราะแจวไม่ยอม
0: ใช่ครับ
1: แจวไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมกันนะว่า
2: ไม่ยอมเ
1: ป็นคิวซี
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
2: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่ใช่
1: ใช
0: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
2: ันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบลวดลายมันเข้ามาเป็นอยู่แล้วเงี้ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะคัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
1: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆอะไร
2: เขาไปได้มากกว่านี
1: ้ใช่ครับ
2: มีศักยภาพมากกว่านี้
1: เข้ามาเจอให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
2: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
2: กำกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
2: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีทั้งวันเลย
1: บางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือเปล่า
2: ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละ
0: ใช่ครับ
2: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
2: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือแล้วมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
2: ยอมเพราะอดทนว่ะจริงๆๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอย่างเนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถู
2: กมั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมควอลิตี้ของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
2: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
0: ครับจะพาไป
2: อยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
0: ครับ
2: อยู่ป่าววะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
1: หน่อยก็ได้
2: เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับหลานถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
2: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
1: ใช่ใช่
2: เป็นบ้านช่างอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมโอเคเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
1: สตูดิโอ
2: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดย์ไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่นึงเนาะ
0: ใช่ครับอ
2: ันนี้คือเป็นประกอบต
0: ั
2: ดประกอบนู่นนี่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
1: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
0: ใช่ครับ
2: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
0: ใช่ครับ
2: เกินหนึ่งหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
0: ใช่คร
2: ับ หนา
1: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
2: ต้องอบ
1: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
0: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50-60ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
2: จริงจริง
3: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันใหม่เนี่ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหม ในการทําพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราเอาไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
5: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
3: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
6: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้กำหนดแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกลียวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกลียวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดา

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับ อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉัน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมาก
2: ใช่ครับ
0: ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
3: ครับชิ้นใหม่
2: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมุติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
0: ม
3: ั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้างนะครับ
2: ครับ
0: ไปต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนี่บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าไอการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป๊การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะ
0: ไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของใช่
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
0: ให้ดู
2: ใ
1: ช่เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ใช่ๆๆแ
1: บบน
0: ี้เนี่ยรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ยใช่มั้ยเออ
1: จริงๆไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีก็ต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: เคลือบอย่างเดียว
0: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม่
5: ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
4: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
4: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
5: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
4: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
5: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
6: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแผลให้เป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
7: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
6: ่โป๊เดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
7: ที่เราซื้อมานะ
6: อ๋อสีนี่เราแต่งลายหามไม่ได้
7: ครับ
6: ถ้าเป็นสีธรรมชาติวานัทสีโอ๊คือแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
7: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: วันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราถึงพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: ภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผย

แผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษา

0: ฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: เซฟตี้คิดส์ตอนหมวกกันน็อกโอ้อันนั้นละโอ้ยโอ้ยขนมปังเลยไอ้เรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อเลย
2: ไปไหนกัน
1: ซื้อขนมปังให้เรา
2: อยู่ตรงนั้นเลย2คนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
1: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
3: โทรศัพท์ก็เอาไปแล้ว
1: มันก็ไปแล้ว
2: ไม่ต้องเฉยฉายเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
1: โอ้สวมหมวกกันน็อก
2: ไปจัดการเลยค่ะ
1: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยไอ้ถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวพาโซไซไปเลย
2: รถเลยหยุดทั้งคู่
3: ค่ะแม่กระเป๋าตังก็ไปแล้วหมวกก็นักก็ไปแล้วเพื่อนสับก็ไปเอาแล้ว
1: ก็ไปเอามาแล้ว
2: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงนี่รู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
3: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
2: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
1: แม่ถูกใจว่าพ่อก็ว่าแล้วใบใหญ่ๆ
2: นั่นน่ะสิปายไปเอาของหนูมาค่ะ
4: ไม่ไหวเลยเนี่ยเห็นไหมคะ
1: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี
2: ่นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะเห็นไหมคะ
5: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือ2มือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
2: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อเหมือนกันเห็นไหมคะ
1: ไม่ใส่แล้วนั่นหลุดไม่ได้ไงนะ
2: ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
3: แต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
2: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่าม
5: ีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปพันมือใต้คางปุ๊บ
2: ยื่นนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
1: ไม่มีขยักขยักเลย
2: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันดีกว่า
1: เพลงด้วยเหรอ
2: ใช่แล้ว

0: หรือเปล่าคะ
1: แน่นปึกเลยแน่นปึกเลย
0: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะแหมพูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูสานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
0: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็

0: ไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
1: แม่ค่ะ
0: จ๋า
1: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
0: อ่ะไปได้แล้วค่ะ
2: เอาไปถูกใจแล้วโอ้โห

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราจะเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างโป้ยเซียนที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วในทางความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนถือกันว่าไม้นี้เขาเป็นไม้มงคลที่มักนิยมซื้อไปเป็นของฝากตามเทศกาลต่างๆอีกด้วยแหละครับแล้ววันนี้เราก็มาเยือนกันที่ L&P Farm ฟาร์มโป้ยเซียนส่งออกรายใหญ่ระดับประเทศที่มียอดการสั่งซื้อต่อปีแบบถล่มทลายเลยล่ะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยทำไมถึงได้เป็นที่ต้องการจนสร้างรายได้มหาศาลขนาดนี
1: ้ใครเอาตะเกียงมาวางวะเนี่ยมันจะเป็นตะเกียงทองคำซะด้วยรวยแล้วเราลองขัดดูหน่อยสิ
2: อุ้ย
1: มันสั่นได
3: ้โอ้ยเหนื่อยช่วงนี้ให้พรเยอะเหลือเกินเอ้าอุ้ยอินี่จ้านายท่านจ้านายเป็นคนขัดตะเกียงออกมาใช่ไหมจ้าอู้อินี่เจ้านายจ้าแต่ว่าจีนี่เหนื่อยมากช่วงนี้จีนี่ต้องรับใช้ประชาชนเยอะเหลือเกินแต่นายขัดออกมาแล้วนายเป็นนายนะนายมีสิทธิ์จะขอพรได้3ข้อนะจ้านายจ้านายอยากจะได้บ้านนายอยากจะได้รถนายอยากจะได้เงินได้ทองได้เฮ้ยพอยหรือนายอยากจะได้สาวสาวขาวขาวอบอุ่นฉันนะจ๊ะนี่ฉันจัดให้นะจ๊ะเป็นยักษ์จีนี่นะจ๊ะยักษ์ใจดีนะจ๊ะได้ไหมจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการหรอกเรามีโป้ยเซียนอยู่แล้วเรามีอาชีพนี
3: ้ทำไมอะจ๊ะ
1: โป้ยเซียนเรามีทุกอย่างอยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งยักษ์จีนี่เลย
3: โป้ยเซียนมันจะไม่ดีกว่ายักษ์จีนี่ได้ไงอะจ๊ะอีฉันเนี่ยเราไม่ให้ได้ทุกอย่างกันจ๊ะนายจ๋านายจ๋าดูดีๆนายจ๋าได้หมดเลยนะจ๊ะนายไม่เอาเหรอจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการเพราะว่าป้อยเซียนที่เรานี่ให้โชคเราอยู่แล้วเราไม่ต้องการ
3: คือมีป้อยเซียน
1: เราอยากใช่อ
3: ยากขออะไรก็ขอได
1: ้เราอยากให้จินนี่มาทำป้อยเซียนกับเราซะเลยดีฝ่า
3: เฮ้ย hey.
1: จะได้ไม่ต้องไปให้พรใคร
3: อันนี้มันให้พรได้เหรอจ๊ะนายจ๋า
1: ให้พรได
3: ้เป็นความโชคดีเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลใช่ไหมนายจ๋า
1: ทุกอย่าง
3: โอ้ยนายจ๋างั้นจีนี่อยากจะรู้จักวิธีการปลูกจีนี่อยากจะรู้จักว่ามันเติบโตยังไงและจีนี่อยากจะรู้ว่าเคล็ดลับในการขอพรนี่ขอยังไงนายรู้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: บอกได้หมด
3: อุ้ยนายจ๊ะ
1: ให้พรจีนี่ได้ด้วยเนี่ย
3: จริงเหรอ
1: ให้วิชา
3: อุ้ยจีนี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยให้ใครแล้วต่อไปจีนี่เอาบ้างเฮ้ยไปจ้ะนายจ๋าไปดูกันดีกว่าว่ามันทำยังไงกันนั้นจ๊ะนายจ๋า
1: ได้
3: ไปจ้ะนายจ๋าอีดีนะจ๊ะนายจ๋า

0: นี่ระจัดต้นไม้ที่นายบอกว่าสามารถจะให้พรได้สามารถจะให้โชคลาภได้แล้วจะทำให้จีนี่อีนี่ไม่ต้องเหนื่อยละจ้ะ
1: ใช
0: ่แปลกจังไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรละจ้ะนายจ๋า
1: ต้นปวยเซียน
0: ปวยเซียน
1: ใช่
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: โชคทั้ง8แปลว่าเป็นเทพทั้ง8องค์ปวยเซียน
0: นายจ๋านี่นายโกหกจีนี่ละจ้ะปวยเซียนนี่จีนี่รู้จักน่ะปอยเซียนเป็นยาดมนะจ๊ะนายจ๋าไม่ใช่ต้นไม
1: ้แต่ที่นี่คือปอยเซียนคือต้นไม้
0: ปอยว้าวที่นี่ปอยเซียนคือต้นไม้
1: ใช่มีดอกสวย
0: มีดอกสวยงามเอ้างั้นนายไปไงมาไงล่ะจ๊ะถึงได้รู้จักเจ้าต้นปอยเซียนนี่ได้ล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ปอยเซียนเป็นไม้โบราณ
0: เป็นไม้โบราณ
1: ของคนไทย
0: อ๋อเป็นไม้โบราณของคนไทย
1: ใช่ไม้สิริมงคล
0: อ่ะ
1: เป็นไม้มีให้โชคลาภวาสนาเป็นสิริมงคลในบ้าน
0: อ้าวแล้วมันจะเป็นสิริมงคลได้ยังไงล่ะจ๊ะฮะมันเป็นความเชื่อมันเป็นไงครับนายจ๋า
1: ความเชื่อ
0: ยังไงอ่ะจ๊ะ
1: ความเชื่อความเชื่อของคนโบราณก็คือว่าปวยเซียนช่อนึงออกดอก8อีกต้นนึงออก16เขาก็มาบวกกัน816ถูก
0: นายจ๋า
1: ใช่ไหม
0: แบบนี้ประดันเงินทองมาในช่วงพริบตาแค่วันที่1และวันที่16ของเดือนใช่ไหมนายจ๋า
1: เป็นสมัยโบราณ
0: โบราณนะนายโบราณนะจ๊ะ
1: สมัยนี้ต้องทำจำนวนมากๆเท่านั้นถึงจะได
0: ้การที่มันออกดอก8ดอก16ดอกหรือหนักๆไปถึง32ดอกเนี่ย
1: 64ก็มี
0: 64ก็มี
1: ใช่ครับ
0: โอ้นายจ๋าแบบนี้มันจะมีไหมประเภทแบบแปลกอ่ะอยากออกแค่7ดอกเงี้ยมีไหมมีไหมจ้าได้จ๋า
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ต้องออกเป็นคู่ตลอด
1: เลขคู
0: ่โอ้โหได้จ๋าแบบนี้คนก็เลยนิยมปลูกกันใช่ไหมจ้าได้จ๋าเพราะมันเป็นเลขสี่มงคลทั้งนั้นเลย
1: ใช
0: ่โอ้แบบนี้นี่เองล่ะเขาถึงแม่ได้รับความนิยม
1: ใช่ครับ
0: นายจ๋าช่วยเล่าให้จีนี่ฟังหน่อยได้ไหมจ้าว่านายเนี่ยเริ่มชีวิตการเป็นเกษตรกรได้ยังไงเคยทำอะไรมาก่อนไหมจ๊ะนายจ๋า
1: สวนส้มบางมดดีเด่นตรงสวนส้มบางมด
0: นายทำสวนส้มมาก่อน
1: ตอนเด็ก
0: แล้วจากส้มบางมดทำไมไม่ทำต่อจ๊ะทำไมนายมาปลูกเสีย
1: เลยน้ำเค็ม
0: น้ำมันเค็ม
1: น้ำเค็ม
0: นายชิมเองเหรอจ๊ะ
1: อยู่ใกล้ทะเล
0: อ
1: ยู่ใกล้ทะเลครับ
0: มาน้ำก็เลยเค็ม
1: น้ำเค็มปลูกเลี้ยงไม่ได
0: ้เลี้ยงไม่ได
1: ้ครับ
0: อ้าวแล้วจะปลูกเสียทำไมมันถึงสู้น้ำเค็มล่ะ
1: เป็นไม้กระแล้วมันใช้น้ำประปาได
0: ้
1: ในการกักเก็บครับ
0: เป็นคือ
1: เราไม่ได้ใช้น้ำจากในลำคลอง
0: ไม่ใช้น้ำเยอะ
1: ใช
0: ่อ๋อกี่ปีแล้วจ๊ะที่ทำมา
1: ถ้าเกิดนับกันเต็มๆก็25ปี
0: 25ปี
1: เยอะไหม
0: 25ปีสั่งสมประสบการณ์เห็นนายบอกว่าต้องขยาย
1: ขยาย
0: ขยายมันถึงจะดี
1: ขยายทำจำนวน
0: อ๋อทำจำนวนยิ่งเยอะยิ่งดีย
1: ิ่งดี
0: นายปลูกได้ขยายได
1: ้ถูกต้อง
0: โอ้โหจีนี่ว่านายต้องมีเหตุผลถ้าเกิดว่าปลูกเพื่อความสวยงามก็ปลูกแค่ต้น2ต้นตามที่ชอบถ้าปลูกเยอะขนาดนี้นายปลูกไปทำไมจ๊ะนายจ๋า
1: ก็ให้ทำดอกขายในประเทศด้วยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วย
0: นายขายเฮ้ยนายระวังติดคุกกันจ๊ะเดี๋ยวนี้เขาว่าคนเสพตายคนขายติดคุกกันจ๊ะนายอยู่ในประเภทคนขายนะจ๊ะ
1: เราขายปวยเซียนเราไม่ได้ขายสิ่งผิดกฎหมาย
0: อันนั้นมันสิ่งผิดกฎหมายจ้ะนายจ๋าจีนี่ล้อเล่นนั่นก็หมายความว่านายขยายพันธุ์เยอะเพื่อไปขายรวยไหมนาย
1: ไม่ถึงกับรวยนะแต่ว่าอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได
0: ้ดุ๊กดุ๊กดานได้เหมือนจีนี่เลยแบบนี้นายจ๋าช่วงเวลาพีคๆเนี่ยนายเคยขายได้มากที่สุดนี่ถ้ารายได้เดือนเท่าไหร่ได้นายจ๋า
1: ก็น่าจะเป็นหลัก6
0: 6หลัก
2: ว้าว
0: นายจ๋าจินนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วจินนี่
1: มาทำปอยเซียนดีกว่า
0: ทำปอยเซียนดีกว่าใครอยากได้อะไรจินนี่เอาตังค์ให้เขาไปอ่ะเหนื่อยไปหาให้เขาแล้วอ่ะเฮ้ยนายจ๋างั้นวันนี้พาจินนี่ไปดูหน่อยดิจ๊ะว่าเจ้าปอยเซียนเขาทำกันยังไงนะจ๊ะนายจ๋าไปเลยจ๊ะนายจ๋าเอา
1: ต้องลงตะเกียงไหม
0: ลงตะเกียงกลับกันนี่ไหมจ๊ะนายเคยลงตะเกียงยังยังไม่เคยดิในชีวิตอ่ะ
1: ยังเลย
0: มีใครเคยพาลงตะเกียงหรอ
1: ยังเลยครับ
0: อ้าวโอเคนายจ๋างั้นลงตะเกียงกับจีนี่จ๊ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วไป

าสนใจไม่ใช่เล่นเลยนะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกโปยเซียนเนี่ยเพราะนอกจากความสวยงามและความเป็นสิริมงคลแล้วรายได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดกันว่าเขามีวิธีปลูกและดูแลเจ้าต้นไม้เล็กๆเหล่านี้ได้ยังไงถึงให้ผลผลิตได้สวยงามและก็สร้างรายได้มากมายก่ายกองขนาดนี้รู้หรือไม่โปยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนาม

0: รู้หรือไม่โป๊ยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนามเนื่องจากลักษณะลำต้นมีหนามอยู่รอบมีช่อดอกอยู่บนยอดหรือปลายกิ่งเสมือนเป็นมงกุฎนอกจากนี้ยังมีความเชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเช่นกรุงเทพเรียกไม้รับแขกเชียงใหม่เรียกไม้ระวิงระไวพระเจ้ารอบโลกหรือว่านเข็มพระอินทร์ส่วนแม่ฮ่องสอนเขาก็จะเรียกกันว่าว่านมุงเมืองนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่ LNP Farm ฟาร์มโป๊ยเซียนส่งออกที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพิสิทธิ์อดีตเกษตรกรผู้ปลูกส้มได้อย่างไม่น่าเชื่อพิสิทธิ์เขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกจะต้องโป๊ยเซียนอย่างไรให้ได้ผลผลิตน่ารักน่ารักและก็สวยงามเป็นสิริมงคลกันขนาดนี้โอ้ยไปชมกันเลยครับ
1: โอ้โหแหมมายืนเท่อินีจ้านายจ๋าอุ้ยตะเกียงของฉันต้องพกเอาไว้อย่าไปไหนมาไหนไม่ได้
2: เด
1: ี๋
2: ยวหาย
1: นายจ๋านี่นายจะสอนฉันปลูกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช
1: ่ก่อนที่นายจะสอนฉันปลูกเนี่ย ฉันอยากถามนายก่อนว่าจริงๆแล้วเจ้าโป๊ยเซียนเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์หรอเจ้านายจ๋า
2: โป๊ยเซียนมีรวมๆกันน่าจะถึง300สายพันธุ์ณตอนนี
1: ้300สายพันธุ์เลยนายจ๋าโอ้โห
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กด้วย
1: ดอกใหญ่ก็ส่งนานหน่อยดอกน้อยนี่ก็ส่งแป๊บเดียวก็หมดแล้วแค่ไม่ใช่เงินกู้จะได้จ๋าดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกเล็ก
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
1: ดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
2: ใช่อ
1: ย่างที่นายบอกฉันใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
1: บางทีดอกเล็กมาได้หลายดอกดอกใหญ่เนี่ยมีไม่กี่ดอกแต่สวยงาม
2: ใช่
1: พันธุ์ที่เขานิยมกันมากๆอาจารย์นายจ๋ามันคือพันธุ์อะไรจ๊ะ
2: โป๊ยเซียนจะนิยมแทบทุกสายพันธุ์นะครับและแต่สีดีกว่าสีที่ชอบก็คือสีแดง
1: สีแดงนี่คือสีมงคลนะจ๊ะนายจ๋า
2: ถูกแพงต้องแดงไว้ก่อน
1: นั่นหมายถึงสีแดงนี่ฮิตสุด
2: สีแดง
1: สีอื่นๆล่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดในฟาร์มเชือกหรือว่าทั่วไปที่สีที่ขายดีคือสีแดง
1: สีแดงจ๊ะนายจ๋า
2: ลองลงมาก็ชมพูแต่ส่วนใหญ่จะลูกค้าจะนิยมสั่งรวมสี
1: หมายถึงในต้นเดียวเอาหลายสีจ๊ะ
2: ไม่ได้ก
1: ็
2: คือว่าสีละพันสีละ500หลายสีเราจะคละ
1: กันไปคละ
2: กันไปโป๊ยเซียนจะสวยทุกสีครับ
1: แล้วอย่างนี้เนี่ยดอกที่เขานิยมกันเป็นดอกไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กจ๊ะนายจ๋า
2: น่าจะเป็นดอกใหญ
1: ่ดอกใหญ
2: ่ดอกใหญ
1: ่สวยกว่านะจ๊ะนายจ๋า
2: ใช่ครับ
1: คนก็เลยนิยมมากกว่า
2: ครับ
1: อ๋อ
2: แต่ถ้าเกิดดอกเล็กคนก็ชอบก็ขายได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นที่สวนเราจะมีหลากหลาย
3: โป๊ยเซียนก็ที่เขานิยมมากก็เรื่องโทนสีนะครับสีแดงสีชมพูสีขาวแล้วก็สีส้มสีใกล้ๆสีม่วงมีหลากหลายสีครับที่เขานิยมฮะครับแต่ประเทศที่เขาจะต้องการจะสั่ง
1: ที่สวนนี้กี่พันเจ้านายจ๋า
2: ชนิดใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
2: 200-300ชนิด
1: โอ้โหนี่ก็เกือบครบนะจ๊ะนาย
2: ก็เอารวมไม้เก่าไม้ใหม่รวมเก็บอนุรักษ์ด้ว
1: ย
2: อนุรักษ์ด้วย
1: ไม้เก่าไม้ใหม่คืออะไรจ๊ะนายจ๋าไม่เข้าใจ
2: ไม้เก่าก็หมายถึงว่าไม้เมื่อ20ปีหรือเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: หมายถึงต้นพันธุ์ของเขาเหรอจ๊ะนายจ๋า
2: สีสันชนิดพันธ
1: ุ์อ๋อมันเกิดมานานแล้ว
2: นานแล้วแต่เราอนุรักษ์พยายามเก็บรวมไว้แล้วก็ไม้ใหม่ด้วยไม้ใหม่เราก็ทำ
1: แบบนี้อ่ะระหว่างไม้เก่ากับไม้ใหม่เนี่ย
2: ครับ
1: อะไรเนี่ยมันราคาสูงกันจ๊ะนายจ๋า
2: ที่สวนจะถ้าเกิดพูดถึงในโซนต่างประเทศแล้วไม้เก่าไม่มีปัญหาครับเก่าของเราใหม่ของเขา

0: าของเราใหม่ของเขา
1: ใช่
0: และอย่างในประเทศอาจารย์นายจ๊ะ
1: ในประเทศเขาจะนิยมแต่ของใหม่แต่ว่าใหม่เราก็มีก็อีกราคาหนึ่งว่าไปแต่ของเก่าเราไม่ต้องรีบทำจำนวนอะไรมากคือเราเอาทำไม้ที่เรามีอยู่ทำจำนวน
0: แต่อนุรักษ์เอาไว
1: ้อนุรักษ์
0: เผื่อวันไหนเขาจะกลับเล่นของเก่าอีก
1: ขายแพงด้วยนะ
0: นั่นไง
1: ของเก่า
0: แบบนี้วิธีการปลูกเป็นไงจ๊ะนายจ๋า
1: ได้ได
0: ้อันนี้อะไรจ๊ะนายจ๋า
1: อันนี้โปยเซียน
0: โปยเซียน
1: โปยเซียนชนิดน
0: ึงต้นน้อยขนาดนี้จ๊ะนายจ๋า
1: อันนี้เป็นโปยเซียนดอกเล็ก
0: เบบี้เหรอ
1: ดอกของเขาจะเล็ก
0: ดอกเล็กเป็นต้นชนิดพันธุ์ดอกเล็ก
1: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะสาธิตเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับ
0: ไม่นายจ๋าแล้วมันจะขึ้นมาเป็นต้นๆอย่างนี้คือต้องใช้อะไรนะนายจ๋า
1: ปลูกไปผสมกับมะพร้าวกับเมล็ดแล้วก็ดินที่โปยเซียนต้องการคือดินใบก้ามปูก้ามปูหรือจามจุลีถ้าเกิดมีสเต็ปหนึ่งนี่ไม้ในประเทศก็ปลูกดินแต่ถ้าเกิดไม้ส่งต่างประเทศมันก็ต้องปลูกขุยมะพร้าว
0: ปลูกขุยมะพร้าว
1: ขุยมะพร้าวบางประเทศเขาต้องการเอาเครื่องปลูกไปด้วยดินไม่สามารถที่จะเอาไปได
0: ้
1: เราก็ต้องปลูกขุย
0: ปลูกขุย
1: แต่หลักใหญ่แล้วจะแนะนำให้ลูกค้าแบร์รูท
0: แบร์รูทคืออะไร
1: สลัดรากออกหมดเลยล้างราก
0: เอาแต่ต้น
1: เอาแต่ต้นใช่
0: ไม่เอาดินเอาขุยอะไรไปเลย
1: ไม่เอาไม่เอา
0: อันนี้ปลอดภัยเข้าไปได้ 100%
1: ถูกต้อง
0: แล้วกว่ามันจะขึ้นต้นงี้นายปลูกเม็ดหรือนายปลูกต้นหรือนายปักกิ่งหรือนายเซี่ยงไฮ้หรือนายจูไห่กับฮ่องกง
1: ตัดชำ
0: เนี่ย
1: ปักชำ
0: ใช้วิธีการตัดแล้วก
1: ็
0: ปักชำ
1: ใช่ครับ
0: ปักชำเป็นข้อเล็กๆ
1: ใช่
0: ข้อประมาณขนาดนั้นจะ
1: ครับประมาณน่าจะอยู่ประมาณ3นิ้วถึงประมาณ 7-8 เซน
0: ก็คือประมาณนี้นะจ๊ะนายจ๋า
1: ถูกต้องครับ
0: ไซส์ประมาณนี้ปั๊บมาถึงปักไปเลย
1: ใช่ครับ
0: รูเล็กๆอย่างนี้
1: ใช่
0: แล้วมันก็งอกรากงอกใบ
1: ใช่งอกรากเจริญเติบโตไม่มากเพราะว่าเราจะไม่ปนปุ๋ยมันจะไม่ใส่ปุ๋ยให้มันโตช้า
0: โอ้นายจ๋านายไม่ใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็โตได้จ๊ะนายจ๋า
1: ได้คือไม่ต้องการให้มันโตถ้าเกิดเราต้องการให้มันโตเราก็จะใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยให้มันกินครับระวังนะลองปลูก
0: นายไม่ส่งโคนให้ฉันถือนายส่งตรงหนามให้ฉันจับโอ้นายจ๋าวิธีการขยายพันธุ์เจ้าต้นโปยเซียนนี่มันก็ไม่ยากแหละครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เรานำต้นโปยเซียนที่โตเต็มวัยมาตัดเป็นท่อนละประมาณ3นิ้วครับแล้วก็ปักลงไปในขุยมะพร้าวไว้ประมาณ1เดือนแล้วจึงย้ายมาเลี้ยงต่อในกระถางโดยการนำดินก้ามปูหรือดินจามจุรีมาผสมกับกาบมะพร้าวใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้ปลูกครับแล้วก็นำต้นโปยเซียนที่เราได้เตรียมเอาไว้เนี่ยเอาเขามาปักลงไปในดินให้พอปิดรากมิดหลังจากนั้น 1-2 เดือนครับเขาก็จะเริ่มแตกกอออกเป็นพุ่มสวยงามแล้วล่ะครับส่วนวิธีการให้น้ำเนี่ยก็ให้ตามฤดูกาลและก็ความเหมาะสมเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็ให้รดน้ำวันละครั้งไปเลยส่วนถ้าเป็นหน้าฝนที่มีปริมาณน้ำเพียงพอก็ไม่ต้องรดได้เลยแหละครับ
2: แบบนี้เลย
1: ครับ
0: แล้วก็ปล่อยเขาไว้ได้เลย
1: ปล่อยไว้เลยเลี้ยงประมาณ1เดือนถึง2เดือนก็สวยก็ไปจำหน่ายได้เลย
0: แล้วเขาจะแตกยอดออก
1: เป็นกอเลยครับเป็นกอเลย
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ปุ๋ยล่ะจ๊ะเขาชอบปุ๋ยอะไรจ๊ะนายจ๋า
1: ถ้าเกิดหาเอาหาง่ายๆ16ก็ได้ครับ
0: อ๋อเป็นสูตร16 16 16
1: ใช่ครับ
0: ไม้ดอกก็จะชอบให้น้ำให้ปุ๋ย16 16 16
1: ครับ
0: แล้วต้องมีฟิตปังอะไรเข้าเป็นพิเศษไหมจ๊ะนายจ๋า
1: ก็ถ้าเรานั่นเราก็ใช้ปุ๋ยฉีดทางใบ
0: ปุ๋ยฉีดทางใบ
1: ก็เป็นปุ๋ยเร่งดอกฉีดทางใบให้เขากินสเปรย์อาทิตย์ละ1ครั้ง
0: เขาก็จะกินทางใบด้วย
1: ใช่ครับใบก็จะสวย
0: เออแล้วนายจ๋าโปยเซียนเนี่ยเขามีไหมว่าเขาชอบฤดูหนาวมากกว่าหรือชอบฤดูร้อนมากกว่าหรือชอบอะไรเงี้ย
1: โปยเซียนโปยเซียนจะสวยที่สุดต้องประมาณธันวามกราหน้าหนาวจะสวยมาก
0: แล้วจ๊ะ
1: แต่โปยเซียนออกดอกทั้งปีแต่ถ้าสวยที่สุดต้องหน้าหนาว
0: สะพรั่งที่สุด
1: ครับเต็มรูปเต็มรูปแบบ
0: หน้าหนาวเขา
1: หน้าหนาวครับ
0: แล้วร้อนเขาได้ไหม
1: ร้อนได้เลย
0: ร้อนงามเลย
1: คือโปรเซียนจะไม่สวยก็คือช่วงหน้าฝน
0: ทำไมได้ไงจ
1: ๊ะฝนจะทำให้ดอกช้ำครับเสียมีเชื้อราได
0: ้ช่วงธันวาเป็นต้นไป
1: สุดยอด
0: สุดยอดแน่นอน
1: ครับ
0: โปรเซียนจะงดงามแบบนี้นายจ๋าแล้วนายขายแบบนี้เลยหรือว่านายต้องปลูกก่อนกี่ปีอะไรยังไงจ๊ะนายจ๋า
1: อย่างนี้จะไปตั้งไว้ให้โดนแสงโดนแดดทิ้งไว้ประมาณสัก2เดือน
0: เขาชอบแดดจัดหรือแดดร่มเหรอจ๊ะนาย
1: โปรเซียนจริงๆแล้วแดด 100%
0: แดด 100% เลย
1: ที่สวนจะเน้นแดด 100%
0: เพราะว่าอะไรจ๊ะนายจ๋า
1: สีจะดี
0: สีดีกว่า
1: สีจะดีแล้วทำให้ต้นไม้ที่เรา ขายตลาดเมืองไทยเข้าไปเพราะว่าชาวบ้านไม่มีสแลนไม่มีหลังคาเขาไปตั้งหน้าบ้านข้างบ้านอยู่ได้หมด
0: อยู่ได้หมด
1: สบาย
0: เพราะเขาคุ้นเคยเขาโตมากับสิ่งน
1: ี้ใช่ครับ
0: แบบนี้เขาก็จะอยู่อีกนานกี่นานกว่าจะออกดอกจะนายจ๋า
1: 2เดือนครับ
0: 2เดือนนะออกดอกเลย
1: ขายแล้วครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับผมแล้ว
0: 2เดือนปล่อยได้เลย
2: ปุ๋ยเซียนปลูกไม่ยากหรอกครับปุ๋ยเซียนนี่การปลูกก็มันชอบปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกนะแล้วก็หรือมูลสัตว์ต่างๆผสมกับใบก้ามปูมันก็ปลูกไปแล้วก็มีโอกาสจะโตเร็วด้วยครับบ้านเราที่ถ้าสนใจจะปลูกก็ทำได้ครับแต่เราก็ต้องศึกษาหน่อยครับว่าปุ๋ยเซียนเนี่ยเขาจะต้องการอาหารแบบไหนพวกปุ๋ยคอกแบบไหนเราต้องศึกษาก่อนแล้วก็ปลูกครับก็ไม่ยากหรอกครับถ้ารู้แล้ว
0: แต่ว่าแต่ทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยนายทำคนเดียวเหรอจ๊ะ
1: ใช้คนงานครับ
0: ต้องมีคนงานใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
1: ให้ผมทำเองไม่ไหวครับ
0: งั้นรายละเอียดพวกนี้จินนี่ขอบันทึกเสียงไว้นะจ๊ะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นตะเกียงบันทึกเสียงด้วยเดี๋ยวจะไปอัดเสียงนายหน่อยว่าใช้ยังไงใช้กี่คนและคนต้องทำอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋าน ี่รุ่นนี้เป็นMP3 ตัวใหม่ล่าสุด
1: แล้วอย่าขัด
0: ฮะ
1: อย่าขัด
0: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
1: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
0: ท่านจะพูดถึงปัจจัยหลักๆที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามเป็นทุนเดิมแล้วยังต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานแล้วก็โรคภัยต่างๆพี่สิทธิ์แห่ง L&P Farm เองเขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนั้นทั้งหมดจะถูกเปิดบทเปลือกช่วงหน้าครับ

0: รู้หรือไม่ชาวจีนสมัยก่อนปลูกป๋อยเซียนไว้เพื่อเสี่ยงทายป๋อยเซียนถือเป็นไม้มงคลและเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่งในประเทศจีนสมัยโบราณนับพันปีมาแล้วผู้ปลูกป๋อยเซียนต้องเป็นฮ่องเต้หรือพระราชวงศ์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นโดยปลูกเพื่อใช้เสี่ยงทายทำนายดูโชคชะตาวาสนาว่าผู้ปลูกจะมียศอำนาจวาสนายืนยาวสักปานใดถ้าผู้ปลูกปลูกแล้วเจริญงอกงามให้ดอก 8-32 ดอกก็จะบ่งบอกว่าผู้ปลูกนั้นจะมีบุญบารมีวาสนาเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าปลูกแล้วต้นโป๋ยเซียนเหี่ยวเฉาไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยแสดงว่าผู้ปลูกนั้นจะตกต่ำชีวิตอับเฉาอีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เนี่ยเราจะกลับมาเพื่อไขปริศนาแห่งความสำเร็จของ L&P Farm กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการจัดการคนงานและดูแลเจ้าต้นโป๋ยเซียนอย่างไรให้เขาเนี่ยออกดอกสวยๆและก็ไร้โรคภัยแบบนี้กันละครับ
1: มาแล้วจ้ะนายจ๋าโอ้โหนายจ๋านี่จีนี่ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าการจะปลูกต้นไม้ต้นโป๋ยเซียนมันง่ายขนาดนี้จ้านายจ๋า
2: ไม่ยากเลยถ้าเข้าใจนิสัยของเขา
1: แล้วนายจ๋าพูดถึงสวนแห่งนี้ดีกว่า
2: ได
1: ้ปลูกโป๋ยเซียนเนี่ยนะปลูกขนาดสวนพื้นที่เท่าไหร่จ้าเนี่ย
2: แปลงนี้10 ไร่
1: คร
2: ับ
1: แสดงว่ามีแปลงอื่นอีก
2: มีอีก2แปลงครับ
1: มีอีก2แปลงอีกแปลงนึงเท่าไหร่อ
2: ีกแปลงเป็นแม่พันธุ์ประมาณตรงนั้น3ไร
1: ่3ไร่จ้ะ
2: 3ไร่แล้วก็แปลงใหญ่20ไร่
1: โอ้ยนายจ๋าประมาณ33ไร่นะจ๊ะนายจ๋า
2: ประมาณนั้นแต่ก่อนมากกว่านี้นะแต่ก่อนมากกว่านี้ไปอีก10ไร่แต่มันไม่จำเป็นอะไรเราย่อขนาดลงมาครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเยอะลูกน้องก็ต้องเยอะตามรายจ่ายก็มากขึ้น
1: ปัจจุบันนี้33ไร่อ่ะจ๊ะนายจ๋ามันแบ่งเป็นพื้นที่ทำอะไรบ้างจ๊ะ
2: อ๋อเป็นแปลงของส่วนแม่พันธุ์แม่พันธุ์นี่เข้าไปจะ2แปลงอยู่แล้วแล้วก็เป็นไม้ในประเทศ1แปลงเต็มๆพร้อมแม่พันธุ์
1: จ้ะ
2: แล้วก็อีกแปลงนึงก็เป็นไม้อย่างที่เห็นนี่ก็คือไม้ในประเทศในประเทศก็ไม่ทิ้งครับเพราะว่าในประเทศความต้องการโป๋ยเซียนอย่างต่อเนื่อง
1: อย่างต่อเนื่อง
2: ครับเพราะคนทำที่น้อย
1: นายจ๋าแบบนี้สวนนายเองเนี่ยใช้คนงานกี่คนจ้ะตอนนี
2: ้ณตอนนี้คนงานตอนนี้น้อยลงแล้วครับประมาณ26
1: 26คนนายจ๋าแบ่งหน้าที่กันยังไงแจ๊คคนเยอะอีก
2: ทุกคนคือผมจะวางงานคนไหนทำอะไรก็ทำหน้าที่นั้นทำให้ชำนาญทำให้รู้แล้วก็ให้เขาไปเรียนรู้เองแล้วก็ดูงานเอาแล้วก็

0: ที่นี่จะมีกฎก็คืองานขึ้นอยู่กับเงินเดือนฝีมือดีเงินเดือนเพิ่มใช้เงินเป็นตัวกำหนดงานที่เราจะได้รับครับ
1: จะได้มีกำลังใจกระชุ่มกระชวย
0: คนละเอียดคนทำงานรอบคอบกินเงินเดือนอีกสเต็ปหนึ่งครับขอให้ในเวลางานของผมเป๊ะจบนอกเวลางานไม่มีปัญหา
1: แล้วตัวนายเองอ่ะจ้าวันๆนายทำอะไรอ่ะจ้ะนายจ๋า
0: ผมเป็นทุกอย่างเลยมั้งครับตั้งเป็นตั้งแต่หัวหน้ายันคนขับรถส่งของผมก็ส่งเอง
1: จ้านายจ๋า
0: ครับ
1: คุมลูกน้องส่งจะนายจ๋า
0: ส่งไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องงานที่ส่งคือเป็นงานขับรถซึ่งลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาว
1: เป็นชาวต่างชาติ
0: ชาวต่างชาติของเรา
1: เป็นชาวต่างชาติจ้านายจ๋า
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นขับรถส่งอะไรส่งเนี่ย
0: ความละเอียด
1: จะไปเจอลูกของลูกค้า
0: เจอลูกค้าก็จะเปิดผมกับแฟนแล้วก็ได้ลูกมาช่วยก็แบ่งหน้าที่กันไป
1: ฉะนั้นหน้าที่หลักๆของนายก็คือบริหารจัดการสวนทั้งหมด
0: ทั้งหมดครับ
1: แล้วก
0: ็สั่งซื้อจัดซื้อว่าอะไรขาดก็จะซื้อเข้ามาจะมองเห็นงานนะครับมองรู้ว่าจะขาดอะไรจะใช้อะไรเอาเข้ามาอย่าให้ขาดเพราะคนงานต้องทำงานต่อเนื่องทุกวัน
1: แต่อยากจะรู้จังเลยว่าสิ่งไหนที่อยู่ในเรื่องของการจัดการแล้วนายต้องให้ความสำคัญมากนายต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วจ้านายจ๋า
0: คนงานครับคนงานคือกำลังสำคัญของเรา
1: จ้ะ
0: เราก็ต้องดูแลเขาครับดูแลเขาทางด้านการเงินการบริหารเขาจะเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเรานะพวกนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นตรงนั้นอยู่แล้วครับลูกน้องสำคัญครับในเมื่อเราสวนเราเยอะต้นไม้เรามีการทำงานเยอะๆต้องมีแรงงานครับแรงงานสำคัญครับแรงงานแล้วก็คนซื้อคนซื้อก็สำคัญนะครับทำแทบตายไม่มีคนซื้อก็อยู่ไม่ได
1: ้ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยประมาณ 24-25 ปีจ้ะนายจ๋า
0: ครับ
1: เราเคยมีวิกฤตอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับสวนโพสเซนของเรา
0: สวนก็จะมีหวาดเสียวตอนปี54น้ำท่วม
1: จ้ะนายจ๋าเป็นไงจ๊ะ
0: แต่ทางสวนเราก็รอดมาได
1: ้ปลอดภัย
0: วุดวิด
1: อ๋อน้ำเข้ามาบ้างแต่ไม่ท่วม
0: ไม่ครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันพระราม2ถนนพระราม2กั้นไว
1: ้
0: ในทะเล
1: น้ำก็ลงทะเลหมดเลยจ้ะนายจ๋า
0: คร
1: ับ รอดมาได
0: ้รอดมาได้คร
1: ับ
0: รอดมาได
1: ้วิกฤตเศรษฐกิจแล้วจ้านายจ๋า
0: วิกฤตเศรษฐกิจของผมไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กครับธุรกิจขนาดเล็กจะอยู่ได
1: ้โรคอ่ะจ๊ะแมลงเหรอจ้านายจ๋า
0: แมลง
1: มีไหมศัตรูของโพสเซียจ้านายจ๋าม
0: ากแมลงมากครับผมแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาก็เพราะว่าเรากันก่
1: อ
0: นป้องกันก่อนที่มันจะเกิดระบาดเยอะก็มีการง่ายๆก็คือขยายฟาร์มก็คือการฉีดยาฆ่าแมลงเดือนนึงอย่างน้อยๆ2ครั้งเพื่อป้องกันก่อนที่มันจะเกิด
1: จริงๆคือต้องฉีดก่อน
0: เพราะว่าของเราจะต้องไม่มีแมลงครับเพราะสวนเราส่งต่างประเทศครับ
1: อย่างศัตรูเรื่องแมลงเนี่ยที่มันทำร้ายโพสเซียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแมลงอะไรจ้าในก
0: าจะเป็นพวกเพลียถ้
1: าเพลียนอนอยู่บ้านสิไม่ต้องตื่น
0: อันนั้นเพลียนะอันนั้นเพลียนะ
1: อันนั้นเพลีย
0: นั่นเพลียครับ
1: ถ้าเพลียมันมาแน
0: ่มันมาครับ
1: เพลียมันจะมากับอะไรจ้าม
0: ากับลมแต่ว่าเราฉีดยาป้องกันจะไม่เกิดไม่เกิด
1: มีเพลียแล้วมีอะไรจ้าในกา
0: เชื้อรา
1: โอ้โหถ้าเชื้อราก็ดีสิจ้าไว้ค่อยเจอกันใหม่เชื้อรา
0: ป้องกันได้ครับง่ายก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราเดือนละ2ครั้งจบ
2: แล้วก็ควรระวังคือเรื่องราน้ำฝนครับแต่ถ้าเราป้องกันโดยเอาพลาสติกคลุมก็หรือพวกราพวกนี้ก็จะไม่เกิดก็ไม่ต้องใช้ยาแต่ถ้าเกิดเราจะต้องใช้ยาทีก็ใช้ยากันราทั่วไปก็มีขายโพสเซียนจะให้มีคุณภาพมาก็ต้องพื้นฐานตั้งแต่ต้นแม่พันธุ์ต้องบำรุงเขาให้สมบูรณ์ก่อนครับพอกิ่งมันสมบูรณ์ดีเราตัดมาคัตติ้งหรือตัดมาทำหรือมาชำเลยเนี่ยนะต้นมันก็แข็งแรงแล้วนะแล้วก็แล้วยังมีอาหารเติมเกี่ยวกับพวกปุ๋ยหมักครับพวกปุ๋ยคอกอ่ะอย่างพวกขี้วัวกระดูกปนขี้ข้าวอายุได้อยู่ได้เป็น10ปีครับ20-30ปีครับถ้าเราให้อาหารเขาพอสมควรครับ
1: เอ๊ะนายจ๋าจะไปจินนี่เห็นน่ะบางต้นก็ตั้งไว้เฉยๆจ้านายจ๋าและบาง บางต้องมีโครงอย่างเงี้ยอาจารย์ในจ๋าคืออะไรจ๊ะ
0: อ๋อเอา

0: ไว้เผื่อหน้าฝนหน้าฝนซึ่งเราจะคุมพลาสติก
1: อ๋ออันนี้เป็นหลังคาเหรอจ
0: ๊
1: ะ
0: ใช่ๆคุมพลาสติกเพื่อไม่ให้เปียกเพื่อการเราคุมน้ำเพื่อจะไม้ที่จะไปทางตู
1: ้ไม้ไปทางตู
0: ้ตู้คอนเทนเนอร์ยาวๆเลยครับไม่ให้โดนน้ำฝนหรือสต็อกของเพื่อรอตู
1: ้เพราะอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: ถ้าเกิด
1: จะไปทางตู้ทำไมต้องห้ามโดนน้ำจ๊ะนายจ๋า
0: ไปไม้ต้องแห้งครับไม้ต้องแห้งปลอดแมลงด้วยครับ
1: แล้วไว้นานแค่ไหน
0: แล้วก็ต้องมีการตรวจของเกษตรด้วย
1: เหรอเจ้านายจ
0: ๋
1: าแบบนี้ต้องคุมไม่นานแค่ไหนเจ้านายจ๋าห้ามโดนน้ำนานขนาดไหน
0: เป็นเดือนเลยครับ
1: เขาไม่โดนน้ำเป็นเดือนได้เจ้านายจ
0: ๋าเราลดแต่ไม่ให้โดนน้ำฝนเช้าเปิดเย็นปิดครับ
1: ลดน้ำของเราได
0: ้ได
1: ้แต่แค่ไม่ให้โดนฝน
0: ไม่ให้โดนฝนเพราะเราไม่สามารถที่จะสมมติว่าเราจะส่งพรุ่งนี้เอาวันนี้เกิดฝนตกแล้วทำยังไงครับเราต้องทำปัญหาที่ต้นทางให้ไม่
1: ม
0: ีและปลายทางจะสบายครับที่สวนจะเน้นคุณภาพต้องคุณภาพมากก่
1: อ
0: นความซื่อสัตย์ก็ต้องตามมาติด
1: ๆ
0: ครับ
1: จ้ะ
2: ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าไอ้เจ้าไม้ดอกสวยๆที่มีสิทธิ์ต้องเฝ้าประคบประหงมดูแลประหนึ่งเป็นลูกในไส้เหล่านี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างเคล็ดลับและวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่สิทธิ์เขาจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่คำว่าโป๋ยเซียนมีที่มาอย่างไร

0: รู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไรคำว่าโป๊ยเซียนในภาษาจีนมีความหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษทั้ง8พระองค์ที่คอยคุ้มครองโลกมันซึ่งเทพเจ้าทั้ง8พระองค์ก็ได้แก่หลีที่ก้วยสามารถขอพรเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทั้งปวงฮั่นเจิงหลีสามารถขอพรมีความกล้าเข้มแข็งเอาชนะศัตรูได้ลื่อท่องปินสามารถขอพรค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเตี่ยกัวเล่าสามารถขอพรให้มีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายหน้าใช้หัวสามารถขอพรให้เป็นศิลปินที่มีคนนิยมชมชอบฮ่อเซียนโกสามารถขอพรให้อายุยืนรูปร่างสวยงามสติปัญญาดีฮั่นเจียงจือสามารถขอพรให้เป็นนักประพันธ์หรือกวีที่มีชื่อเสียงเฉาก๊กกูสามารถขอพรมีให้พูดผีภัยพานมารบกวนตามความเชื่อของชาวจีนเทพเจ้าทั้ง8พระองค์นี้จะอยู่ด้วยกันเสมอขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองและช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากดังนั้นโป๊ยเซียนจึงกลายเป็นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านเพราะเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองล่ะครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของเกษตรขั้นเทพวันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีแล้วยังต้องมีมาตรฐานอะไรอื่นๆอีกบ้างเราไปฟังจากปากของพี่สิทธิ์กันเลยดีกว่าครับ
1: นายจ๋าเจ้าต้นโป๊ยเซียนสวยๆพวกนี้จ้านายจ๋า
2: ครับ
1: วันนี้ใครเป็นลูกค้านายบ้างจ๊ะ
2: ลูกค้าส่วนใหญ่ของทางสวนเรานะครับก็จะเป็นต่างประเทศ
1: ลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: ต่างดาวมีไหมจ๊ะมาซื้อเนี่ย
2: ก็อยากจะเจอเหมือนกันนะ
1: ลูกค้าต่างดาวไม่มาหรอกเป็นลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแถบไหนจ๊ะทึกไหนจ๊ะ
2: 70-80% จะเป็นการส่งไปต่างประเทศ
1: แล้วจ๊ะ
2: ครับ
1: มี 20% อย่างเช่น
2: เอาเป็นโซนแล้วกัน
1: โซน
2: ก็จะมีเอาเอเชียเราละครับเอเชียอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกกลาง
1: โอ้โหนี่เข้าไปทั่วโลกเลยจ้าได้จ้ะ
2: ครับโป๊ยเซียนเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
1: ทำไมอ่ะ
2: เป็นไม้เลี้ยงง่ายสวยบางประเทศยังไม่เคยรู้จักโป๊ยเซียนหรือยูโฟเบียเลยครับแล้วยิ่งไปเจออากาศหนาวอย่างต่างประเทศจะออกดอกใหญ่และบานทน
1: นายจ๋าแบบนี้แล้วเนี่ยส่งออกถึง 70-80% เลยนายจ๋า
2: ครับ
1: อย่างนี้เขาต้องมีมาตรฐานใช่ไหมนายจ๋า
2: แน่นอน
1: มาตรฐานเราเป็นนายจ๋าต้องทำอะไรบ้างถึงจะส่งออกไปได้จ้านายจ๋า
2: จุดสำคัญเลยคุณภาพฟาร์มซื่อสัตย์จำนวนครับ
1: คุณภาพเป็นไงจ้านายจ๋า
2: คุณภาพต้อง1ฟาร์มยา

0: ของต้นไม้ต้องในเกณฑ์ที่แบบเสมอไม่มีสูงมีต่ำห่างกันไม่เกิน3เซนครับหมื่นต้นแสนต้นต้องเป๊ะ
1: เดียวกัน
0: ใช่ครับ
1: นี่จึงจะส่งออกได
0: ้แมลงคุณภาพและสายพันธุ์ที่ตามที่ลูกค้าระบุครับ
1: แต่ส่วนใหญ่คือจะส่งออกต้องคุมขนาดเขาความสูง
0: ใช่ครับ
1: เรื่องความสูงคุมยังไงจ๊ะ
0: ก็คืออย่างที่เลี้ยงครับคือเราตั้งแต่การตัดไม้เลยเราจะตัดไม้ที่เสมอลูกน้องของเรานี่จะ3นิ้วนี่ก็คือ6เซนต้องตัดเสมอมาเลย
1: หมายถึงตอนนี้ลูกน้องเหลือแค่3นิ้วแล้ว
0: ไม่ใช่ครับตัดความยาวของกิ่งไม
1: ้อ๋อ
0: ครับ6เซนก็คือ6เซนมาเสมอเลย
1: จ้ะ
0: แล้วก็มาปักเลี้ยงไว้จนเป็นเดือน2เดือนจนออกรากทำรากจนดีสามารถจะเก็บไว้โดยที่ยังไม่ได้ขายเป็นปีถึง2ปีได้ในถาดเล็กๆซึ่งฟังไม่โตครับ
1: อ๋อวิธีก็คืออย่างที่นายบอกไปใช่ไหมจ้าไม่ต้องให้ปุ๋ยเขา
0: ใช
1: ่เดี๋ยวเขาโตเกินไปให้เขารอ
0: ใช่
1: ถ้าออเดอร์มาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยปัก
0: คอยยังไงอ่ะค่อยไปถอด
1: อ๋อค่อยไปถอด
0: คอยไปถอดแล้วแพ็คกิ้งส่งครับเราจะมีสต็อกครับเราจะรู้ว่าเราขายอะไรไปเท่าไหร่เรามีอยู่ในสต็อกเท่าไหร
1: ่
0: ครับ
1: นายจ๋าอันนี้วิธีการคุมความสูง
0: ครับ
1: แล้ววิธีคุมเรื่องแมลงอ่ะจ๊ะนายจ๋าก่อนจะส่งออก
0: ต้องมีการที่สวนเราจะฉีดยาฆ่าแมลงอาทิตย์ละ2ครั้งอยู่แล้วซึ่งมันไม่ค่อยเกิดแล้วก่อนจะส่ง10วันแพ็คเสร็จต้องมีการจุ่มยาฆ่าแมลงแล้วผึ่งให้แห้งครับซึ่งสบายมากครับสบาย
1: นี่คือขั้นตอนของการส่งโปรเชียน
0: ครับ
1: ออกนอก
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็จำนวนที่ลูกค้าต้องการ
1: จำนวนต้องทำให้ได
0: ้
1: ถ
0: ้
1: าต้องการพันต้องได้พัน
0: ของผมถ้าเกิดต้องการพันผมมีสต็อกอยู่หมื่นหนึ่ง
1: แน่และต้องการหมื่น
0: มีแสน
1: ถ้าต้องการแสน
0: ยังไม่มีย
1: ังไม่มีคนสั่ง
0: ผมจะให้ลูกค้าเอาไปทีละหมื่นถึง 20,000 ครับ
1: ทำไมจ้านายจ๋า
0: เพื่อหนึ่งโปรเซียนมันมีราคาแพงลูกค้าต้องลองครับต้องลองก่อนต้องศึกษาก่อนครับผมว่าให้เขาสั่งสัก10รอบดีกว่าถึงจะได้เป็นแสน
1: ในเมืองนอก
0: ครั้งละหมื่น
1: ในเมืองนอกนี่เจ้าต้นโปรเซียนนี่เป็นต้นไม้มีราคา
0: แน่นอนครับแน่นอนครับ
1: แพงขนาดไหนจ้านายจ๋า
0: ผมว่าเอารับสมมุตินะสมมุติว่ารับเราขายให้เขาไป10บาทสมมุติอ่ะ10บาทสมมุติเขาก็ต้องมี500อ่ะครับต้นหนึ่งขายเป็นเหรียญ
1: ต้นจากเราไป10บาท
0: ครับ
1: ไปถึงเมื่อคนซื้อที่เมืองนอก
0: ต้นใหญ
1: ่ต้นใหญ่500
0: ครับแน่นอนครับเพราะว่ามันสวยสีสวยถูกใจแล้วไม่มีประเทศไหนทำนอกจากเมืองไทย
1: โอ้โห
0: เมืองไทยทีเดียว
1: น่า
2: ก็ราคาที่เราส่งต่างประเทศก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราอาศัยจำนวนที่ได้ส่งเยอะครับโปรเซียนถ้าอยู่ไซส์10เซนถึง12เซนเนี่ยจะอยู่ที่ไซส์15 บาท13บาทประมาณนี้นะครับตลาดต่างประเทศนี่ก็ดีมากเลยครับของไม่พอจำหน่ายต้องคอยคิวกันครับจองล่วงหน้าน
1: ายจ๋านายไปเจอตลาดต่างประเทศนี่ไปได้ไงจ๊ะนายจ๋าม
0: ันเริ่มตลาดต่างประเทศส่งมาก็ประมาณ15ปีแล้วนะครับ
1: 15ปีเข้ามาหาเราหรือเราไปหาเขาล่ะ
0: มันมีหลายสื่อหลายแขนงครับหนึ่งก็คือมาหาเราหนึ่งก็ทางเดี๋ยวนี้ก็ทางสื่อทางโลกออนไลน
1: ์
0: ครับการซื้อขายบางทีไม่ต้องเจอหน้ากันครับไม่ต้องเจอหน้ากันก็สามารถซื้อเปอร์เซียนได
1: ้
0: ครับ
1: แสดงว่าของเราทำทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็เนื่องจากเราทำมานานเองแล้วก็มีคู่ค้าเก่าๆที่ขายค่าขายกันมานาน
0: ทั้งเก่าทั้งใหม่ครับทั้งเก่าทั้งใหม่เลยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำคุณควรทำธุรกิจถนอมหรือดูแลลูกค้าประจำไว้แค่ลูกค้าประจำก็ไม่มีเวลาแล้วครับครับ
1: ต้องดูแลเขาไงจ๊ะ
0: ก็คือ
1: ถึงจะได้ใจลูกค้าจ๊ะ
0: ก็คือหนึ่งก็คือของตามที่เราตกลงกันครับ
1: ไม่หมก
0: ครับ
1: ต้องไม่หมกนะหมกไม่ได้
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ถ้าเกิดคุณหมกคุณทำช่วยกับเขาคุณทำไม่เรียบร้อยคุณจะหากินกับเขาได้แค่ครั้งเดียว

0: ตอนนี้มันละเอียดอ่อนครับคุณทำผิดกับลูกค้าเนี่ยคุณยังไม่ถึงกลับบ้านเลยครับมันก็แฉแล้วครับครับ
1: แบบนี้เองโป้ยเซียนเวลาไปเมืองนอกเขาไปทางไหนจ๊ะนายจ๋า
0: ส่วนใหญ่ของเราหลักใหญ่ของเราไปทางแอร์คาร์โก้ครับ
1: และตลาดภายในประเทศจ๊ะนายจ๋าทำไมขายใครจ๊ะ
0: ขายตลาดของเรามีอยู่ที่ซอยวัดพระเงินบางบัวทอง
1: อันนี้คือเรามีหน้าร้านของตัวเอง
0: มีครับมีหน้าร้านแล้วใครต้องการแล้วเราก็ส่งตามร้านของเราด้วยลูกค้าร้านที่เราลงอยู่ประจำก็ประมาณ4ล้านก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับครับ
1: ออเดอร์เดือนหนึ่งขนาดไหนจ้าในภายในประเทศ
0: ในประเทศมันแล้วแต่ครับแต่ว่าถ้าเกิดจะวิ่งส่งวิ่งได้ทุกวันนะครับครับ
1: ก็มีคนมาซื้อทุกวัน
0: ที่ร้านเราจะลงเปอร์เซียนอยู่ใครต้องการเปอร์เซียนก็เข้าไปที่ร้านเราครับเขาจะรู้จักกัน
1: แบบนี้นายจ๋าการที่นายอยู่ได้มาถึง25ปีในธุรกิจนี้ต้องไม่ธรรมดาจะนายจ๋าเฮ้ยจินนี่อยากรู้ว่านายเนี่ยมีเคล็ดลับในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะนายจ๋า
0: ความซื่อสัตย์ครับอย่าไปท้อถอยแล้วก็อดทนอดทนอย่าท้อถอยครับ
1: ห้ามท้อถอย
0: ห้ามท้อถอยครับคุณทำให้ทะลุไปเลยครับ
1: นี่คือใจความสำคัญ
0: ครับ
1: มองสวนโปยเซียนมองไม้โปยเซียนจะเติบโตตลาดโปยเซียนเติบโตไปยังไง
0: อนาคต
1: จ่านายจ๋าย
0: ันอันตลาดผมมองว่ายันลูกผมแก่ก็ยังไม่จบครับ
1: ยันลูกแก
0: ่ก็ยังไม่จบยังทำอาชีพนี้ได้ไปได้เรื่อย
1: ๆตอนนี้ลูกแก่ยังจ้านายจ๋าย
0: ังไม่แก่ครับ
1: ยังไม่แก่แล้วจ้า
0: ครับ
1: ทำไปได้เรื่อย
0: ๆทำไปเถอะครับทำไปเพราะว่าไม้ดอกไม้ประดับมันเป็นปัจจัย5ไปแล้วครับไม่ใช่ว่าไม้ดอกไม้ประดับจะดีแต่โปรเซียนอย่างเดียวขอให้ทุกอาชีพทุกวงการซื่อสัตย์ครับไปได้หมด
1: นายว่าเกี่ยวไหมว่าไม้ดอกไม้ประดับที่นายทำเนี่ยโปรเซียนเนี่ยมันถือเป็นไม้มงคลด้วย
0: ฟาร์มผมให้50 50นะผมให้50
1: งั้นเอามา50ก่อนเลยจ้ะนายจ๋า
0: ก็คือว่า
1: ทําไมอ่ะนายบอกให้50 50
0: 50ครับ
1: งั้นเอาไม่ถึง5เอาไม่ถึง100เอา50ก่อน
0: ครับต้นไม้คือต้นไม้ครับเราทําให้เขามีคุณค่าให้อย่างโปยเซียนเนี่ยอย่างผมทํามาเนี่ยให้คนในประเทศยอมรับยังไม่พอต่างประเทศยังยอมรับ
2: ว้าว
0: นี่คือความภูมิใจนะครับแล้วผมก็พูดถึงต้นไม้อื่นด้วยถ้าคุณทำอะไรก็ได้ครับต้นไม้ที่คุณทำอยู่ครับคุณทำให้ประสบความสำเร็จคือคุณทำเขาให้สุดก่อนแล้วคุณค่อยเปลี่ยนไปอีกอาชีพหนึ่งถูกไหมครับนี่คือของผ
1: ม
0: ครับ
1: สำหรับตอนนี้ใครที่นั่งดูนายอยู่นะเจ้านายจ๋า
0: ครับ
1: อยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาถ้าหากว่าสนใจในอาชีพเกษตรกรโอ้ยเสียน
0: การเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพที่สนุก
1: จ้ะโอ
0: ้สนุกครับ
1: แล้วเจ้านายจ๋า
0: ครับสนุกสนุกแล้วก็ท้าทายแล้วก็อย่างโปยเซียนนี่ถ้าทุกคนชอบทำสิครับไม่ต้องใหญ
1: ่
0: ข้างบ้านไปซื้อมาก่อน2ต้นต้นเดียวคุณเรียนรู้ก่อนว่าวิธีการทำของเขาจะทำยังไงให้มันมีคุณภาพและจำนวนคุณลองทำก่อนทำน้อยๆครับโปรเซียนเนี่ยคุณซื้อไป10ต้นคุณไปตัดทำสิครับพับเดียวเดี๋ยวก็ร้
1: อ
0: ยขายข้างบ้านสิครับคุณขายได
1: ้ซื้อจากข้างบ้านนั่นแหละแล้วมาถึงขยายกลับไปขายข้างบ้าน
0: ได้ครับ ทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคุณก็ประสบความสำเร็จเองครับ
1: เพราะฉะนั้นมันง่ายแต่ต้องลองทำ
0: แล้วไม่ใช้ทุนเยอะใช้ทุนนิดหน่อยใช้ทุนนิดหน่อยคุณก็ไปปลูกไปเลี้ยงไปทำดูก่อนแล้วคุณจะยึดเป็นคุณทำสิ่งนั้นให้ดีครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
1: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
0: ใช
1: ่โอ้โหนายจ๋าคมมากเลยจ้ะนายจ๋านี่ต้องไปทำแผลแล้วเลือดไหลซิบซิบเลยอ่ะโอ้ว่าแต่ว่านายจ๋านายจ๋าจินนี่มาแบบนี้แล้วอ่ะต่อไปถ้ามีเจ้าโปรเซียนอ่ะจินนี่ก็คงจะไม่ต้องทำงานแล้วอ่ะ
0: ไม่ต้องทำจินนี่มาทำงานที่สวนผมได้เลย
1: จินนี่อยากพักผ่อนน่ะนายจ๋าเอาจริงนะนายเลี้ยงจินนี่ไว้เถอะง่ายๆนายถูเช้าถูเย็นเพราะว่าจินนี่อยากอยู่กับนายไงนายไม่ขอพออะไรแล้วไง
0: ไม่ขอแล้วครับ
1: เออเอาไว้เลยเอาไว้เลยนะ
0: ได้ครับ
1: ถูเช้าถูเย็นแค่นั้นเอง
0: ได้ครับ
1: เรียกจินนี่ออกมากิน

0: ข้าว
1: ได้
0: แค่นั้นเองแล้วจินนี่ต่อไปใครมาขอพรอะไรอ่ะจินนี่ก็เลยบอกว่าเอาไปโป้ยเซียนโป้ยเซียนหมดนะ
1: ให้เล็กโป้ยเซียน
0: ครับงั้นนายจ๋ามอบไว้ให้นายเลยนะจ
1: ๊
0: ะ
1: โอเค
0: ที่เหลือเดี๋ยวนายเลี้ยงจินนี่ดีละเดี๋ยวจินนี่จะกลับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะ
1: ได้ครับ
0: จะได้อยู่กับนายนะจ๊ะนายจ๋าก
2: ว่า15ปีที่พิสิทธิ์อยู่บนเส้นทางการค้าขายส่งออกโป้ยเซียนจนประสบความสำเร็จอย่างมากมายจากอดีตเกษตรกรสวนส้มที่เจอวิกฤตน้ำเค็มจนไม่สามารถปลูกอะไรได้อีกพิสิทธิ์จึงต้องค้นหาพันธุ์ไม้ที่ปลูกในกระถางและใช้น้ำประปาได้เพื่อลดปัญหาดินและน้ำเค็มจนได้มาเจอกับต้นไม้มงคลที่บันดาลรายได้กับพิสิทธิ์อย่างเป็นกอบเป็นกำและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้พิสิทธิ์เป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราเนี่ยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ที่มีกับลูกค้าและการรักษาคุณภาพได้ดีจนทำให้ L&P Farm แห่งนี้ครองใจลูกค้าไม้ดอกในตลาดส่งออกอย่างมากมายจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพจะพาไปบุกหาเกษตรกรคนไหนเพื่อไปล้วงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จแล้วเขาจะเก่งและเทพขนาดไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
2: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
3: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
1: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
4: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
5: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
6: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
2: ถ้าตีเป็นเด็กวันหนึ่งก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็

0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงนี้มันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
1: นุ่มพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
2: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
3: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดสมน้ำได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
4: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างๆเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
0: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
5: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
0: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดี

ดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้

้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะห์เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคร่าวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคร่าวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคร่าวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคร่าวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน 4. เมื่อวนเชือกคร่าวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้ 5. เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน 6. นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแพทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่น
ซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาค

สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

บ้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างรายได้ให้ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคน

0: ื่อชยานีนามสกุลสัตภาคค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยเป็นคนทำสบู่ธรรมชาติค่ะคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนทำงานวงการกรีนแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำสบู่ธรรมชาติจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าสบู่ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วมีสารเคมีอยู่เยอะมากก็เลยอยากให้ลูกใช้สบู่ที่ปลอดภัยตัวเองก็จะได้ใช้สบู่ที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ผู้สมัครจากทางบ้านเป็นแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์สบู่จากธรรมชาติทำมือคุณแม่ลูกหนึ่งจะร่วมเดินทางไปดูให้รู้ถึงแหล่งผลิตสินค้าสมุนไพรอันเรื่องชื่อนี
2: ้ผ่านเปอร์ซีสปาก่อนแล้วก็สวนสมุนไพร
0: ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องชุมชนบ้านน้ำเหยียดนะคะก็ทราบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าที่นี่จะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้บ้างค่ะ
1: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประสบความสำเร็จจากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นเวลาหลายปีแล้ว
3: ต้นนี้คือต้นใบหมี่ที่เราเอาใช้ทำแชมพูใบหมี่
4: บ้านน้ำเกียนเนี่ยเขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรในสมัยก่อนนู้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำมาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของธุรกิจชุมชนชีววิถีตั้งแต่เริ่มต้นรวมกันครั้งแรกเมื่อปี49
3: เป็นแปลงสาธิตที่ใช้สำหรับให้คนที่สนใจในเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู้และก็สวยงามแล้วก็ได้ไปเห็นกระบวนการผลิตกระบวนการปลูกสมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเราเราทำที่นี่แบบครบวงจรตะไคร้หอมเนี่ยเราเอาใช้มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงที่เห็นอยู่นั้นนะคือต้นไพรลักษณะคล้ายๆกับต้นขมิ้นเหมือนกันเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันคือหัวจะอยู่ในดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเชียงดา
0: แปลงเชียงดาใหญ่เลยใช่ไหมคะจ๊ะ
3: เนี่ยต้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นเชียงดามีสารสำคัญเขานี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับ
0: แล้วเราจะดู

0: ยังไงคะที่จะเก็บไปทำชาไปแปรรูปชาต่อได้เรื่องไหนคะอาจารย์อ๋อ
1: ต้องใช้ส่วนยอดของมัน
0: ยอด
1: ยอดนับ1ยอด2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่เรานำมาขายเรากิโลกรัมละ50บาทสมาชิกเรานี่มีรายได้จากตัวนี้เยอะมากนะครับเช้ามาเขาก็จะเก็บแล้วมาขายอันนั้นคือสาขาเช้าอันนี้ซึ่งทำเป็นที่ที่3องค์การบริหารส่วนตำบล
2: เป็นใส่แกงบ้างสมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้ปลูกค่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายแล้วเราก็มีการกำหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
3: เมื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรหน้าที่ต่อมาคือการบริหารจัดการแปลงปลูกของสมาชิกให้เก็บได้ทุกวัน
1: เดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบมีเชิญเลยครับเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไป
0: ไม่อ่อนเกินไป
1: ไม่แก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละ
0: ปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะ
1: ก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่งเข้าไป
0: อ๋อก็จะมีแผนการเก็บ
1: ใช่แผนการเก็บว่าวันนี้จะใช้กี่กิโลทำให้พี่น้องมีรายได้จากตรงนี้ซึ่งเก็บมาขายเรากิโลละ10บาท
4: การจัดการแปลงเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมการปลูกพืชแปลงใหญ่เขาจะปลูกเฉพาะในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านสมุนไพรบางตัวเนี่ยปลูกขึ้นตามริมรั้วก็มีสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างรายได้เสริมการดูแลมันก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบคุณภาพแปลงไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสิ่งไหนที่ขาดเหลือไปทางกลุ่มก็หนุนเสริมไป
5: เมื่อก่อนนี่มีแก่ทำนากับปลูกข้าวโพดแต่อันนี้หัวเช้าเราเก็บได้ใช้หน่อยเราก็เก็บได้อันนี้ทำเล็กๆน้อยๆก็ได้วันละ100 200ก็พอใจแล้วถึงฤดูทำนาไปทำนาสบายใจ
3: สมุนไพรที่ถูกเก็บในช่วงเช้าของวันสมาชิกจะทยอยกันนำมาส่งไว้ที่จุดรับวัตถุดิบที่วิสาหกิจเพื่อผ่านขั้นตอนการนำไปแปรรูป
6: ผักเชียงดาที่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาทเชียงดาเรามาทำชาลดน้ำตาลที่เ
0: หลืออันชันโลเท่าไหร่คะ
6: กิโล30ค่ะกิโลสดนะคะ
2: วิสาหกิจเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นแชมพูสบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30กว่ารายการแล้วก็วิสาหกิจก็ทำหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยค่ะก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี
7: ้ที่แรกเขาปลูกหินก้อนปล
0: ู
7: กหินก้อนที่นี่คนตั้งคุณพี
0: ่ค่ะ
7: เลยว่าได้ขายเจ้าก
0: ลุ่มนี้ซึ่งตั้งมากี่ปีแล้วครับคุณหมอจิตโอ้โห12ปี
6: เชียงดานี่ก็ประมาณปีกว่าที่เราเพิ่งรับซื้อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
8: ปลูกปลาเยอะพอสมควรค่ะไร่6โลกว่าแม่ก็ได้335ค่ะข้อดีนะชาวบ้านที่เราไม่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วได้สุขภาพอย่างแม่ก็มีหุ้นส่วนอยู่ตรงนี้มีเงินปันผลมีรายได้จากการขายสมุนไพรค่ะ
9: ครึ่งกิโลนะจ๊ะครึ่งกิโลนะจ๊ะ
0: อย่างที่เห็นคนที่ถือสมุนไพรมาส่งเนี่ยอายุแต่ละท่านเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า50คือถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตคนในเมืองอ่ะ50ก็จะคือเหมือนกับว่าทำงานโหมหนักมาค่อนชีวิตแล้วแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างล่ะขี่เดินมาส่งสมุนไพรบ้างล่ะ
10: เริ่มต้นจากทำความสะอาด
0: ที่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชันที่มีฟอง
10: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
3: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรซึ่งมีสินค้าที่โดดเด่นและได้รับความนิยมเช่นแชมพูครีมนวดผมจากสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิงสบู่เหลวน้ำนมข้าววันนี้คุณน้อยแขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมกระบวนการต่างๆในโรงงานแปรรูป
2: วัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะ

0: ความสะอาดล้างก่อนค่ะ
1: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยยอมรับว่ามีความสะอาดแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนมากๆเลย
0: ค่ะเราก็จะเอาใบหมี่ที่เราสับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสู่หม้อต้มนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนานอยู่นะคะประมาณ4ชั่วโมงได้ค่ะจนกว่าสารสำคัญในสมุนไพรมันจะออกมาอยู่ในน้ำค่ะหลังจากที่เราต้มสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบทุกอย่างออกมาผสมในเครื่องนี้นะคะ
1: ในนี้ก็จะมี3ส่วนคือ
0: จะมีพันธุ์ต่างๆเนาะ
1: ค่ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
0: ใช่ค่ะ
1: ก
0: ัน
1: ที่มีฟองก็จะเป็นกลิ่นแชมพูอัญชันค่ะสบู่เหลวน้ำนมข้าว
0: เป็นสีค้าขายดีอีกตัวหนึ่งของเราค่ะ
1: ห้องบรรจุเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าเป็นเครื่องบรรจุที่มีการใช้แรงงานถีบด้วยใช้ขาถีบนะคะ
0: แต่ละขวดนี่ก็จะมีปริมาตรกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะอย่างนี้3กรัม
1: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
0: ใช่เลยค่ะ
1: 2 3พูดง่ายๆว่า1เหยียบก็คือ100 ml
2: อ๋อเต็มพอดีเลยค่ะนี่ก็คือ1ขวด300 ml
1: คือเหมือนกับเครื่องถูกออกแบบมาอยู่แล้วถ้าเราเหยียบไปจนสุดอ่ะมันจะพอดีส่วนตัวจะทำสบู่เป็นหลักแต่ว่าได้ทำแชมพูบาร์ด้วยแชมพูบาร์ก็คือเป็นแชมพูในรูปแบบก้อนนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามทำสูตรที่ให้มันใกล้เคียงกับที่เป็นแบบของเหลวที่สุดนะคะ
0: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นสินค้าขายดีตัวนึงนะคะ
2: เมื่อกี้ถีบมาปุ๊บ
1: แต่ตอนนี้ก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้นว่านอกจากมะกรูดเนี่ยค่ะซึ่งนิยมกันโดยทั่วไปเนี่ยใบหมี่เป็นตัวเด่นตัวนึงทีเดียวที่สามารถสร้างแชมพูซึ่งมีสรรพคุณที่ดีมากเหมือนกันนะคะอาจารย์สะอาดคะนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
3: นี่คือใบเชียงดา
1: ใบเชียงดา
3: อัญชัน
1: อัญชัน
3: ใบเตย
1: ใบเตยเพิ่มกลิ่นทราบว่าที่นี่มีการแปรรูปชาใบเชียงดาด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยได้ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: ค่ะ
3: เชิญค่ะชาเชียงดาของเรานะคะ
1: เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะจมูกแล้วก็จะปะทะกลิ่นหอมๆของใบเชียงดาก่อน
3: ดับแรกแล้วก็มาคัดแล้วก็นำไปล้างเสร็จ3ครั้งแล้วก็เอามาผึ่งประมาณ1วันนะคะให้มันอ่อนตัวห้องอบของเรานะคะ
1: ตรงนี้กี่องศาคะอาจารย
3: ์ประมาณ200หรือ250นะคะถึงจะใช้ได้พอดี
1: นี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะอาจารย
3: ์ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
1: 4ชั่วโมง
3: ค
1: ่
3: ะ
1: หอมมากๆค่ะกลิ่นมันก็จะแบบมันๆขึ้นหน่อยลองดมสิลูกหน้าตาเหมือนกะเพราที่อยู่ในทอดมาโรยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบแต่แล้วเราก็เก็บใส่ถุง
3: เก็บใส่ถุงแล้วก็เขียนบันทึกติดไว้เพื่อรอที่เราจะเอามาปั่น
1: เอาไปปั่นคือมันจะมีเรื่องของความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้สปีดเร็วหน่อยแล้วก็ปึ๊บปึ๊บเหมือนจั่วไพ่เลย พอลงกล่องก็โอเคไม่มีใครรู้ปกติเราจะเป็นผู้บริโภคกินอยู่ปลายทางเนาะฉีกใส่ซองพร้อมดื่มมันก็แบบเราไม่เห็นที่มาไงไม่เคยที่กินมาก่อนจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัยลดน้ำตาลลดไขมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆสาวๆนะคะวัยรุ่นก็ทานได้เพราะว่าช่วยลดไขมันด้วยกระชับสัดส่วนนี่เห็นบอกว่ากำลังจะมีแผนทำแคปซูลด้วยเพื่อให้เข้าถึงคนเมืองแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์หนุ่มสาวยุคใหม่ด้วย

0: หลังจากเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสมุนไพรวันนี้คุณน้อยและลูกชายจะมาพักที่โฮมสเตย์ของป้าจันสมซึ่งอยู่ในชุมชนที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมสำหรับมื้อเย็นเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
1: เดี๋ยวป้าก็จะพาไปเก็บผักแล้วทำกับข้าวทำอาหาร
2: มองว่าเวลาแขกมาพักเหมือนว่าเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอ่ะเหมือนว่าอยากมาพักผ่อนแล้วอาหารเราก็เก็บในบ้านเรา
3: อันนี้เป็นผักกับลาบ
4: ผักอะไรนะคะ
3: ผักที่เขากินกับลาบอ่ะ
4: ค่ะว้าวสีสวยมากมากมันหอมมากหอมแบบหอมสดชื่น
1: ถ้าชอบผักแบบนี้นะ
4: อื้อ
0: เมนูอาหารเย็นจากสวนหลังบ้านวันนี้ป้าจันสมจะโชว์ฝีมืออาหารเหนือให้แขกรับเชิญของเราได้ทานร่วมกัน
4: แม่จันสมเขาพาทำน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายของแกนะมีหมูใส่เข้าไปด้วยเลย
1: อันนี้คือน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมแม่แต่ว่าเป็นสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครท่าดาเหมือนทำเองอันนี้เลยนะคะ
5: แตงเจียว
1: ที่สีมันสวยอย่างนี้เพราะว่าเทคนิคของแม่จันสมก็คือ
5: เอามาปั่น
1: เอาไปปั่นเลยในไข่เลยนะคะ
4: แม้แต่ไข่เจียวเหมือนจะธรรมดาแต่แกมีเทคนิคในการที่อาจจะทำไข่เจียวอัญชันแทนที่จะตีธรรมดาแล้วก็ใส่อัญชันไปเป็นดอกอะไรเงี้ยอย่างกวินที่ปกติก็จะกินผักอะไรเลือกอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเขาก็จะกินได้เพราะว่ามันแค่ให้สีอะไรเงี้ยแล้วสมุนไพรมันก็อยู่ในนั้นก็คือเด็กก็กินได้ทานง่ายนะเป็นเทคนิคให้คุณแม่ที่แบบว่าลูกกินผักยากเย็นอะไรเงี้ย
1: อร่อยมาก
4: อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยนี่ก็ถือว่าอุดหนุนชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านที่นี่จริงๆดูแล้วถ้าไม่มีรายจ่ายเลยแต่ละวันแล้วก็เราก็หาพืชผักอะไรกินเองครบเครื่องถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นี่จบเลยนะอยู่ได้เลยอะต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
5: ทำเร็ว
4: ๆ อาจจะหนาไปเยอะไปตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
2: 40องศาค่ะ
4: คุณจำได้ไหมอันนี้ดอกอะไร
1: อัญชัน
2: อุ้ยเก่ง
4: อัญชันเอาไปทำอะไรได้
1: ไปทำอาหาร
0: วิถีชุมชนยามเช้ามีเสน่ห์มากมายที่น่าสัมผัส
4: สวัสดีค่ะแม่เมื่อวานได้กี่โลคะแม
6: ่ว่าได้กี่โลก็สามขีดจ้ะ
4: มันเหมือนเป็นของที่มันขึ้นเองทำธรรมชาติอ่ะมันเหมือนซับในดินใช่ไหมเช้ามาเด็ดแล้วก็ได้เงินวันละ40-50 บาทความสุขมวลรวม

0: ันนี้คือข้าวแตน
1: ข้าวแตนน้ำแตงโม
0: น้ำแตงโมสูตรป้าขันคำในตัวข้าวจะมีน้ำแตงโมมีมะไฟจีน
1: จ้ะเกลือ
0: เกลือ
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลด้วยปรุงเข้าไปนิดนึงเทคนิคยังไงนะคะเวลาจะโรยบนตัวข้าวแตนต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
0: ทำลาเต้อาร์ตคือตอนที่เราดูเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ว่าพอทำจริงมันจะมีจังหวะของมันเหมือนอาจจะหนาไปเยอะไปเริ่มเหมือนละสำเร็จจริงๆอยากลองทำเป็นอักษรอะไรเหมือนกันแต่ดูแล้วพอแล้วเหนื่อยนี่สไปเดอร์แมนแบ็คแพนเทอร์ครับว้าว
2: หลังจากเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรกันมาพอสมควรความตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งของคุณน้อยคือการแลกเปลี่ยนวิธีการทำสบู่น้ำสาวข้าวสินค้าขายดีของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี
0: ้ใช่ครับเมื่อคืนที่น้อยไปนอนแม่จันสมมาเนี่ยทีนี้ก็แม่จันสมเขาก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวเหนียวค่ะมาเห็นบอกว่าจะมาทำสบู่ต่อเหมือนกับว่าเป็นของเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทิ้งเพราะมันของที่มีประโยชน์ด้วย
3: ค่ะส่วนตัวทำสบู่อยู่แล้วคือเราจะเห็นสบู่หลายๆที่ทำมาก่อนเนี่ยแต่ว่าที่ใช้น้ำนมข้าวแล้วมาจากข้าวที่ชมชวนปลูกเองจริงๆแล้วก็มีการเอาน้ำที่แช่ข้าวเหนียวข้างคืนเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นของแปรรูปไปหลายอย่างสบู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
4: 40องศาค่ะ
0: ค่ะช่วยเลยแล้วอันนี้ก็คือ80กรัมผสมกับ
5: 1:3
6: คนโบราณอะนำเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยเอามาล้างหน้าตอนเช้าทำให้ผิวหน้าใบหน้านี่สวยเนียนนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เน
0: า
6: ะ
0: สีเขียวสวย
3: เออจริงๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วมันหอมมากๆปกติที่จะทำสบู่แบบกวนเย็นนะคะคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ได้ใช้น้ำซาวข้าวอาจจะไม่ได้เหมือนที่นี่เป๊ะแต่คิดว่าน่าจะมีสรรพคุณที่ดีเพราะว่าที่นี่มันสินค้าขายดีเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองไปทำดู
0: กี่พอเราเทลงพิมพ์เสร็จแล้วเรารอไว้ในพิมพ์นานแค่ไหนคะ
6: ก็ประมาณ40นาที
0: แล้วนี่น่าจะพร้อมแกะเลยไหม
6: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคอ่ะ
2: แม้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมั่นคงแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าไปสู่สากลยังคงต้องควบคู่ไปกับความสุขแบบเรียบง่ายตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
3: สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะที่นี่ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่มากนักแต่จุดแข็งคือสิ่งที่เขาเอามาใช้เป็นวัตถุดิบโดยธรรมชาติของสมุนไพรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดการใช้เคมีบางอย่างได้น่าจะทำตลาดได้อีกเยอะสำหรับคนเมืองที่รักสุขภาพแล้วก็ป่วยมากขึ้นทุกวันสมัยนี้ค่ะ
7: สมมุติว่ากินส้มกินลาเวนเดอร์ก็ใส่เข้าไปได้ใช่ค่ะก็จะเป็นไพ
8: ตอนนี้ถึงแม้วิสาหกิจชุมชนเราจะมีความเข้มแข็งในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ทั้งหมดยังต้องพัฒนาให้เกิดกลุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจโดยการพึ่งตนเองเนี่ยให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกหลายๆกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มควรจะเชื่อมโยงกัน
9: ความแข็งแรงของกลุ่มที่จะให้วัดเป็นตัวเลขหรือวัดเป็นระดับเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนสิ่งที่เรารู้ได้แน่ก็คือเรามีรายได้เสริมเรามีความสุขเพิ่มขึ้นครับ

0: แลกเปลี่ยนกันค่ะไว้กับอาจารย์นะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
2: ใจ
3: นะ
4: หอมมาก
5: ก็ใหญ่เสียวมาก
6: เวลาเราดื่มกาแฟเราจะสัมผัสถึงรสชาติอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราจะสัมผัสถึงที่มาของกาแฟ
0: สำหรับคนชอบเบาหวาน
3: ไม่รอด

ริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดนะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมและเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคืนในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ไหนกันครับเนี่ย
1: เราจะไปเก็บถั่วที่อยู่ตรงนี้ครับ
0: ถั่วนี้เก็บยากไหมครับ
1: ก็แล้วแต่ความชำนาญของคนที่เก็บนะครับ
0: เคยเก็บยังครับ
1: ก็ยังเหมือนกันแต่ว่าพอดีเคยเห็นนะครับ
2: อย่างนี้น้องพี่จะสอนพวกเราได้ไหมนะ
1: ครับ
2: เอ้าทำไมมันได้แต่ใบม
3: ัน เอ้าพี่นี่มันถั่วแล้วเนี่ย
2: ดินปึ๊บ
3: ทุกคนดูนี่ดิ
4: ยากมากเนี่ย
3: โอ้มีถั่วเยอะ สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาสูดอากาศธรรมชาติที่อำเภอม่วงตึกจังหวัดน่านค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะลงพื้นที่กันมาไกลขนาดนี้เนี่ยเพราะเราอยากจะเรียนรู้วิถีชุมชนของคนจังหวัดน่านกันค่ะ
0: ค่ะก็มาด้วยค่ะรับรองสนุกแน่
1: ผมก็เป็นคนสำคัญเพราะผมเป็นคนลูกหลานชาวจังหวัดน่านครับ
4: หืมน้องพีนี่เก่งจริงเลยนะคะเนี่ย
3: ใช่เยี่ยมคุณลุงคะพวกเราต้องเก็บหัวหมดไร่นี้เลยเหรอคะ
5: เก็บหมดไถนาเนี่ย
3: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยเก็บให้หมดไร่นี้เลยค่ะมีไหมคะน้องพาวน้องพี
0: ดีค่ะ
3: ได้ค่ะมาช่วยกันอึ๊บอึ๊บน้องพีอ้าวถอนแบบนี้ได้หรือเปล่าคะคุณลุงคุณลุงช่วยสอนหนูหน่อยได้ไหมคะ
5: ได
3: ้มันได้แบบนี้มาเฉยเลยอ่ะ
0: หนูก็ได้ค่ะ
5: นกนี้นกคนนี
3: ้ยกตรงนี้อ่ะคะ
5: หนึ่งหนึ่ง
3: หน
5: ึ่
3: ง
5: หนึ่งหนึ่งอะไร
3: โอ้
0: ได้
3: ย
0: ัง
3: ไง
5: เอาดึงดึง
3: อ๋อต้องดึงให้ถึงลากเพื่อนๆ
0: อ
3: ัน
0: น
5: ี้อ่ะดึงดึงด
0: ึ
5: ง
0: โอ้โหพี่ต้านดูน้องพีสิ
3: เก่งมากเก่งได้เยอะมากเลยครับคุณลุงคะแถวนี้นี่เขาปลูกแต่ถั่วลิสงอย่างเดียวเลยเหรอ
5: ปลูกถั่วลิสงอย่างเดียว
3: เขาไม่ปลูกอย่างอื่นบ้าง
5: ไม่ปลูก
3: แล้วถ้าเราจะปลูกนี่ปลูกอย่างอื่นแซมก็ได้ใช่ไหมคะ
5: ได
3: ้นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะคุณลุงแล้วพอสมมติว่าเราเก็บถั่วไปแล้วแล้วต้นเราเอาไปทำอะไรอะคะ
5: ให้วั
3: ว
5: ให้วัว
3: ให้วัว
5: วัว
3: สามารถวัวสามารถกินได้ด้วย
5: ได
0: ้ถ้าเราเก็บถั่วออกมาแล้วเราเปลือกมันจะเอาไปทำอะไรได้อีกไหม
5: เปลือกทำปุ๋ย
1: ปุ๋ยหมักครับ
3: เก่งจังเลย
0: มีประโยชน์ทั้งต้นเลยนะเนี่ย
1: พี่รีบเก็บเถอะเดี๋ยวแดดร้อนต้องแย่แน่ๆเลย
3: ได้เลยครับถ้างั้นน้องพีต้องช่วยพี่แฟด้วยนะ
0: พี่แฟมา
3: น้องพาวเลยค่ะน้องพาวช่วยพี่แฟหน่อย
5: ส
3: อง
0: โอ้โหเอาใหม่
3: หนึ่ง
2: หย่อนตัวนี้หนึ่งสอง
3: ได้แล้วค่ะ
1: โอ้โหได้มาเป็นปึกเลย
3: ได้หรือยังคะ
4: ได้อย่างงี้เหมือนกันครับ
3: แต่ว่าถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยคุณลุงเก็บถั่วก่อนก็ได้ค่ะ
5: เก็บมาเลย
3: แต่ละค่ะเดี๋ยวพวกเราห่อไปให้คุณลุง
0: ไปเราจะได้เก็บถั่วกันไป
3: โอ้โหพี่เฟย์เยอะจังนี่น้องพี่ช่วยห่อไปให้พี่เฟย์หน่อย
5: เอาตากแห้งเราไปทำพัน
3: ถ้างั้นเดี๋ยวเราช่วยคุณลุงถอนดีกว่าไหมนี่ค่ะ
5: เอาเด็ด
3: ก็คือไม่ให้มันติดก้านของมันไปใช่ไหม
5: ให้มันติดก้านออก
3: อุ้ยเนื้อข้างในของมันเป็นสีชมพูอย่างนี้เ
0: ลยแล้วเราจะยังไงถ้าสมมติว่าอย่างหนูเวลากินอ่ะหนูชอบกินแบบที่มันเป็นขาวๆ
3: นิ่มๆใช่ไหมเหมือนกันเลยค่ะ
5: เอาไปต้ม
3: ต้ม
5: นึ่งก่อน
3: อ๋อเอาไปนึ่ง
5: เอาไปนึ่ง
3: หรือ
5: ซุปกับแกะหิน
1: และเดี๋ยวไปปอกถั่วกันที่บ้านหนูครับ
3: ได้เลยค่ะน้องพีน้องพีต้องสอนพี่เฟย์พี่ป้าแล้วก็น้องพาวด้วยนะ
1: ครับ
3: ขอบคุณคุณลุงคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะไกลไหมเอ่ย
1: ไม่ไกลจากนี่หรอกครับ
3: ทำไมเวลาเขาแกะได้เม็ดใหญ่หุ้ยตรงนี้นี่มีปุ่มต้นมะม่วงเลยนะคะเน
0: ี่
3: ย
0: หุ้ยไงมีต้น
3: มีมะละกอด้วยค่ะแล้วนี่พี่เฟย์จะแอบมากินซะหน่อย
0: ก็แอบจิกไปสักลูกสองลูก
1: เดี๋ยวเขาได้ยิน
3: นี่นี่ปลูกผักกันทุกบ้านเลยนะคะเนี่ยน้องพี
1: ครับ
0: แล้วอย่างบ้านน้องพีนี่ปลูกอะไรยังไงครับ
1: เช่นปลูกผักในกระถางในกระสอบในถุงเช่นพว ักถั่วฝักยาว
3: อ๋อนี่ไงถั่วฝักยาว
1: แล้วก็หอม
0: อ๋อเห็นมีเลี้ยงสัตว์ด้วยอ่ะ
3: ใช่ค่ะสมกับที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะ
6: ใช่ค่ะ
7: ตัวนี้คือคะ
3: ปลูกดอกไม้สวยเลย
0: มีดอกดาวไม่รู้ลอยด้วยอ่ะ
3: โห
0: ดอกอะไรอ่ะ
3: ใช่ค่ะใหญ่มากๆเลย
0: สวย
5: สวัสดีค่ะ
3: คุณป้าคะนั่นดอกอะไรอะคะ
5: ดอกกะหล่ำปีจ้ะ
0: กะหล่ำปี
3: ทำไมมันใหญ่จังเลยอะคะ
0: ใช่ค่ะ
5: ที่บ้านเราหลังบ้านใหญ่กว่านี้ค่ะอยากไปดูไหมจ๊ะ
0: อยากดูค่ะตรงกลางเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกะหล่ำปี
3: อยากไปดูหลัง
8: อร่อยมาก
3: เอาไว้พาเ
0: นาะอันนี้ต้นที่ยังเล็กๆอยู
5: ่ยังเล็กอยู่ลูก
3: นี่ไก่เต็มเลยค่ะนี่มีกี่ตัวคะคุณป้า
5: ทั้งหมดมี20ตัวจ้ะ
0: โอ้โหตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
3: นี่ไงคะกะหล่ำปีนี่คุณป้าบอก
6: จริงด้วย
0: ปีแล้ว
5: ไปดูเลย
0: เยอะขนาดนี้นี่เอาขายด้วยใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: โอ้ยังไงคุณป้าเคยกินด้วยใช่ไหมคะ
5: ค่ะมันเป็นผักปลอดสารนะปลูกเองนะคะ
3: ดีจังเลยนะคะคุณป้า
5: อยากกินไหม
1: ที่บ้านหนูก็ปลูกเหมือนกันนะครับ
3: ถ้างั้นไปบ้านพี่กันดีกว่าค่ะ
6: ได้ค่ะ
3: ขอบคุณป้าค่ะ
6: มาเดี๋ยวพี่เป้ช่วยถือดีกว่า
3: ไปแล้ว
6: งั้นเราไม่แวะที่ไหนแล้วนะคะจะไปบ้านน้องพีค่ะ
3: ได้ค่ะแต่เมื่อกี้ก็หล่ำปีนี่ใหญ่มากเลยนะคะน้องพี
6: ใช่ค
3: ่
6: ะมีผักปลูกเยอะด้วยนะคะ
0: เสียงอะไรอ่ะ
3: เส
0: ีย
3: งอะไรเอาไว้เอ่ยน้องพี
9: น้องพีพาเพื่อนๆมาทำอะไรคะ
1: มาเที่ยวที่บ้านครับ
9: อ๋อถืออะไรมาด้วยล่ะฮะ
0: ถั่วงั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วหน่อยนะคะเห็นกำลังเก็บ
9: ถั่วแกะใช่ไหมคะได้เลยค่ะ
3: นี่พวกเราไปเก็บมากันเองเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเก็บงั้นแต่เช้าอากาศดีมาก
3: เลยงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันแกะดีกว่าเนาะ
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวรอบบ้านผมก่อนสิครับ
0: ได้เลยครับไปกัน
3: ตรงไหนครับ
6: ไหนมีอะไรจะอวดพี่แป้งพี่ปานพาบ้าง
0: นี่ใช่ไหมที่กะหล่ำปีเราไปดูมาเอาแล้วนี่อะไรเนี่ย
1: บล็อกโคลี่
3: บล็อกโคลี่นี่รู้เปล่าพี่ไซเนี่ยชอบกินบล็อกโคลี่มากเลยนะน้องพีแล้วมีอะไรอีกบ้างครับ
1: ก็มีผักอีกหลายชนิดเช่นมะเขืออวงมะเขือเทศพริก
3: น้องพีปลูกแต่ผักอย่างเดียวเหรอครับ
1: อ๋อไม่มีแต่ผักหรอกครับแต่ว่ายังมีทีเด็ดอยากจะเสนอให้พี่ๆดูด้วยครับ
0: ทีเด็ด
3: อะไรเหรอครับ
0: มาบอกหน่อยดิ
1: การเลี้ยงสัตว์นะครับ
3: เลี้ยงสัตว์นี่เหรอหุยดีจังเลยค่ะต้องเป็นกระต่ายแน่เลย
0: เดี๋ยวไปเจอกัน
3: ไปกระต่ายใช่ไหมครับ
1: ไม่มีหรอกครับ
0: ทำไมกรงกระต่ายมันแปลกๆคะเนี่ย
6: ใช่สิคะ
3: อุ้ยไม่ใช่กระต่าย
0: นี่ค่ะ
3: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับ
1: เขาเรียกว่าจิ้งหรีดครับ
3: จิ้งหรีด
1: อันนี้จิ้งหรีดขาวอันนี้จิ้งหรีดดำอันนี้พันทองดำ
6: ไม่มีพันทองแดงหรอครับ
1: นี่ไงพันทองแดง
3: เอามีด้วยอันนี้นี่กินอะไรเป็นอาหารนะครับ
1: พวกผักอะไรประมาณนี
0: ้แล้วผักตรงนู้นนี่เอามาให้แมลงกินได้ไหมคะ
1: กินได้ครับโดยเฉพาะผักที่มันแก่ๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งแล้วก็กลับเอามาให้จิ้งหรีดกินใหม
0: ่
6: ก็นอกจากเราจะกินเองแล้วขายแล้วแล้วก็เอามาให้แมลงกินได้ด้วยนะคะผักแก่ๆ
0: อย่าเปิดออกนะอย่าเปิดมุ้งลวดนะ
3: ไม่เป็นไรนี่ไงมันก็อยู่แต่นี้
0: กลัวมันกระโดดอย่าอุ้มออกมานะ
3: ไหน
1: ที่แม่ขอดูหน่อยมีกบลายทหารด้วย
3: อะไรจริงวะนี่กระโดดแล้วนี่ไง
1: กบตัวลายทหาร
3: หุย
1: สัตว์อีกหนึ่งชนิดและเข้าสู่ความสยองหวังว่าพี่เป้กับพี่ป้านจะชอบมันนะ
0: พี่พาไม่ชอบแน่นอน
6: งั้นพาไปดูหน่อยได้ไหมคะ
3: น้องเขาอาจจะหล่ออาจจะเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดก็ได้นะ
0: ก็แบบหมาก็ได้
3: ไป
0: จะแบบพวกแฮมสเตอร์แมวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ยังสยองไม่หาย
6: มันจะมีไหมเนี่ยที่นี่มันจะมี
1: เดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะน่ารักและโหดร้ายไปตาม
3: มันน่ารักแล้วทำไมน้องพี่ถึงต้องทำเสียงอย่างนั้น
6: ใช่ก็แบบมันคือ
1: ไม่อยากบอกแต่เดี๋ยวจะบอกฮะจะให้บอกหรือยัง
3: บอกเลยครับทันหุยตุ๊กแก
1: แต่ที่มีเลือดนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธ
3: ุ์นู่นนี่มันก่อนแล้วมันก็ค่อยไหลลงมาอย่างนี้อ่ะ
0: ทำไมต้องเลี้ยงตุ๊กแกไว้ในบ้านด้วยอะครับ
1: เพราะว่าตุ๊กแกเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านเช่นเอาไว้ขายเอาไว้ดูเล่นและการไว้เตือนภัยธรรมชาติหรือไม่งั้นก็เลี้ยงเอาไว้เป็นการอนุรักษ
7: ์แล้วเดี๋ยวนะคะที่บอกว่ามันสามารถเตือนภัยธรรมชาติได้เตือนภัยอะไรอะคะ
0: มันก็จะร้องใช่ไหมครับ
1: เขาเรียกว่าตุ๊กแกมันมีเซนส์แบบพิเศษที่มนุษย์ของเราไม่มีคือสาเหตุที่มันเกาะฝาผนังได้เพราะว่ามันมีขนบนมืออ
7: ย่างนี้นี่พี่เฟย์ต้องไปปลูกขนแล้วค่ะจะได้เกาะตรงผนังได
3: ้
6: เหนื่อยเลย
0: อยากให้พี่ป้านั่งกับหนูอ
3: ่ะพี่ป้านั่งกับน้องเขาหน่อยเร็ว
6: ได้ค่ะ
7: คุณป้าคะเฟย์รู้มาว่าที่นี่เนี่ยค่ะมีขนมซี่เป็นขนมท้องถิ่นพวกเราอยากทำเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะคุณป้าช่วยสอนก่อนนะจ๊ะ
9: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแกะถั่วให้เสร็จก่อนอ่ะแกะถั่วให้เสร็จก่อน
0: งั้นเดี๋ยวพวกเรารีบแกะถั่วเลยค่ะไปทำขนมกันนะคะ
9: เดี๋ยวหนูแกะถั่วให้เสร็จนะเดี๋ยวป้าจะไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรให้พร้อม
0: ส่วนผสมใช
9: ่
0: ไหม
9: ค่ะส่วนผสมการทำขนมซี่
6: งั้นเดี๋ยวพวกเราแกะถั่วไปก่อนเนาะ
0: แกะไอ้เปลือกสีชมพูออกด้วย
7: สีสดมาก
0: รีทีเดียวกระเด็น
3: อันนี้เน่า
6: อันนี้นิ่มอันนี้นิ่ม
8: ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจังหวัดน่านเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านจะปลูกพืชผักนานาชนิดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินในครัวเรือนเหลือก็ขายเป็นรายได้เสริมนะครับและที่ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจะมีการปลูกถั่วลิสงเป็นจำนวนมากต้นถั่วเมื่อย่อยสลายก็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้อุดมสมบูรณ์และต้นถั่วยังสามารถนำไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้อีกด้วยนะครับเปลือกของถั่วลิสงก็ยังนำไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้อีกด้วยและเมล็ดถั่วลิสงก็มีคุณค่าทางการบำรุงร่างกายสูงช่วยให้มีอายุยืนจนได้สมญานามว่าพืชอายุวัฒนะแหมถั่วเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆเลยนะครับและถั่วลิสงยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในขนมซี่ที่เราจะทำกันในวันนี้อีกด้วยล่ะครับเด็ก
6: ป้าน
7: ี่ค่ะคุณป้าพวกเราเอาถั่วลิสงมาให้แล้วค่ะ
9: ค่ะขอบคุณค่ะ
7: ใช้ได้ไหมคะ
9: ไม่ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คั่วหนูแกะถั่วช้าป้าเลยคั่วไว้เรียบร้อยแล้วทำเป็นสำเร็จไปเรียบร้อย
6: เสียดายจัง
7: ส่วนผสมมีอะไรบ้างคะคุณป้าคะ
9: ก็มีข้าวเหนียวนะคะ
7: แต่มันนึ่งยังไงถึงเป็นสีน้ำตาลนะคะ
9: ข้าวที่เราไปนึ่งนั้นนึ่งสุกแล้วเรามาคลุกส่วนผสมมาคลุกก
0: ับ
9: น
0: ้
9: ำอ้อยน้ำตาลอ้อย
6: ก็
9: มีน้ำตาลอ้อย
6: น้ำตาลอ้อย
9: น้ำตาลทรายแดง
6: น้ำตาลทรายแดง
9: แล้วก็ถั่วลิสง
6: ถั่วลิสง
9: งาขาวงาดำก็เกลือ
0: ดำแบบนี้
9: เกลือตัวนี้ค่ะ
0: ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนดีคะ
9: เดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนการทอดข้าวให้มันพองเป็นข้าวพองก่อนนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะ
6: ร้อนแล้วค่ะ
0: ร้อนแล้วค่ะ
9: เอาลุงมาช่วยหลานๆหน่อยเร็ว
10: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค
3: ุ
0: ณตาม
10: าทดลองก่อน
7: อันนี้ต้องลองก่อนใช่ไหมคะ
10: โอ้โหได้แล้วได้แล้วได้แล้ว
0: สวยไหมใช่ไหม
7: เหมือนพูอะไร
0: เทไปตรงกลางเพื่อมันกระจายออกเลยนะคะเนี่ย
6: อันนี้คือแบบนี้คือได้แล้ว
10: ได้แล้วครับ
0: นี่แหละเราดูพี่ปั้นพ
6: ี่ปั้น
10: ดู
6: อันนี้นี่ใหญ่มาก
0: ร้อน
7: นี่นี่นี่นี่โ
9: อ้ต้องตักตักเลยลูกตักเลย
0: เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวกลายเป็นสีดำนะพี่เฟ
10: เอาเลยตักออกเลย
0: โอ้ระวังระวังระวังวาย
7: ร้อนมากเลยนะ
0: ใส่ได้เลยเน
10: า
0: ะ
10: เ
6: ดี๋ยวมันจะออกเหมือนพุอ้าว
7: มันจะกระจายเต็มเลยค
10: ่
7: ะ
10: มา
0: เนี่ยเป็นสีฟ้า
6: อ๋อได้ไม่ไหวแล้ว
10: ไม่ไหวหรือไม
7: ่พวกเรารู้แล้วค่ะว่าทำไมพวกเราถึงทำช้าเพราะไม้คุณลุงหนักมากสีของที่คุณลุงทำกับสีของที่เราทำนี่แตกต่างกันนะคะน้องพาวแตกต่างสีของเราเป็นสียังไงนะ
10: สีไม
0: ่น้ำดำ
6: ตาไม่มันแตกต่างกับที่เราทำมาก
11: คุณป้าคะทำไมถึงเรียกว่าขนมซี่อะคะ
9: ที่ที่เขาเรียกขนมซี่นะคะคือเรามาตัดเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆน่ะเป็นซี่ๆเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะ
12: ค
9: ุ
12: ณแม่คะซอยอีซีเม
9: ซี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะหามาทำเป็นข้าวขนมซี่นะคะ
12: ก็แสดงว่าใกล้ได้กินแล้วใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะเอาขั้นตอนแรกตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำไป1แก้ว
11: ทุกขั้นตอนเลยนะคะเนี่ยใช้กระทะหมดเลย
12: อันนี้เทนี่หรอคะ
11: นี่ค่ะแก้วนี
12: ้เต็มเลยใช่ไหมคะ
9: เต็มเลยค่ะ
12: พอแล้ว
11: เต็มแล้วค่ะ
12: เบาขึ้นเยอะเลย
9: นะคะเอาเทน้ำใส่กระทะเลยลูก1แก้ว
12: ค่ะ
11: เทใส่ในกระทะหรอคะ
10: ครับต้องมีเกลือเอา
9: อันนี้ใส่น้ำอ้อยใส่5ก้อนเลยลูก
12: 1 2
11: กี่ก้อนแล้ว
12: 3
11: เอ้าช่วยกันนับ4
12: 5
11: ยัง
12: 5แล้วโอ้สีน้ำเปลี่ยนแล้วค
11: ่
12: ะ
11: ใช่ๆ2น้ำตาลเลยเหรอคะ
9: ค่ะค่ะ
12: แมนเอม
9: ตัวนี้ให้มันกรอบไงคะให้ข้าวให้ข้าวซี่กรอบ
11: อันนี้ให้กรอบอันนี้ให้หอม
9: ให้หอมหวาน
11: หอมหวาน
12: ค่ะ
10: พอแล
9: ้
10: ว
9: พอแล้วค่ะลูกพอแล้ว
12: ไปเลยเทเลย
11: คว้าไอ้ระวังกันหันลงไปต่ำๆค่ะ
9: ขั้นตอนต่อไปละเลงน้ำตาลน้ำเกลืออะไรให้คลุกข้าวกันก่อนค่ะ
12: น้องเอมี
10: ่
9: จ้ะเอางาคลุกตัวนี้เลย
12: ดำมานี่เลย
9: ลูกคลุกเลย
11: เทหมดนี้เลยเหรอ
9: เทหมดเลยค่ะ
10: ครึ่งก็ได้
11: ครึ่งนึงครึ่งงาดำนี่ช่วยอะไรในร่างกายเราคะน้องนก
12: ทำให้ผมดำ
11: ผมดำแล้วมีอะไร
12: ให้ผมดำคิ้วดำ
11: แล้วก
12: ็นี่ปากดำไม่ใช่หล่อเล
11: ่ช่วยเสริมสร้างกระดูกด้วยอันนี้ก็กินงาเยอะๆนะ
12: พอยังคะ
9: พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
11: มันเหมือนไม่มีงา
9: เอาถั่วผสมเข้าไปลูก
10: ผสมเข้าไปเลย
11: อันนี้คืองากับถั่วลิสงคือเราจะใส่แล้วแต่เราชอบใช่ไหม
9: ค่ะถ้าเราชอบถั่วลิสงก็เราใส่ถั่วลิสง
11: เสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดได้เลย
9: ค่ะต้องรอกันรอน้ำตาลอ้อย
12: น้ำตาลได้หรือยังคะ
9: คะหนูโรยงาเลยค่ะมีโรยงาเลยค่ะโรยงาโรยถั่ว
12: และอร่อยอร่อยอุ้งสาบแกะถั่วแตกใช่อ
11: ันนี้ก็คือฝั่ง
9: โรยให้หมดเลยลูกโรยให้หมดเลย
12: สล
9: ับ
12: ข
9: ้
12: างก
9: ัน ค่ะ
10: ถ้ามันแห้งเกิน
12: เสร็จแล้วค่ะ
11: เดือดพะหนูไง
12: เดี๋ยวเค็มนะมันผสมเค็มๆด้วย
9: อันนี้ลงข้าวเลย
11: เราก็จะเทอันนี้ลงไป
9: ได้หรือยังคะได้หรือยังคะหายได้แล้ว
11: หูกวนแป๊บเดียวเองนะคะเนี่ย
10: เล็กน้อยอ
11: ุ้ยๆร้อน
10: นี่ไวกว่า
9: เขานี่ปอกเกลียเลยปอกเกลียเลย
12: เอมี่ปัดหน้าเค้กเลย
10: ไม่แล้วเหรอกี่ไม่กี่โอ้นั่นมาล่างกันเนาะจุกนั่งกัน
11: ขนมนี้นี่ทำกินได้ทุกเทศกาลใช
9: ่
11: ไหมคะ
9: ใช่ค
10: ่
9: ะ
10: ใช่ครับ
12: อันนี้ส่วนเนี่ยเขามีเทศกาลที่เขาทำไหมคะ
10: มีเวลางานบวชก็ทำได
12: ้งานมงคล
9: งานมงคลอะไรต่างๆเราทำเลี้ยงแขกก็ได้ค่ะ
11: ขนมไทยทุกชนิดจะเป็นงานมงคลหมดเลย
9: ใช่ค่ะ
11: แสดงว่ากินเข้าไปแล้วก็จะมงคลมีสิริมงคล
12: ไม่ให้ติดหรือเปล่าคะลูก
10: ครับไม่ให้ข้าวติด
11: แล้วเราสามารถลูบแป้งได้ด้วยไหมคะ
9: ไม่ได้ค่ะไม่ได
11: ้แล้วน้ำมันนะคะ
9: ไม่ได
12: ้เดี๋ยวให้คุณลุงรีดให้ก่อนนิดนึงนะ
11: ของคุณลุงชำนาญมากรวดเร็วมากเลยค่ะค
12: ุณลุงแล้วมันก็เสียงเร็วด้วย
11: อันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
9: ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จละกิ้งให้มันแน่นๆก่อนค่ะ
12: ตรงนี้ให้มันเรียบเท่ากัน
11: พอให้มันนั่นเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
9: เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อน
11: แล้วก็กินได้เลยเหรอคะ
9: ได้เลยค่ะตัดเป็นชิ้นก่อน
12: ตัดกันนะคะ
9: รอไว้สักพักเดี๋ยวให้เย็นแล้วค่อยตัดเป็นชิ้น
12: ๆตัดเป็นรูปอื่นก็ไม่ใช่ขนมซี่อีกคะ
9: ก็ชื่อมันขนมซี่แล้วไงเราจะตัดเป็นรูปหัวใจก็ได้
11: อ
9: ัน
11: นี้เดี๋ยวรอให้มันเย็นอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็กินได้เลยดีใจไหม
9: ขั้นตอนต่อไป
10: ก็ตัดได้
12: ไข่จ
11: ีนอ๋ออันนี้ก็จะเป็นตัดเป็นซี่ซี
10: ่ค่ะ
11: โอ้ก็เป็นชื่อของขนมซี่เลยสิคะ
10: ขนมซี่
11: ขนมชื่อแล้วล่ะค่ะ
12: ซี
11: ่โอ้โห
12: จะได้กินขนมแล้วเอมี่
6: แบบนี้นี่ถือว่ามันจะไม่แตกใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
6: นี่ฝีมือเราฝีมือเรา
9: ไม่ใช่ทำแตก
6: ขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงตัดมากๆเลยนะคะเราก็ให้คุณลุงตัดให้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปลอดภัยด้วยนะคะน้องๆ
0: เพราะว่าคุณลุงเขาก็ชำนาญแล้วนะ
6: เดี๋ยวเราตัดขนมให้เป็นซี่ๆใช่ไหมคะน้องพาว
13: ใช่ค่ะ
6: มันแตกคามือเลย
0: อันชิ้นนี้ไม่เย็นเย็นหนูมันมาก
6: แตกค่ะ
0: นิดหน่อยนิดหน่อย
6: ไม่เป็นไรแล้วเด็กแล้วของชิ้นของชิ้นโอเคไหมเอาอีกชิ้นนึงไหม
0: ทำไมถึงมันเป็นซี่อะคะมันแตกๆอะ
9: เพราะว่าไฟมันไม่สม่ำเสมอตรงที่เรามาคลุกส่วนผสมเนี่ย
6: มันก็เลยแตกเป็นเสี้ยวๆแบบนี้เลย
9: ใช่ใช่
8: ส่วนผสมขนมซี่สำหรับ 4-6 คนข้าวเหนียวคลุกน้ำตาลอ้อยตากแห้ง2ถ้วยตวงถั่วลิสงครึ่งถ้วยตวงงาดำครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลอ้อย2เศษ1ส่วน2ก้อนน้ำตาลทรายแดงครึ่งถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวง
6: น้องปั้นคะถึงแม้ว่ามันจะแตกเนี่ยแต่เราก็สามารถกินได้เนาะ
13: ใช่ค่ะ
7: น้องพาวอยากชิมหรือยังคะกินเลยกินเลย
0: นี่อ่าน ละ
10: ชิมเร็วนี่เร็วตักกิน
0: ชิมเล็ก
6: ๆอ่านเนาะก็หอมไม่หมดเลยค่ะแล้วก็หวานหวานของ
7: น้ำตาล
6: น้ำตาลอ้อย
0: มีประโยชน์ด้วย
6: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนี่เราก็สามารถกินแทนขนมได้เลยนะคะน้องฟ้าน้องพาว
13: ใช่ค่ะ
6: แถมมันยังมีอะไรบ้างคะมีประโยชน์มีทั้ง
0: งาม
6: ีทั้งงาม
0: งา
6: ถ
0: ั่ว
6: นี่แบบนี้ค่ะของธรรมชาติล้วนๆ
0: อร
6: ่
0: อยมากหวาน
6: หวาน
0: หอมด้วย
6: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสีทอนแล้วก็คุณลุงนรงค์มากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราแกะถั่วรวมถึงสอนพวกเราทำขนมซี่ที่เป็นขนมประจำจังหวัดของน่านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
13: ขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้พวกเราไปสัมผัสวิถีชุมชนที่เพื่อนๆอยู่แล้วร่วมทำขนมไทยแสนอร่อยไปกับพวกเราแล้วก็จดที่อยู่จดใบตองได้เลยค่ะ
8: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมล khanomthai@thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: ขนมไทยอร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะน้องพาวคนนึงแหละที่ชอบ
6: ใช่ค่ะน้องพาวเพราะว่าขนมไทยอะไรเอ่ยมีทั้งความสุขความอร่อยแล้วก็ความสนุกมาให้เพื่อนๆเสมอยังไงล่ะคะถ้าเพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วต้องไม่พลาดชมนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
7: ชิมกันอีกไหมคะมันจะเป็น

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนาเขาขึ้นเงินมัดจำเข้าห้องให้พงแล้วนะ
2: ปู่อย่าบังลมสิ
0: ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหม

0: สวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวชุมชนยมวิถีกับแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับกับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นักเดินทางที่หน้าตาดีที่สุดครับอ้าวผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองที่ห้ามพูดโกหกครับนั่นก็คือเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเอง

่และมีสามีนั่งคอตกอยู่และมีคำที่เขียนไว้ว่าขอเพียงสัจจะวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองนี้ครับผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจะวาจาของกฎเมืองนี้ครับนั่นก็คือห้ามพูดโกหกนั่นเอง

ครับเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมนะครับผมของสุโขทัยประยุกต์แล้วก็ทาด้วยสีทองอารามเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองลับแลครับจากซุ้มประตูเมืองนะครับผมเราก็จะเจอประติมากรรมนะครับแม่ไม้เมืองลับแลที่ยืนอุ้มลูกอยู่

ตอนนี้นะครับเราอยู่โซนพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือนลับแลนะครับผมเป็นบ้านไทยทรงสูงในสมัยก่อนนะครับที่คนเมืองลับแลนะครับผมใช้อยู่อาศัยกันนะครับและใต้ถุนนะครับเขายังจัดแสดงนะครับผมนี่เลยกี่ทอผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปั่นฝ้ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลครับและมีอีกมากมายเลยนะครับอย่างทางซ้ายมือด้านหลังนู้นนะฮะจะเป็นยุ้งฉางข้าวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอกวัวคอกหมูคอกม้าที่จำลองไว้ให้ดูด้วยครับและพอขึ้นมาบนเรือนลับแลแห่งนี้นะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่เขาจะจำลองให้ดูนะครับอย่างเช่นวิธีการกล่อมลูกกล่อมเด็กนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทำอาหารในครัวด้วยแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายนะครับผมตามประเพณีต่างๆทั้ง12เดือนด้วยกันครับ

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนวันวานนะครับผมและวันนี้ท่านปลัด
1: กระทรวงวัฒนธรรม
0: ก็จะมาเปิดงานที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าก่อนน่าจะได้กลมกลืนกับชาวลับแลนะครับผมตามเลยครับ

่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งกับชาวอำเภอลับแลที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเมืองลับแลแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านคงจะรักษาความเป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: ร็จกิจกรรมจากที่นี่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำข้าวแคบกันนะครับผมนี่เปิดแมปก่อนเลยการทำข้าวแคบปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ที่นี่นะครับเขามีบริการให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะครับ
0: เพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนมานะครับได้ทั้งวันจนถึง4โมงเย็นนะครับคุณก็เอาจักรยานมาคืนได้นะครับผม
1: ให้บริการฟรี
0: อุ้ยไม่ไกลนิดเดียวเองป่ะเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า Let's goสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ทำข้าวแคบค่ะ
0: ข้าวแคบเหรอครับแล้วแม่มาวางใส่อะไรครับเนี่ย
2: ใส่ยาคา
0: ทำไมถึงเอามาใส่ยาคาแม
2: ่ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ติด
0: อ๋อมันจะติดใช่ไหมครับ
2: ติดเอาออกไม่ได
0: ้อ๋อแล้วนั่นเตาแบบไหนครับคุณแม
2: ่อันนี้ก็เตาแบบโบราณ
0: อ๋อแล้วก็แม่ก็ทำแป้งไว้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับนึ่งเหรอ
2: มันนึ่ง
0: เอามานึ่งใช่ไหมฮะก็ฝาปิดเสร็จแล้ว

0: การเดินทางจากถนนข้าวแคบไปยังถนนของกินเมืองลับแลมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆที่เต่าแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับช่วง100เมตรบริเวณวัดม่อนปรางจะเต็มไปด้วยนะครับต้นลีลาวดีนะครับเต็มถนนเต็มสายเลยนะฮะเป็นอุโมงค์สวยงามมากๆครับ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คือถนนของกินที่มีอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟิวชั่นที่ทำให้นักเดินทางสายรีวิวอย่างผมจะพาทุกคนไปฟินพร้อมกันหรือยังครับไปกันเลย

0: นี่เลยครับบ้านบนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าร้านสวยมากตาดานี่ครับผมมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะฮะปั่นจักรยานมาเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้จัดหนักครับผมนี่เลยครับส้มตำปูม้าดองอันนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีเหลาไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะยงชิมบัตรพร้อมแล้วก็กินสิครับนี่ขอชิมนี่ก่อนเลยต้มแซ่บเอ็นแก้ว
1: ไปแล้วนะครับ
0: ต้องข้าวเหนียวตามแล้วล่ะนี่นัวมากนัวมากอร่อยมากอร่อยมากครับผมต้องบอกเลยว่าสายกินเฮ้ยสายรีวิวของกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกร้านที่ผมไปมาที่คืออร่อยมากๆนะครับที่อุตรดิตถ์ต่อไปเราจะไปบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมไปชมเรือนไม้สักทองกันครับผมตามมาเลยครับถึงแล้วครับผมบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมหลังนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: พี่เต๋าสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับน้องเต๋าครับบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ
0: ์ครับ
3: นะครับยินดีต้อนรับน้องเต๋า
0: หลังนี้คือบ้านของพี่ป๋องกับพี่เต๋าแล้วครับ
3: คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เราอยู่กัน4พี่น้อง
0: ครับ
3: พักอาศัยอยู่ด้วย
2: จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพระยากัลยาวัฒนวิสิตซึ่งเป็นคุณปู่เราปัจจุบันนี้ก็คือตกทอดมาถึงพวกเรา4คนพี่น้อง
3: บ้านหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2461เขาเรียกเป็นบ้านสไตล์โคโลเนียลทรงยุโรปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาบ้านนี่ไม่ใช้ตะปูนะครับใช้พิธีเข้าลิ่ม
0: เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆและเอกสารสำคัญเมื่อครั้งเจ้าคุณเชยอาศัยอยู่ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียกเว้นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้บางส่วนของท่านที่ถูกนำไปมอบให้พิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติจัดแสดงแล้วกลิ่นอายของอดีตยังคงอบอวลอยู่ณบ้านเจ้าพระยาสุร

ีวิสิตศักดิ์แห่งนี้เราต้องบอกเลยนะครับว่าแม้จะไม่ใช่คอประวัติศาสตร์แต่คุณค่าของบ้านหลังนี้ก็ควรการมาเยือนจริงๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับในเมืองลับแลแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าเรามากราบสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับผมจะได้รับอานิสงส์สูงสุดเลยครับพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกรีบบัวตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมีที่นี่ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้นครับจุดหมายถัดไปนะครับเราจะไปที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของเมืองลับแลครับแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับอีกหนึ่งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองลับแลแห่งนี้ครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยางวัดแห่งนี้นะครับเดิมชื่อวัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในวัดประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังคาซ้อนกัน3ชั้นมีพระประธานนามหลวงพ่อประธานเท่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนครับผมว่ากันว่านะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิทัยผู้ครองเมืองสุโขทัยได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยางคงเป็นรูปเจดีย์พุ่งข้าวบินและมีการบูรณะเพิ่มเติมจนมีรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

0: อนนี้นะครับผมอยู่ที่ม่อนลับแลนะครับผมที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารแล้วก็มีจุดแสดงสินค้าของชุมชนด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมผ้าโบราณนะครับผมที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาฝากท้องที่นี่ด้วยครับแม่ตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดิฉันชื่อกัญญวีสิริกาญจนารักษ์นะคะ
0: ครับ
1: ผืนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นผืนที่เราภาคภูมิใจคือเป็นผืนแฝดผืนนึงเราก็ถวายสมเด็จพระเทพจะเห็นนะฮะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทอผ้าของคนโบราณเขาก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: อันนี้ก็ผ้าโบราณหมดเลย
1: มากเลยอันนี้ยุคอายุประมาณ200ปีครับลูกที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องผ้ายังมีความอิสระของศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านที่ได้ฝากผลงานไว้ที่นี่นะคะ

0: เมนูในวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะขามครับผมแล้วก็มีราชาเขียวหวานกุ้งครับผมแล้วก็มีนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับวันนี้เริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนนะครับจัดไปอร่อยมากผมอยากรู้เหลือเกินว่าราชาเขียวหวานกุ้งแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวผมมาทุเรียนคือนุ่มละลายปากเลยครับต่อไปครับนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นทุกอย่างลงตัวมากเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์ครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพักที่ลับแลเกสต์เฮาส์ครับผมได้นัดพี่เบนไว้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับ
1: สวัสดีครับคุณเต๋าโอ้โหกำลังรอพอดีเลยครับ
0: ครับครับ
1: ลับแลเกสต์เฮาส์นะฮะเป็นบ้านให้ทั้งหลังเลยนะฮะให้บริการแบบว่ายกหลังให้เลยฮะแล้วก็ไม่รวมกับแขกอื่นไม่รวมกับเจ้าของฮะ
0: ก็คือว่าหลังนี้เป็นของผม
1: แน่นอนเลยครับผม
0: ทั้งคืนเลย
1: แล้วก็มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นด้วยกินแบบคนท้องถิ่นนอนแบบคนท้องถิ่นฮะห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยฮะจะเป็นเตียงใหญ่ฮะห้องนี้ลมจะเข้าทั้งสองด้านเลยครับเห็นวิวลับแลแบบอย่างดี

0: อ้าวยังไม่เลิกถ่ายอีกแล้วครับผมขอตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องตื่นไปตักบาตรแต่เช้านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายเช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาเพื่อมาตักบาตรกันที่นี่เลยครับบริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาตรพระศรีพนมมาตรนะครับนามเดิมคือนายทองอินท่านคือนายอากรสุราเชื้อสายจีนผู้ทุ่มเทกับการพัฒนาเมืองลับแลและเป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความเคารพนับถือโดยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่5ชาวลับแลนับถือในความรักชาติบ้านเมืองของท่านและถือว่าท่านเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองลับแลครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลครับผมวันนี้ผมได้นัดคุณครูโจไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อนี่ครับคุณครูโจนะครับผมอยากให้คุณครูโจนะครับเล่าประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ
1: ก็พิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เกิดจากพารามีภูมิปัญญาในการทอผ้าสิ้นตีนจกที่เป็นของที่ใกล้จะสูญแล้วเราก็เลยรวบรวมผ้าเก่าแล้วก็คนทอที่ไม่ได้ทอแล้วก็รวบรวมขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าสิ้นตีนจก
0: พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกของคนไทยยวนลับแลมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าตีนจกไทยยวนเริ่มจากการสะสมผ้าสิ้นตีนจกโบราณที่หายไปจากท้องถิ่นมาไว้เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของแต่ละลวดลายไปจนถึงการศึกษาวัตถุดิบในการย้อมและวิธีการทอเพื่ออนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมของชาวไทยยวนลับแลเอาไว้ครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลแห่งนี้จึงเป็นอีกที่ที่จะทำให้เราได้สัมผัสความหมายของคำว่าภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งครับ

วลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมสำหรับ2วัน1คืนที่เมืองลับแลแห่งนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆด้วยตัวของคุณเองนะครับแล้วคุณจะหลงรักลับแลเหมือนที่เต่าหลงรักครับผมและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จเมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้

0: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน
1: สวัสดีครับกับผมว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ขนอยทองนะครับปัจจุบันเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกก็วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกเนี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมด8คนนะครับซึ่งจะทำการผลิตพืชแล้วก็ด้านประมงแล้วก็ด้านปศุสัตว์โดยทั้งหมดเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติครับหลักคุณธรรมของเราในการขับเคลื่อนองค์กรในกลุ่มเราเนี่ยหนึ่งเองนะครับเราต้องใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันมีความเชื่อใจกันนะครับว่าสิ่งที่เราข้อกำหนดของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้สารเคมีในการผลิตเราเองก็ต้องไม่ใช้อย่างนั้นจริง
0: ๆวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกทำเกษตรกรรมโดยไม่ใช้สารเคมีทั้งเกษตรกรรมทางด้านพืชด้านประมงและด้านปศุสัตว์โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นพื้นฐานโดยการใช้หลักคุณธรรมนั้นต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพคือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรกรรม
1: ปัญหาที่มีแล้วก็เกิดขึ้นในองค์กรก็คือว่าคนในองค์กรหรือในกลุ่มเนี่ยเรามีช่วงอายุที่ต่างกันการที่ผมจะทำพืชหรือทำเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารเคมีก็จะมีสมาชิกก็อาจจะตอบว่ามันทำไม่ได้หรอกแต่เราทำได้ยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนะครับผมไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเลยนะครับผมให้กินใบหูเสือนะครับทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันทำได้ถามว่าเพราะทำไมล่ะครับเพราะเรานำความมีเหตุมีผลที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้มาดูซิว่าใบหูเสือมีความสำคัญอย่างไรนะครับอย่างเช่นไก่จะเซนซิทีฟเรื่องโรคหวัดใบหูเสือมีสรรพคุณต้านโรคหวัดเราเลยเด็ดใบหูเสือให้ไก่กินทุกวันทุกวันนะครับดังนั้นไก่ไข่ไก่ที่ออกมาก็มีคุณภาพดีไก่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีการเสียชีวิตด้วยโรคหวัดรวมทั้งผลิตผลคือไข่ไก่ที่ได้ออกมาเนี่ยไม่มีสารปนเปื้อนจากยาปฏิชีวนะด้วยครับ
0: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกมีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่สามารถทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งสารเคมีรวมทั้งการทำเกษตรกรรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทำให้ชุมชนได้มีรายได้จากการทำเกษตรทางตรงและทางอ้อม
1: ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าทางด้านสินค้าเกษตรเนี่ยเราก็มีการเพิ่มมูลค่าได้หลายด้านนะครับ1เราขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปกติต้องใช้ถั่วงอกเราไม่ใช้ถั่วงอกเราใช้หน่อไม้เนี่ยครับนะครับหน่อไม้ต้มแทนถั่วงอกเพราะอะไรนะครับเพราะเรามีหน่อไม้เราก็ใช้หน่อไม้มาเป็นส่วนผสมนะครับหรืออีกหนึ่งตัวอย่างก็คือทองม้วนโบราณที่เราทําอยู่เราก็ทํามาจากไข่ไก่นะครับที่เราเลี้ยงเองนะครับเอามาทําเป็นทองม้วนโบราณผลสําเร็จและความภาคภูมิใจของกลุ่มเนี่ยก็คือว่าเราทําเป็นต้นแบบนะครับคนมาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือในส่วนของชุมชนนะครับก็นําสิ่งต่างๆที่มาเรียนรู้ที่นี่นะครับได้ไปประกอบอาชีพสร้างอาชีพรายได้กับตนเองครับความตั้งใจในการที่จะทําต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือว่าอยากให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยการมีรายได้จากการทําเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งพาสารเคมีและก็น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานนะครับในการเกษตรครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้ไว้ก็คือมี3ห่วง2เงื่อนไขขึ้น1ความพอประมาณ2ความมีเหตุมีผล3ภูมิคุ้มกันและยิ่งการทําเกษตรกรรมด้วยแล้วเราต้องคํานึงถึงการทําเกษตรกรรมที่ปลอดภัยเราปลอดภัยผู้บริโภคก็ปลอดภัย
0: ชุมชนตำบลสวนพริกเป็นชุมชนที่มีความสุขซึ่งต้องทำให้คนในชุมชนมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพโดยการเพิ่มมูลค่าของการทำเกษตรกรรมเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเมื่อเกิดท่องเที่ยวเกิดขึ้นคนในชุมชนจะมีรายได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทำเกษตรกรรมก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชน

0: สิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่ภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ตรงนี
2: ้โอ้นี่เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะ

0: โหลดมานานมากแล้วล่ะค่ะ
1: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
1: มันล้นลงมากเลยมีใครมาเก็บไหมอ่ะนี่มันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
1: อ๋อ นี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันเนี้ยจะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ําได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
2: นี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กกิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวเหรอคะ
1: ตาลสาว
2: ตาลสาวคือแบบ
1: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยลูกเล็ก
2: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
1: ตาลยาย
2: ตาลยาย
1: เขาเรียกตาลยาย
2: อันนี้ตาลหลานตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นนะ1 2 3ปุ๊บนี่มันต่างเลยคุณลุงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
2: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื
3: ้
2: อตาล
3: บางๆ
2: เนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
3: ใช่
2: ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
3: ได้แล้ว
2: แล้วมือฉีดอันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
3: อย่างเงี้ยอยู
2: ่ได้
3: กินได้
2: ชิมได้นะแม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานๆหอมๆตาลแล้วก็จะมีขมๆขมๆแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15 วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความ

0: ชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดเจ้าตานขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
1: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็
2: จะ
1: เอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: งอก
1: ตรงนี้อันนี้คือง
2: อกกระโนดเอาไว้วัวกิน
1: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม
2: ่ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
1: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเน
2: า
1: ะแม
2: ่นี่มันเหมือนตะวันรดนำมั้งอะไรมันรดม้านะมันโดนแหงๆ
1: จ้ะ
2: ม
1: ัน
2: เกณฑ์
1: อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆกัน
2: ใช่
1: แต่อันนี้คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้ว
1: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
2: เพราะงอกอวนไปนี่แล้วนะ
1: จ้ะ
2: เพราะนั่นอ่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยและต่อไปเขาจะมีรากและเนี่ยเขาจะแตกมาและมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็เจ้านี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะเจ้าตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนเจ้าตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้เจ้าตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้เจ้าตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำเจ้าตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินเจ้าตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะเจ้าตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ

0: าดแล้วคาด
1: เคยขาดพลาดแล้วมั้งคะ
0: เคย
1: แล้วทำไงอ่ะคุณลุง
0: แล้วคาดนะ
1: ฮะ
0: ไม่คาดดูดิเนี่ยเยอะแล้วยิ่งหนีมั้ย
1: อุ้ยดู
2: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านในนี้ละค่ะ
3: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่นี่จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
2: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงนั้น

0: นั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
1: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทำตาลทอด
1: ทำตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
1: แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
2: มาล้างมาล้างให้เหมือกมันออกให้หมดอะเหมือกของข้าวแม่เนี่ย
1: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆแล้วอะมันจะดำ
1: อ๋อไอ้เมือกนี่ถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดมันก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
1: จ้ะ
2: มันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เชื่อมกระลาด
1: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม่
2: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: ตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
2: เอาเทหัวกะทิใส
1: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิที่มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ้ะแ
1: ม
2: ่เอาน้ำตาลใส
1: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
1: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองๆมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี
2: ้เปล่าใช้น้ำตาลสาย
1: อ๋อใช้น้ำตาลสาย
2: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกงพนีนิดนึงอะ
1: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลสายเนี่ยเขาเรียกกันตะโนดเชื่อม
1: อ
2: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
1: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
1: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
1: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
1: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะอันนี้เราต้องต้มอีกนานไหมจ๊ะแม
2: ่อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดเนี่ย
1: ค่ะน้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
1: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
1: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มิ้นกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิมดิ
1: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
1: คราวนี้หนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตาล
2: เนื้อมันแน่นมันมันแ
1: ต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
2: มินี่เอาหัวกะทิลง
1: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
2: า
1: ะ
2: ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
1: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
2: ตัว
1: น้ำตาลที่เราเชื่อมเมื่อกี้นี้เราเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
2: า
1: ะ
2: อีกหน่อย
1: จ้ะ
2: พอ
1: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
2: ้
1: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
2: ื่อ
1: ม
2: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
1: ค่ะ
2: ถ้าเราต้มแล้วมันพันอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป

0: ือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะทิ
1: แล้วก็ใส่
2: จ้าก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
1: ใช้ต่อ
2: มันมีรสชาติโอเค
0: ตัวจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
3: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุน
0: หนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
1: ก็มันเขาใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
0: แต่อันนี้คือหวานละม
1: ุนอันนี้แฉมตันเหมือนขนเพชรอะน้ำตาลตะโนดอะมันจะหวานกลมกล่อม
0: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
4: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
1: ไฟปานกลางอะไฟพอลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
0: ค่ะ
1: แต่ทอดนี้เดียวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
0: กินมากเลยแม่อุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
1: า
0: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
1: เออใช่
0: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเลยแม
1: ่ก็บนสมมุติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
0: จ้ะ
1: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใกล้ก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
0: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
1: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
0: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละแต
1: ่
0: ถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
1: เขาเขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
0: จ้า
1: เนี้ยเนี้ยเนี้ยเลื่อมใช่ในแบบเนี้ย
4: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานจนเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมีเขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็คุณแม่แฉด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม
2: ่อร่อยมาก
0: มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทนอมรินทร์ทีวี

0: ัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของมนุษย์สัตว์เทวดาสำหรับวัดลานเซนี่เป็นวัดที่คือว่าเป็นตัวแทนขององค์กรต่างๆทุกศาสนาด้วยไม่ใช่ศาสนาพุทธอย่างเดียวคำว่าพัฒนาเนี่ยมาจากคำว่าวัฒนานะคือทำให้เจริญพัฒนาตนพัฒนาคนและก็พัฒนางานทีนี้การที่จะให้เจริญข้าวหน้าด้วยจิตใจด้วยจิตอาสาเนี่ยต้องพัฒนาตนเองก่อนมาพัฒนาตนเองให้มีจิตใจที่มีความเจริญมีความข้าวหน้าแล้วเนี่ยเราก็สามารถ ที่จะดึงคนมนุษย์นี่มาพัฒนาให้รวมนามจิตนามใจกันการทำงานโดยพร้อมเพรียงกันเราเรียกว่าอาสานะการที่เราจะอาสาเข้ามาได้นี่ต้องมีจิตใจที่เป็นผู้ให้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงถือว่าได้ถึงผู้คนมากมายโดยที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้น ไม่สามารถที่จะไปวัดได้วัดก็จะไปหาท่านเหล่านั้นโดยมีสถานีวิทยุ
1: ทำให้ชุมชนวัดลานแซะมีกิจกรรมและผลงานมากมายอาทิ 1. โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นการรวบรวมเด็กนักเรียนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงผู้สูงอายุในชุมชนได้มาทำกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกายสุขภาพจิตและทำอาหารสำหรับผู้สูงวัยทำยาสมุนไพรเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันกิจกรรมบันเทิงเป็นต้นโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานทั้ง

0: ื้อเป็นโครงการวัฒนธรรมไทยสายชุมชนระดับ4ประจำปีงบประมาณ2563โครงการวัฒนธรรมไทยสายชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบ
1: แต่มีดีขนาดนั้นเลยเหรอครับฟักข้าวไม่เชื่อตามไปดูกันเลยครับ
2: สารต้านอนุมูลอิสระ
3: นั่นแหละครับคำนั้นแหละถูกต้อง
4: ฟักข้าวเหล่านี้สะอาดครับผ่าออกเป็น2ส่วนตักเยื่อแดงแยกเอาไว้นำไปขยำเอาแต่น้ำล่ะครับเนื้อสีเหลืองเอาไปปั่นรวมกับเยื่อแดงให้เข้ากันออกมาเป็นน้ำข้นๆสีส้มแดงชวนรับประทานจริงๆเลยนะครับจากนั้นก็นำน้ำฟักข้าวที่ปั่นแล้วผสมกับน้ำต้มเดือดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลนำไปตั้งไฟปานกลางครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับจนกว่าฟักข้าวจะสุกแต่งรสเปรี้ยวด้วยส้มจี๊ดที่ป้าเจี๊ยบปลูกไว้หลังบ้านครับเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก็กรอกใส่ขวดจากนั้นก็นำแช่ในน้ำเย็นทันทีเลยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้รับประทานได้ง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
2: แม่อากาศร้อนๆอย่างนี้น้ำฟักข้าวสักหน่อยป่ะล่ะ
4: นอกจากผลสุกแล้วผลอ่อนของฟักข้าวก็รับประทานได้เหมือนกันนะครับสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดครับยอดอ่อนฟักข้าวนำไปผัดก็อร่อยไม่เบานะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอทถึง10เท่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อลดการเกิดมะเร็งแหมประโยชน์ของฟักข้าวเขาเนี่ยมหาศาลสมชื่อผลไม้จากสวรรค์จริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความสวยความงามลุงชนะเลยนำมาแปรรูปทำเครื่องสำอางกันซะเลยมีทั้งสบู่ล้างหน้าเซรั่มน้ำนมฟักข้าวโลชั่นครีมกันแดดแล้วก็แคปซูลฟักข้าวครับโอ้โหทั้งหมดเนี่ยได้รับการรับรองจากอย.เรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดจริง
5: แต่อยากรู้ว่าเขาเนี่ยขยายพันธุ์กันยังไง
3: ในหนึ่งลูกมีเม็ดเกือบร้อย
2: ครับ
3: คุณจะได้ร้อยต้นเนี่ย
2: ครับ
3: แต่คุณจะต้องถอนตัวพูดถึง95ต้น
5: นั่งคัดกันตาแฉะเลยลุงนะ
3: ถ้านั่งคัดก็ไม่ได้
5: เดี๋ยวตามไปดูครับว่าวิธีการคัดเมล็ดของฟักข้าวเนี่ยเขาคัดกันยังไงเดี๋ยวลุงน้าบอกเอ้า
2: คือลูกฟักข้าว
3: ใช่ครับ
2: ทีนี้คำถามคือว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราจะเลือกเมล็ดฟักข้าวไปเพาะเนี่ยเราต้องดูยังไงเลือกยังไงครับ
3: คุณฟั่มลูกให้พร้อมเหมาะกับสถานที
2: ่
3: แล้วคุณก็วัดระดับให้มันได้3ส่วน
2: คือแบ่ง3ส่วน
3: เอาทั้ง3ส่วนเอาตั้งตรงนี้เป็นแม่มันนี่แหละ
2: ครับ
3: อันนี้เราได้สวยไหมครับ
2: สวยนะสวยมากเลย
3: นะ
2: อันเนี้ยคือส่วนหัวที่เราตัดมาเมื่อกี้นี่คือตัวเมียอยู่ข้างบน
3: ข้างบน
2: ตัวผู้อยู่ล่างเมล็ดฟักข้าวตัวเมีย
3: อยู่ข้างบน
2: เมล็ดฟักข้าวตัวผ
3: ู้เมล็ดฟักข้าวตัวผู้
2: อยู่ข้างล่าง
3: คุณก็นับกันดู1เมตร2เมตร3เมตร4เมตร5เมตร
2: อุ้ยลุง
3: เป๊ะมั้ย
2: เป๊ะคือโดยปกติเนี่ยมันแยกด้วยสายตาเนี่ยทางกายภาพ
3: ไม่ออก
2: ไม่ได้
3: เหมือนกับทุกอย่างเลยฮะ
2: แต่ในการปลูกเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งตัวเมียแล้วก็
3: ตัวผู้นะฮะอยู่ใน5เม็ดเนี่ยยังไม่หมดว่า5เม็ดนี้จะไม่มีตัวผู้
2: อาจจะมีตัวผู้เล็ดรอด
3: เล็ดรอดเข้าไปอยู่ในนั้น1เม็ด
2: ในมือผมครับเมล็ดพันธุ์ฟักข้าวตัวเมียล้วนๆจะถูกเก็บอยู่ในกล่องนี้ฮะเอาไว้ไปปลูกคำถามคือแล้วเมล็ดตัวผู้ล่ะครับเอาไปกองอยู่ตรงนู้นเลยครับถ้าจะใช้ต้องไปคัดเอาครับเดี๋ยวไปดูว่าไอ้เมล็ดตัวผู้ที่ว่าเนี่ยดีๆเจ๋งๆเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันลอนแล้วมันเยอะอย่างนี้ผมจะรู้ได้ยังไงครับว่าเมล็ดตัวผู้ตัวไหนที่มัน

0: ได้ที่มันดีที่สุดลุงนะ
1: หัวใหญ่ได้สัดส่วนนั่นแหละเม็ดตัวผู
0: ้ใหญ่อ้วนสัดส่วนต้องดีนี่แหละตัวผู้ฉันดีครับผมเดี๋ยวนะก่อนใหญ่นะใหญ่อ้วนสัดส่วนดีใช้ได้
2: เมื่อได้เมล็ดตัวผู้และตัวเมียที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะนำไปเพาะกันครับแต่ก่อนจะเพาะลุงนะจะช่วยกระเทาะเปลือกด้วยการตัดเพื่อให้เมล็ดงอกได้รวดเร็วขึ้นยังไงล่ะครับ
3: เป๊ะมากอ่ะ
0: นี่แหละครับสูตรลัดการเพาะเมล็ดฟักข้าวมีร้อยขึ้นร้อยนี่เลย
2: นำเมล็ดที่ตัดแล้วไปแช่น้ำเป็นเวลา1คืนเพื่อช่วยเร่งการงอกครับแล้วก็นำลงดินโรยทับด้วยปุ๋ยกะให้หนาราว1นิ้วรดน้ำวันละ1ครั้งครับทิ้งไว้ประมาณ20วันหรือให้ต้นอ่อนฟักข้าวสูงประมาณ3นิ้วจึงย้ายต้นอ่อนไปเลี้ยงในถุงดำต่ออีก20วันครับเมื่อต้นฟักข้าวแข็งแรงดีแล้วก็นำลงดินเลยครับกะระยะให้ห่างจากค้างที่เตรียมไว้1ฝ่ามือเจ้าต้นฟักข้าวก็จะแตกกิ่งก้านสาขาเลื้อยไปตามค้างอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้โหยาวเหลือเกินรดน้ำวันละ1ครั้งแต่ละวันจะรดมากน้อยต่างกันครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเมื่อฟักข้าวอายุ6เดือนระยะนี้เรามาลุ้นกันครับว่ากระบวนการแยกเมล็ดที่เราตั้งหน้าตั้งตาแยกกันมานั้นจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่ว่าแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าต้นตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียดูไม่ยากครับนี่เลยดูจากดอกเอาต้นฟักข้าวตัวผู้ดอกจะเป็นกระเปาะลักษณะคล้ายกับหอยแครงครับเอาไว้เก็บน้ำเชื้อส่วนต้นฟักข้าวตัวเมียจะมีดอกสีเหลืองอ่อนกระเปาะรังไข่ติดอยู่ใต้ดอกอย่างนี้ละครับช่วงนี้เองที่ธรรมชาติจะส่งแมลงมาช่วยผสมน้ำเชื้อตัวผู้เข้ากับดอกตัวเมียละครับพอเวลาผ่านผลเข้าเดือนที่8ก็จะได้เชยชมผลฟักข้าวกันอย่างที่เห็นนี่ละครับสวยจริง
0: ๆแอบเห็นแบบมีแมลงอะไรนู่นบิน
1: ครับไอพวกนี้ไม่ค่อยมีความหมายกับเรา
0: เน
1: า
0: ะ
1: มีความหมายกับเราตัวเพราะว่ามันอยู่ตัวเดียวที่ร้ายที่สุด
0: คือ
1: แมลงวันทองเป็นพระเอกของผลไม้ทั้งหมด
0: เนาะ
1: เป็นสุดยอดของราชาแห่งการสืบพันธุ์เป็นสุดยอดของนักคำนวณที่ดีที่สุดในโลก
0: อันนี้คือลุงชื่นชมแมลงวันทอง
1: ชื่นชมมากครับ
2: และที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือแมลงวันทองครับศัตรูตัวฉกาจของผลไม้ทุกชนิดเลยก็ว่าได้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าลุงนะเขามีวิธีจัดการลุงนะแกเล่านะครับว่าเคยช่วยเพื่อนบ้านเก็บกระเพราในสวนแล้วก็สังเกตเห็นว่าแมลงวันทองเยอะผิดปกติเลยทดลองเอากระเพรามาคั้นน้ำชุบสำลีเกี่ยวด้วยลวดแขวนไว้ในขวดพลาสติกที่เจาะรูกลิ่นของกระเพราก็จะล่อแมลงวันทองให้เข้ามาทางรูแต่ตอนออกเจ้าแมลงวันทองจะบินออกไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ในนี้ล่ะครับ
1: การล่อตัวนี้ก็คือไม่ได้ล่อแมลงวันทองทั้งหมด
0: ครับ
1: เราล่อเฉพาะตัวผู้ตัวเมียมันไม่เข้าหรอกครับ
0: ครับ
1: เพราะตัวผู้มันได้กลิ่นในกระเพราเนี่ยเหมือนตัวเมีย
0: ครับ
1: มันก็เลยจะเข้าไปหาก็ทีนี้ในเมื่อตัวผู้มันลดจำนวนลง
0: ครับ
1: การผสมพันธุ์ก็น้อยลง
0: ครับ
1: น้อยลงน้อยลงจนต้องหายไปหมด
0: คุณลุงครับพูดถึงฟักข้าวที่ปลูกเนี่ยตอนนี้ก็6ปีแล้วตลาดเป็นยังไงบ้างครับ
1: แต่ธุรกิจการจ่ายของผมไม่เหมือนกับธุรกิจทั่วไป
0: ครับ
1: แล้วขายอยู่กับที่คุณต้องการโทรศัพท์มาส่งไปรษณีย์ให
0: ้ครับ
1: ถ้าคุณสนใจมากๆอยากเป็นตัวจำหน่ายคุณวิ่งมาที่บ้านเองแล้วมาตกลงราคากันแล้วคุณก็รับไปจำหน่าย
0: ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเองแล้วฟักข้าวที่ปลูกแล้วรายได้ที่เข้ามาต่อเดือนนี้สักแบบอยู่ได้ประมาณ
1: ถ้ารวมให้ลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกไร่แล้วต่อเดือนนี่ก็หลายแสนบาท
0: คือตอนนี้เรียกว่าเป็นเซียนฟักข้าวได้เลยไหม
1: ถ้าจะพูดถึงเซียนนั้นยังไม่ถึงขั้น
0: ได้ประมาณ
1: ขั้นได้แค่แซ
0: ่ในแซ
1: ่แซ่ของเซียน
0: แซ่ยังไม่เซียนแต่ความรู้ที่มีไม่งก
1: ไม่งกพูดแหลกแกกหมด

0: แล้วก็ถ้าไม่พอใจแถมให้อีก
1: คือที่แน่ๆให้ไปเต็มๆเลยคือ
0: ให้เต็มๆทุกอย่าง
1: ความรู้ที่แบบอยากได
0: ้อยากได้ให้ด้วยวาจาไม่พอเพราะฉะนั้นผมอะไรเขียนเลยอย่างนี้ให้ถือว่าแจกหมดไหม
1: หมดหมดเปลือก
0: ลงไปเลยเขียนไปเลย
1: แล้วพูดแหลกจริงๆพูดแบบแหลกแบบยิบยิบยิบยิบยิบรายละเอียดเป๊ะฟรี
0: ฟรีคือผมนึกอยู่เสมอว่าผมมาเกิดมาผมก็มาแต่ตัวตายไปผมก็ไปแต่ตัวแล้วทำไมเราจะไม่เอาความรู้นี้ถ่ายเทไว้ให้กับลูกหลานผมถือว่าทุกอย่างที่ผมมีอยู่ผมพอแล้วนี่หมายความว่าพอมันเกิดขึ้น
1: ครับ
0: สิ่งนี้คือการให้ดังคำพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวท่านอย่าถามว่าแผ่นดินนี้ให้อะไรกับคุณคุณจงถามตัวเองว่าคุณให้อะไรกับแผ่นดินนี้บ้าง
1: ด้วยความภักดีต่อแผ่นดินครับแล้วก็ความสุขที่ได้เป็นผู้ให้เป็นแรงผลักดันให้ลุงนะยังคงยึดอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าวครับศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้แล้วก็เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจเราจึงไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงชนะตรงยงคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหรับเลยครับลุงครับสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับเกษตรกรหนึ่งครับตัดสินใจเปลี่ยนความคิดตัวเองเพื่อปลดหนี้จำนวน 700,000 บาทจากการทำเกษตรเคมีหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินทำปุ๋ยใช้เองปัจจุบันครับเขาสามารถปลดหนี้ได้และพื้นที่50ไร่ก็ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่มีคนสนใจมาเรียนรู้กันนับหมื่นเลยทีเดียวครับว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับไปเลยแกลบดำและเปลือกมันสำปะหลังกองโตที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบที่ลุงสมศักดิ์เครือวันเกษตรกรชาวระยองคนนี้ใช้ทำปุ๋ยแล้วครับเริ่มจากอยากทำไว้ใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ทำขายกลายเป็นรายได้สำคัญของครอบครัวลุงบอกว่าจริงๆแล้วการทำปุ๋ยนั้นไม่ยากเลยล่ะครับแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ลุงผู้ใหญ่ทำปุ๋ยเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างครับ
2: อันนี้ต้องยอมรับกรมพัฒนาที่ดินนะเนี่ยแต่ก็คิดตามศาสตร์ในหลวงเนี่ยในหลวงทำงานก็กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยคิดว่าเป็นหน่วยราชการต้นๆนะ
1: ผมขอจับออกมาดูหน่อย
2: เอาได้เลย
1: อันนี้คือปรุงเสร็จแล้ว
2: ได้เดือนนึงคุยออกมาเลยคุยข้างล่างมันจะเปียกตรงไหนเปียกก็ร้อนมีเชื้อรา
1: อ๋อนี่คือเชื้อรา
2: ลองดมเหรอขี้ทั้งนั้นแค่1เดือนก็หอมแล้ว
1: ไม่มีกลิ่นจริงครับ
2: เนี่ยตรงนี้มันเป็นดิน
1: ครับ
2: ไอ้ที่มันเป็นดินเพราะอะไรเพราะความร้อนนั่นแหละมันบ่มจนแสบสุกเลย
1: ลุงสมศักดิ์ทำอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่วัยหนุ่มครับประสบการณ์ที่สั่งสมจากการสังเกตและก็ลงมือทำพบว่าดินที่สมบูรณ์เป็นหัวใจสำคัญของการปลูกต้นไม้มีวิธีง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ครับ
2: ที่หาได้ง่ายที่มีจำนวนมากก็เปลือกมัน
1: เปลือกมัน
2: สองเปลือกอ้อย
1: เปลือกอ้อย
2: สามแกลบ
1: แกลบ
2: สี่ขี้เลื่อย
1: ขี้เลื่อย
2: เนี่ยมันมีอยู่มีกี่ตัวที่มันมีโรงงานใหญ่ๆอยู่
1: อันนี้มีนี
2: ้
1: แล้วก็มีส่วนประกอบอะไรส่วนผสมอะไรเงี้ย
2: ส่วนประกอบก็มูลสัตว์มูลสัตว์ก็จากฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มเป็ดพวกนี
1: ้มูลสัตว์อะไรก็ได้
2: ได้ไหม
1: ปุ๋ยที่ทำใช้วัตถุดิบหาง่ายจากในท้องถิ่นน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ใช้ก็ทำเองครับนำมาคลุกเคล้าผสมผสานให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยใช้เวลาประมาณ4เดือนครับใน1ปีลุงสมศักดิ์มีรายได้จากการขายปุ๋ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับประมาณหลักล้านเท่านั้นเองสบายจริงๆอย่างลุงผู้ใหญ่เนี่ยมีเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยได้ล่ะปุ๋ยที่ทำนี่คือยัง

0: ไง
1: ก็ง่ายตายไปทำไม่เป็นก็เป็น
0: เดี๋ยวเดี๋ยวมันฟังดูง่ายทำไม่เป็นก็เป็นนี่มันฟังดูง่ายฮะ
1: ก็แค่เอายามาโปะดินเอาฝางมาโหมดินอยากให้มันเดียวก็เอาขี้โปะบนแล้วน้ำรดเขาเรียกแห้งช้างน้ำช้างนี่จานยากเรียกนะแห้งก็หญ้าห่มน้ำก็เอาน้ำหรือน้ำหมักถ้าไม่มีน้ำหมักก็น้ำธรรมดาก็ได้ให้มันมีความชื้นพอดีพอดีอินทรีย์วัตถุก็จะเข้ากระบวนการย่อยสลาย
0: เคล็ดวิชาความรู้เรื่องการทำปุ๋ยใช้เองเป็นหนึ่งในเก้าฐานการเรียนรู้ของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงที่ลุงสมศักดิ์เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรและผู้สนทั่วประเทศครับเพื่อเผยแพร่แนวคิดการพึ่งตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวทำมากว่า10ปีแล้วครับมีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนวิชานับไม่ถ้วนเลยล่ะครับ
2: อ้าวเทแน่ตรงนั้นน่ะเทข้างในน่ะและใบไม้
0: ถ้าโรงทำปุ๋ยใหญ่เกินไปหรือหาวัตถุดิบในท้องถิ่นไม่ได้แล้วก็มีทางเลือกง่ายๆครับสำหรับการทำปุ๋ยใช้เองในครัวเรือนนี่เลยครับไก่หลุม
2: หลาดกองเนี่ยเลยแค่เนี้ยปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักไก่ได้แค่นี
0: ้ตอนจังหวะแกจ้วงจ้วงสมันเลยบอกจริงเข้าปากเลยแต่ก่อนเนี่ยไอ้เรื่องอย่างทำปุ๋ยเนี่ยไม่ได้ทำอย่างนี้นะอันนั้นคือทำล็อตใหญ่ๆอันนั้นไม่ขายแล้วปุ๋ยใบไม้เงี้ยคิดมาทำได้ยังไงมันเริ่มจากอะไรอะฮะ
1: เมื่อเดือนที่แล้วที่นี่เปิดอบรมแล้วมีนักเรียนอยู่ 3-4 โรงเรียนมาอบรมแล้วก็เข้าไปดูในโรงเรียนต้นไม้เยอะแยะเช้าเด็กพันโรงกวาดใบไม้เผาอะเผาจนถึงมลพิษมาก
0: ครับ
1: ก็กลับมานึกว่าเอ๊ะไหนลองจัดการเรื่องนี้ทีนู้นก็เลยทำให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาก็เลยนึกโครงการเนี้ยก็สืบเนื่องมาจากหมูหลุมก็เลยเรียกไก่หลุมแค่มีหลุมสักหลุมมีโรงสักโรงแล้วเอาไก่ใส่ไปสัก10หรือ20ตัวแค่นั้นเองในนี้มี4ฐานเนี่ยในหลุมเนี่ยมี4ฐาน1ฐานเลี้ยงไก
0: ่
1: ได้ขี้มาทำปุ๋ย2ได้ไข
0: ่ได้ไข่
1: 3ดับกลิ่น4แมลงวันไม่มีได้4ฐานอยู่ในตัวเดียวกันอันนี้ปุ๋ยหมกไก่เหมาะ
0: อย่างที่บอกล่ะครับว่าลุงสมศักดิ์ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินให้ดีมีคุณภาพจึงให้ความสำคัญกับการทำปุ๋ยหลายรูปแบบนอกจากทำปุ๋ยขายแล้วยังขายความคิดเรื่องการทำปุ๋ยหลายๆรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับคนทำการเกษตรชอบสะดวกวิธีไหนก็เลือกได้ตามถนัดแบบไม่หวงวิชากันเลยล่ะครับโดยยึดหลักว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มาแหมน่านับถือจริงๆเลยล่ะครับลุงสมศักดิ์ครับพบว่าปัญหาของเกษตรกรไทยก็คือการเป็นหนี้ครับยิ่งทำมากก็ยิ่งเป็นหนี้มากเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะต้องทำโมเดลตัวอย่างพื้นที่ขึ้นมาครับเพื่อให้เกษตรกรทั่วไปเห็นว่าสามารถทำได้อยู่ได้มีเก็บมีกินมีใช้ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงจังหวัดระยองมีพื้นที่ทั้งหมด50ไร่เน้นการทำเกษตรแบบผสมผสานพึ่งตัวเองมีฐานความรู้ต่างๆให้ศึกษามีแปลงตัวอย่างการทำการเกษตรทั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรผู้สนใจบริเวณนี้เป็นแปลงสาธิตขนาดเล็กล่ะครับ อย่างลุงผู้ใหญ่ครับทั้งหมดเนี่ยอย่างปุ๋ยเราก็เอามาโรยที่แปลงผักเราอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่อ
0: ย่างพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่ประมาณเท่าไหร่แปลงเนี้ย
1: แปลงเนี้ยทั้งหมดมันไร่กว่าแต่ตรงเนี้ยมันงานกว่า
0: ที่เราเห็นเป็นดงๆอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: งานกว่าง
0: านกว่าวิธีการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กดีกว่าจำนวนไม่ถึงไร่แล้วกันในการแบบปลูกผักต้องจัดการอะไรยังไงบ้างครับ
1: ต้องดูความเป็นกรดเป็นด่างดูดอนดูลมดูแฉะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงฮะ
1: ต้นไม้บอกเราต้นไม้ไม่งามก็แสดงมันมีอะไรสักอย่างน่ะไม่กดจนเกินไปก็ด่างจนเกินไปคือไม่พอดีอะตรงนั้นต้องรู้มันขาดอะไรก็องค์ประกอบ

0: ดินมี4อย่าง
1: มี
0: ดินมีน้ำมีอากาศมีสีวัตถุมีแค่นี้ประมาณนี้แต่วิธีปลูกให้รู้จักต้นไม้ให้ดีเพราะต้นไม้บางต้นไม่ชอบแฉะต้องรู้จักนิสัย
1: อย่างตรงนี้พื้นที่เขาเป็นยังไงฮะ
0: แฉะ
1: แก้ยังไงอย่างพื้นที่อย่างเงี้ยแก้ยังไง
0: เติมสีวัตถุ
1: ที่ทรายเติมสีวัตถุและไอ้ที่พื้นดินที่มันเหยียบพลั่วพลั่วน้ำท่วมอย่างเงี้ยครับจัดการยังไง
0: นั่นมันแฉะทรายทั้งนั้นแหละน้ำมันเกินก็ทำไงก็เจาะคลองใส่ไก่ก็ทำเป็นร่องระบายน้ำนั่นแหละ
1: แล้วขุดระบายน้ำที่ท่วมในพื้นที่เนี่ยไปไว้ไหนฮะ
0: แก้มลิง
1: แก้มลิง
0: น้องอะไรเรียกอะไรได้แต่ในหลวงเรียกแก้มลิง
1: ซึ่งขุดไว้ในพื้นที่นี่แหละ
0: มันมีอยู่ในพื้นที่ไม่ต้องขุดก็ได้มันมีโดยธรรมชาติทุกพื้นที่จะมีแก้มลิง

0: ทุกพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศเฉพาะตัวครับลุงสมศักดิ์บอกว่าการศึกษาอย่างท่องแท้การสร้างพื้นฐานให้มั่นคงก่อนลงมือทำเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
1: พื้นฐานต้องกินก่อนถ้าไม่มีกินอย่ารีบไปช่วยคนอื่นแล้วถ้าเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บจะขายก็ไม่ห้ามแล้วนะเพราะมันเหลือแล้วไงขายของเหลือแต่เวลาจะขายของเนี่ยจะขายอะไรก็ช่างอยู่หยิบใส่ตะกร้าแล้วไปตลาดขายเลยไม่ได้แล้วต้องดูให้ดีว่าขายแล้วเดือดร้อนหรือเปล่าต้องไม่ให้ทั้งเขาและเราเดือดร้อนแล้วขายอะไรล่ะ
2: นั่นน่ะดิ
1: ก็อย่าขายทุกอย่างเลือกเป็นบางอย่างในเนี่ยเมื่อก่อนเลือกปุ๋ยใช่ไหมเพราะมันง่ายทำปุ๋ยทำไม่เป็นก็เป็น มาตรฐานมันแค่สายต้นไม้งามก็พอแล้วขอแค่นี้อย่างเงี้ยเศรษฐกิจพอเพียงมี2ขั้นในหลวงตัดไว้แค่นั้น2ขั้นขั้นที่1เรียกขั้นพื้นฐานเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ย
2: ครับ
1: ต้องมีกินเหลือกินให้แจกเหลือแจกให้เก็บเนี่ยถ้าขั้นพื้นฐานสำเร็จแล้วขั้นก้าวหน้าวิ่งมาหาเองแต่วันนี้ทุกคนขั้นพื้นฐานยังไม่เต็มวิ่งไปหาขั้นก้าวหน้าก็เรียกข้ามขั้นในหลวงห้ามไม่ด้วยว่าอย่าข้ามขั้นให้เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเนี่ยตรงเนี้ยท่องกันจำเป๊ะแต่เวลาทำไม่ทำไงแล้วจะก้าวไปถึงปลดหนี้ปลดสินถ้าขั้นพื้นฐานมันแน่นแล้วล่ะกินชิ้นก็มีแล้วแจกชิ้นก็มีแล้วเก็บชิ้นก็มีแล้วเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บถ้าจะขายอ่ะฉันขายของเหลือนะวันนี้ถ้าได้บาทเหลือบาทได้ร้อยเหลือร้อยวันไหนไม่ได้ก็มีกินไอ้วันนั้นมันจะถึงบานออก

0: การอยู่อย่างพอเพียงสามารถพึ่งพาตัวเองได้และไม่เป็นหนี้ครับคือแนวคิดหลักที่ลุงสมศักดิ์เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ตั้งใจทําให้ได้แบบว่าทําให้ดูอยู่ให้เห็นสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างเต็มภาคภูมิและน่าชื่นชมจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงสมศักดิ์เครือวันคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหสุดยอด
1: รับเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับคุณลุงครับ

0: สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ 1. เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝน

0: ให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
1: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกลองล้านนาครับการตีกลองปุจเจการตีกลองปุจจากลองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล้อซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
2: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
3: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
2: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
4: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวเตะโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรไตร่ตรองมากขึ้นครับ
2: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
5: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
6: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
7: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
8: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
9: ทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
10: เพราะว่าพ่อแม่กับมดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้คือโอเคกับแม่กับยินดีด้วย
11: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
12: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
13: พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
2: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า100บาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

ื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเออนี่ออกมันก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆแล้วทองเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้เลยลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมกาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: ตอนนี้แก่แล้วอาตุ้มมองยางหลักใสแล้วโอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยขนุนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่า

0: พอราคาขนุนดีเนี่ยตอนนี้ถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกนึง30ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
1: เนี่ยแกเนี่ย
2: เ
1: นี่ยแก
3: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี
0: ้คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะสวนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทำแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดำเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทำมาแม่เราทำมาทำสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคแล้ว
4: ตรงน
0: ู้
4: นผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

นไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำอะนะที่จริงตามทางน่ะมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนที่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจออนดู

0: บาทค่ะ
1: แล้วเบียร
0: ์ B 12ค่ะ
1: อ๋อแล้วC
0: 7บาทค่ะ
1: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลยก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
2: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอ่ะกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละค่อนปลูกละค่อน3ครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
2: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพู่ทั้งตะพู่ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่ป่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10 ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3 ปีแต่จริงๆแล้ว3 ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็100 ต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10 ปีอ่ะ

แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: ดถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอร์มารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์เนี่ยแหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับ

น้องรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆ อนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์และก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

0: ไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

วัสดีครับนักเรียนในกิจกรรมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะได้นำเอาอุปกรณ์อื่นๆมาใช้งานเพิ่มเติมนะครับซึ่งจากการที่เราใช้คิดไบรท์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากต่ออุปกรณ์ภายนอกเพิ่มเติมและตอนนี้เพราะว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่เนี่ยเราก็อยากจะทำงานให้มันครบความสามารถของบอร์ดคิดไบรท์นะครับที่เราสามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมได้อย่างหลากหลายนะครับตอนนี้การต่อเซ็นเซอร์เพิ่มเติมนะครับเราก็จะมาดูก่อนว่าเซ็นเซอร์ที่จะนำมาต่อพ่วงด้วยเนี่ยเป็นลักษณะของแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับเซ็นเซอร์ที่จะนำมาต่อเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดค่าข้อมูลต่างๆที่สามารถแสดงค่าออกมาทางกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของเซ็นเซอร์เนี่ยเรามาดูก่อนว่าเซ็นเซอร์นั้นคืออะไรนะครับก็คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจวัดปริมาณทางกายภาพนะครับของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิแสงสีหรือว่าเสียงนะครับแล้วแสดงออกมาเป็นสัญญาณทางไฟฟ้านะครับการใช้งานบอร์ดคิดไบรท์เนี่ยในการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้จักกับบอร์ดตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งบอร์ดตัวนี้เรียกว่าบอร์ด IKB1 เก่งมากครับบอร์ด IKB1 นี้จะช่วยทำให้เราต่อเซ็นเซอร์ได้อย่างง่ายนะครับเรียกได้ว่าสายต่างๆที่มีมาให้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยเชื่อมต่อกันได้เลยแล้วก็สามารถแสดงผลค่าของโปรแกรมต่างๆหรือว่าค่าของการทำงานเนี่ยได้อย่างสะดวกนะครับ IKB1 นี้นะครับก็จะเป็นการทำงานที่เชื่อมต่อนะครับระหว่างบอร์ดคิดไบรท์กับบอร์ด IKB1 เนี่ยเราจะเชื่อมต่อกันด้วยสาย KB Chain นะครับผ่านทางพอร์ต I2C นะครับ I2C ซึ่งพอร์ตนี้เนี่ยก็จะเป็นพอร์ตที่อยู่ในรูปนี้นะครับสีขาวนะครับ2เชื่อม2เส้นเชื่อมต่อด้วยกันก่อนที่จะมาใช้งาน IKB1 เนี่ยเราจะต้องติดตั้งปลั๊กอินด้วยนะครับปลั๊กอินที่มีนี้นะครับก็คือปลั๊กอินที่สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของ KidBright ได้เลยนะครับดังลิงก์ต่อไปนี้นะครับเว็บของ KidBright Store นะครับและดาวน์โหลด IKB1 ก็จะมีปลั๊กอินที่เราสามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับเมื่อติดตั้งปลั๊กอินลงไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าปลั๊กอินเมนูของ IKB1 นั้นออกมาตรงนี้นะครับในเมนูของปลั๊กอินนะครับ IKB1 ซึ่งก็จะมี

เรียกว่าเครื่องมือหรือบล็อกโปรแกรมต่างๆนะครับให้เราสามารถเรียกใช้งานได้เลยก็จะมีบล็อกที่สำคัญนะครับก็จะเป็นบล็อกพวกอ่านค่าอนาล็อกนะครับก็จะมีชัดเจนนะครับบอกไว้อย่างเป็นชื่อที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายๆนะครับตรงนี้ก็อนาล็อกรีดนะครับจากพินเบอร์ไหนก็คือพิน0ก็จะมีหมายเลขบนบอร์ดของ IKB1 นั้นบอกไว้อย่างชัดเจนว่าพอร์ตไหนเป็นเบอร์อะไรนะครับเพียงแต่นักเรียนเชื่อมโยงหมายเลขตรงนี้กับการเชื่อมต่อสายให้ถูกต้องเราก็จะเขียนโปรแกรมได้ถูกต้องนะครับต่อไปครับควบคุมมอเตอร์ก็จะเป็นการสั่งให้มอเตอร์เนี่ยทำงานนะครับสั่งให้มอเตอร์ทำงานก็จะเป็นการสั่งให้มอเตอร์หมุนไปฝั่งไหนด้วยสปีดเท่าไหร่นะครับควบคุมเซอร์โวมอเตอร์นะครับเราก็สามารถควบคุมเซอร์โวได้0ถึง180องศานะครับก็ในส่วนของตรงนี้ที่เว้นว่างไว้เราก็จะใส่ค่าเป็นตัวเลขลงไปได้เลยว่าต้องการให้มันหมุนองศาไหนนะครับจากเซ็นเซอร์นี้นะครับเราก็ได้รู้จักแล้วว่าเซ็นเซอร์คืออะไรนะครับบอร์ดเซ็นเซอร์คิดไบต์มีเซ็นเซอร์อะไรบ้างแล้วก็มันมีเซ็นเซอร์อื่นๆอะไรที่นอกเหนือที่จากในคิดไบต์ที่เราจะมาเชื่อมต่อนะครับเรามาทดลองการใช้งานเซ็นเซอร์นะครับทดลองการใช้งานเซ็นเซอร์โดยในกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมแรกที่จะให้นักเรียนได้ทดลองทำเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้รักต้นไม้ด้วยนะครับได้รักต้นไม้ด้วยกิจกรรมเราจะมารดน้ำต้นไม้กันด้วยใช้คิดไบต์นะครับซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่า อุปกรณ์ที่ครูนำเสนอในข้างหน้านี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์แบบมันจะมีเหมือนขา2ขานะครับก็เพื่อช่วยให้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยใส่ลงไปในดินนะครับและดูความชื้นของเรียกว่าความชื้นของดินที่เราปลูกต้นไม้ว่าเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเราจะใช้บล็อกคำสั่งอะไรแล้วก็ในการอินพุตข้อมูลอินพุตก็คือคำสั่งที่จะให้โปรแกรมเนี่ยพร้อมที่จะทำงานได้นะครับส่งข้อมูลเข้าไปให้โปรแกรมพร้อมที่จะทำงานเป็นข้อมูล input นะครับและข้อมูล output คืออะไรเราจะส่งค่าข้อมูลอะไรออกมานะครับเราต้องมาช่วยกันดูในส่วนของตรงนี้นะครับการเชื่อมต่อนะครับนักเรียนก็เหมือนเดิมครับสาย2สายนี้นะครับเราจะเชื่อมต่อหากันระหว่างคิดไบต์กับ IKB1และสายนี้นะครับก็คือเซ็นเซอร์ของการวัดความชื้นนะครับเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินที่เราก็เสียบลงไปแล้วก็เดี๋ยวใช้คำสั่งในส่วนของ IKB1 ที่เราได้เพิ่มปลั๊กอินลงไปเนี้ยเขียนลงไปเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถอ่านค่าได้จากเซ็นเซอร์ของวัดความชื้นนะครับอันนี้ก็คือเซ็นเซอร์วัดความชื้นนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะเชื่อมต่อด้วยสาย JST นะครับทางพอร์ตในเบื้องต้นนี้เราจะทดลองทางพอร์ตอนาล็อก0ก่อนนะครับเพื่อทดลองได้ตรงกันนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทดลองเชื่อมต่อโค้ดโปรแกรมแล้วก็อ่านค่าเบื้องต้นจากดินที่เราจะทดลองต่อไปนี้ได้เลยครับนักเรียนการอ่านค่าความชื้นนะครับก็เราก็จะใช้การอ่านค่าทางพอร์ตอนาล็อกนะครับนักเรียนทดลองได้เลยครับตอนนี้เราจะมาทดลองต่อไปจากในส่วนของที่ครูอธิบายได้เลยนะครับทางโค้ดโปรแกรมที่นักเรียนทุกคนจะทำนะครับตอนนี้การวัดค่าความชื้นในดินนะครับนักเรียนเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ดังที่ครูได้เสนอให้นักเรียนเห็นใน PowerPoint ไปแล้วนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้นตัวนี้นะครับที่เป็นลักษณะเป็น2ขาแบบนี้แต่การเชื่อมต่อนะครับเราจะต้องหยิบสายสัญญาณแบบนี้ขึ้นมานะครับสายสัญญาณแบบนี้นะครับซึ่งหัวอีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเสียบลงไปในพินนะครับจะมีทั้งหมด3สีก็แยกกันอย่างชัดเจนนะครับและอีกอย่างนึงนะครับในส่วนของตรงนี้ด้านที่เราจะเสียบสายตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะมีพินที่เราจะต้องเสียบลงไปให้ตรงกันด้วยนะครับเราจะเริ่มจากอันแรกนะครับในบอร์ดที่เขียนว่า VCC เราก็หยิบสายเส้นสีแดงครับซึ่งเป็นสายสัญญาณมาตรฐานว่าก็จะมีไฟเข้าไป

นะครับเป็นตัวจ่ายไฟให้กับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับ VCC ก็เสียบเข้ากับสายสีแดงนะครับสายต่อไปครับสายสีดำเสียบเข้ากับช่อง GND ก็คือช่องกราวนะครับเข้ากับเซ็นเซอร์สีดำนะครับกับช่อง GND และสายสุดท้ายนะครับก็จะมีให้เลือกระหว่าง A0 กับ D0 นั่นก็คือการเชื่อมต่อระหว่างอนาล็อกกับดิจิตอลนั่นเองนะครับก็ให้นักเรียนเชื่อมต่อแบบอนาล็อกเพื่ออ่านค่าความชื้นของในดินเนี่ยได้ถึง10บิตก็คือ1024ระดับนะครับ0ถึง1023นั่นเองนะครับในตอนนี้ก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับลองทดลองเขียนโปรแกรมแล้วก็ทดลองวัดค่าความชื้นได้เลยครับ

จากสถานการณ์ต่อไปนี้นะครับเราจะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเป็นผู้รักต้นไม้นะครับรักต้นไม้เรามาช่วยกันปลูกต้นไม้กันการที่เราจะปลูกต้นไม้โดยการใช้คิดไบต์มาช่วยเนี่ยเราจะต้องเรียกได้ว่าสูบน้ำโดยใช้ปั๊มน้ำแบบ USB นะครับปั๊มน้ำแบบ USB เพื่อสูบน้ำจากถังน้ำขึ้นมารดน้ำต้นไม้ตามสถานการณ์ที่เรากำหนดและปั๊มน้ำ USB นะครับเป็นอุปกรณ์ตัวที่มีขนาดเล็กนะครับที่สามารถทำงานได้อย่างสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับนักเรียนหยิบปั๊มน้ำ USB ขึ้นมาได้เลยครับในแต่ละกลุ่มนะพร้อมกับท่อน้ำนะครับท่อน้ำที่เราจะต่อเข้าด้วยกันตอนนี้นะครับปั๊มน้ำ USB ของเราก็พร้อมที่จะเป็นอุปกรณ์ในการรดน้ำต้นไม้ให้กับกระถางต้นไม้ของเราได้อย่างง่ายดายแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนคำสั่งโปรแกรมตามที่เราได้ออกแบบในเบื้องต้นแล้วว่าถ้าความชื้นมีค่าอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วเราจะให้มีการสั่งให้ตัวคิดไบต์เชื่อมต่อกับสายปั๊มน้ำแล้วเนี่ยทำการรดน้ำต้นไม้ให้เราจากนี้นะครับให้แต่ละกลุ่มลงมือทำได้เลยนะครับ

จากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราได้ทดลองทำเรื่องของการรดน้ำต้นไม้นะครับนักเรียนก็จะพบว่าการรดน้ำต้นไม้ของเราเนี้ยสามารถสั่งการได้อย่างถูกต้องนะครับเมื่อความชื้นในดินเนี่ยสูงขึ้นน้ำก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัตินะครับการทำงานตรงนี้นะครับเราก็ได้ใช้เซ็นเซอร์ไปก็คือปั๊มน้ำกับการวัดความชื้นในดินต่อมานี้นะครับเราก็จะใช้เซ็นเซอร์เพิ่มเติม2ชนิดนะครับสำหรับการทำงานในตรงนี้คือระบบการแจ้งเตือนการเข้าใกล้วัตถุนะครับเซ็นเซอร์2ชนิดที่ว่านี้ก็คือเซ็นเซอร์ตัวแรกครับตัววัดระยะทางนะครับวัดระยะทางนักเรียนลองหยิบขึ้นมานะครับในกล่องตัววัดระยะทางตัวนี้นะครับนักเรียนลองหยิบขึ้นมานะครับอีกตัวนึงนะครับจะทำหน้าที่เป็นเรียกว่าอุปกรณ์ในการเคลื่อนที่นะครับเรียกว่าเซอร์โวมอเตอร์นะครับเซอร์โวมอเตอร์นี้จะทำหน้าที่ต่างจากมอเตอร์ธรรมดาตรงที่ว่าเราสามารถกำหนดทิศทางได้นั่นเองกำหนดองศานะครับในการหมุนว่าหมุนไปในทิศทางกี่องศานะครับเราสามารถสั่งให้เป็นตัวกำหนดทิศทางสำหรับเซอร์โวมอเตอร์นะครับการแจ้งเตือนนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้นะครับคือเชื่อมต่อสายเหมือนเดิมระหว่างคิดไบต์กับ IKB1 นะครับทางพอร์ต I2C นะจากนั้นนะครับเราเชื่อมต่อตัวโมดูลวัดระยะทางแบบอินฟราเรดนะครับตัวนี้ซึ่งสเปคของเขาเนี่ยสามารถวัดระยะที่ได้ที่แม่นยำเนี่ยอยู่ที่4ถึง30เซนติเมตรนะครับเรามาดูว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับและเขียนโปรแกรมอย่างไรบ้างเดี๋ยวจากนี้นะครับครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองสร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่ากิจกรรมการทำที่จอดรถนะครับโดยใช้โมดูลอินฟราเรดนะครับเซ็นเซอร์วัดระยะทางและก็เซอร์โวมอเตอร์นะครับระบบกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือระบบแจ้งเตือนการเข้าใกล้วัตถุนะครับก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรบ้างมาดูในส่วนของคำชี้แจงกันนะครับให้นักเรียนนะครับออกแบบโปรแกรมนะครับการแจ้งเตือนการเข้าใกล้วัตถุโดยใช้อุปกรณ์ดังที่เราได้ดูกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวอุปกรณ์นี้นะครับซึ่งเราจะมาดูให้สอดคล้องกับสถานการณ์ว่าคือเรามีลานจอดรถอยู่ที่หนึ่งนะครับลานจอดรถแล้วก็เราจะให้รถเนี่ยนึกภาพว่าเราขับรถเข้ามาในลานจอดรถนะครับลานจอดรถนี้เราอยากให้เป็นอัตโนมัติไม่ใช่แบบคนคอยยกไม้ขึ้นให้เราแบบนี้มันก็ดูล้าหลังไปใช่ไหมครับเราก็อยากให้ดูแบบทันสมัยนิดนึงแล้วก็ผ่านเข้ามาทางที่จอดรถเราก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้เมื่อพบแล้วว่ารถเราขับผ่านมาประตูไม้กั้นนะครับที่กั้นที่จอดรถของเราก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัติทีนี้เราก็ขับรถผ่านเข้าไปยังที่จอดรถของเรานะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่อยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันในกลุ่มทั้ง4คนนะครับช่วยกันดูว่าเราจะมีโปรแกรมอย่างไรนะครับการอินพุตข้อมูลนะครับเราต้องดูว่าสิ่งที่จะส่งค่าเข้าไปในระบบเพื่อที่จะให้ระบบรู้ว่าเราจะให้โปรแกรมคิดไบต์ของเราเนี้ยมันทำงานอย่างไรนะครับพร้อมกับค่าเอาท์พุตว่าจะส่งค่าแสดงผลอะไรออกมานะครับจากนั้นใช้อุปกรณ์อะไรบ้างที่เราจะมีการทำงานในลักษณะของการทำเป็นโมเดลนะครับจากนี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับได้ลงมือทำอุปกรณ์ในแต่ละกลุ่มได้เลยนะครับอุปกรณ์นะครับก็ครูก็จะมีเซตอุปกรณ์เบื้องต้นไว้ให้นักเรียนนะครับแต่ก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้ทักษะในการประดิษฐ์นะครับในการลงมือทำนะครับการใช้การออกแบบหลักการออกแบบต่างๆนะครับที่จะต้องใช้ร่วมด้วยการเขียนโปรแกรมนะครับเราไม่ใช่เพียงแต่การเขียนโปรแกรมอย่างเดียวหนูต้องรู้จักในการออกแบบโมเดลต่างๆเพื่อจำลองสถานการณ์ตรงนี้ด้วยนะครับในแต่ละกลุ่มลงมือทำได้เลยนะครับ

0: จากที่นักเรียนทุกๆกลุ่มนะครับได้ทดลองเขียนโปรแกรมในการจำลองการเคลื่อนที่ของการจอดรถนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้กลุ่มหนึ่งที่ทำงานได้เสร็จแล้วก็ตามเวลาทุกกลุ่มก็ทำงานเสร็จตามเวลาไล่เรียกกันมานะครับแต่ก็ขอให้กลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้นำเสนอนะครับว่ามีหลักการหรือว่ามีแนวความคิดในการออกแบบการทำงานของโปรแกรมนี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวให้หนูที่เป็นตัวแทนของกลุ่มนี้นะครับช่วยนำเสนอให้กับเพื่อนๆทางห้องหน่อยครับ
1: จากกิจกรรมจะสามารถพบได้ว่าเมื่อมีรถตัดผ่านเซ็นเซอร์จะทำให้เซอร์โวทำงานหลังจากนั้นจะมีดีเลย์5วินาทีเมื่อมีดีเลย์เสร็จแล้วมันก็จะทำงานกลับมาอยู่ที่เดิมทำให้ปิดลงค่ะ
0: ทุกๆกลุ่มนะครับก็จากที่ครูได้เดินดูนะครับก็จะพบว่าไม้กั้นตรงนี้เนี่ย

0: จะปิดลงคล้ายๆกับของกลุ่มเพื่อนที่เป็นตัวแทนก็สามารถทำงานได้ถูกต้องนะครับก็คือนักเรียนก็จะพบว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเป็นแบบจำลองนะครับที่นักเรียนได้สามารถสร้างโมเดลแบบจำลองขึ้นมานี้ได้อย่างเรียกว่ามีกระบวนการในการออกแบบทั้งในเรื่องของการออกแบบทางกลไกต่างๆนะครับที่นักเรียนต้องใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นปืนกาวนะครับหรือว่าการตัดฟิวเจอร์บอร์ดหรือการใช้องค์ประกอบเช่นไม้ไอติมนะครับมาใช้ในการเป็นวัสดุเรียกว่าวัสดุเหลือใช้นะครับมาประกอบเป็นโมเดลให้เราสามารถสร้างชิ้นงานออกมาได้อย่างง่ายๆนะครับกิจกรรมก็ผ่านไปได้ด้วยดีนักเรียนก็ปฏิบัติได้อย่างเรียบร้อยทุกกลุ่มทุกคนเยี่ยมมากเลยครับวันนี้ครับ
1: แผนการจัดการเรียนรู้แผนที่2นะคะการใช้งานบอร์ดขยาย IKB1สำหรับในแผนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะจะเน้นเรื่องของการใช้งานเซ็นเซอร์แล้วก็การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับบอร์ดขยาย IKB1 ซึ่งจะเป็นการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆซึ่งจะมีกิจกรรมอยู่ทั้งหมด2กิจกรรมในกิจกรรมที่1เป็นเรื่องของระบบรดน้ำต้นไม้คุณครูอาจจะให้นักเรียนเนี่ยเตรียมต้นไม้ที่เป็นกระถางเล็กๆหลากชนิดนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ในระหว่างที่ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์นะคะก็อย่าเพิ่งให้นักเรียนใส่ท่อลงไปในน้ำแต่ว่าเมื่อมอเตอร์เนี่ยมีการสั่นก็คือมีการทำงานแล้วก็ค่อยให้นักเรียนเนี่ยใส่ท่อลงไปในน้ำได้ค่ะส่วนในกิจกรรมที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการอ่านค่าโมดูลวัดระยะทางซึ่งในนี้เนี่ยคุณครูก็ควรจะให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้ก่อนที่จะให้นักเรียนได้ลงมือเขียนโปรแกรมจริงๆนะคะสำหรับในช่วงสุดท้ายนะคะถ้าหากว่านักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการทำกิจกรรมเป็นคำถามแบบสั้นๆคุณครูอาจจะเปลี่ยนวิธีการนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามแต่ละหัวข้อตามใบกิจกรรมหรือว่าให้นักเรียนเนี่ยได้อภิปรายความรู้ร่วมกันทั้งห้องค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นอาร์ตพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเลยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20 ใบ 20 ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยถ้ามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6 โมงเย็น 1 นาทีจนถึง4 โมงคุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันร้านมีเยอะจังอ่ะ
2: กินเรื่องผม
1: กินเหล้ากินเบียร์ไม่เห็นผมเลย
3: ใช่ไหมมันเป็นคนเนอะปากมันก็ผงผางอย่างนั้นนะปากไวใจตรงอะฮะถึงมันพูดอย่างนั้นคือมันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะออกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อหนึ่งให้เดินได้ 4-5 บ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทรัพย์สินนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าไอพี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอยากปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
4: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
4: เราเห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันไงมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนน่ะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วก็ซับแหละเพียงแต่ว่าเราอ่ะต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรเงี้ยมันไม่ได้อ่ะคือเราต้องให้อ่ะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้า

ที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีพระภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนทีมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

0: มันไม่มีไฟแดงนะแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมทุกคนจอดกันก็เลยลงมาดูปรากฏว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ200เมตรมีเฮลิคอปเตอร์อยู่กลางถนนแล้วก็มีแบบวอรถวอเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวแพทย์กล่าวว่าจะเข้าไปดูให้ใกล้ที่สุดละกันไม่แน่ใจว่าเข้าไปใกล้ได้แค่ไหนเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีน่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขากันเขตอยู
1: ่ The helicopter was just about to land so they stopped the traffic and the helicopter we've been here for what 20 minutes
2: about that yeah
0: หลังจากที่เราติดอุบัติเหตุอยู่นานเหมือนกันนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะหลายคันเขาก็กลับรถแล้วก็คือหาทางใหม่อ่ะไม่งั้นมันเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเราต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่คือสภาพถนนวิ่งรูท66อยู่ดีๆก็ต้องมันแล่นทางลูกลังเป็นทางขนานทางรถไฟเนี่ยเราแล่นไปพร้อมกับทางรถไฟเลยนี่ไงมีทางจริงด้วยคลาสสิกสุดๆอะเป็นรูท66แบบพิเศษนะคะนี่แหละความไม่คาดคิดที่เราจะได้เจอบนท้องถนน
3: เฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้ว
0: สิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราขับออกมาก็คือเป็นการชนกันคือมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็รู้สึกแบบเนาะน่าสลดใจมากเป็นข้อควรระวังละกันสำหรับรถจักรยานยนต์คือถึงแม้จะเป็นรถใหญ่อ่ะเหมือนทัวริงไบค์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องระวังอยู่ดีอ่ะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบสลดไปด้วยเนาะ

ายังคงมุ่งหน้าต่อไปตามถนนรูท66ซึ่งนอกจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ระหว่างทางยังมีความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธรรมชาติรออยู่เราขับรถไปจนถึงอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ขนาบสองฝั่งของรูท66ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่อง Petrified Wood หรือไม้

0: ว่าท่อนนี้น่าจะเป็นท่อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะกว่าที่ไม้จะกลายเป็นหินได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายย้อนกลับไปตั้งแต่โอ้โหยุคนู่นเลยปลายยุคจุลสิก225ล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: 2,100 miles south of where it is now. It was a tropical floodplain. The trees did not grow here. They grew from the surrounding area, and they floated into this area on the rivers and the floodwaters.
2: ในช่วงปลายยุคไทรแอสซิกพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนามีลักษณะเป็นที่ราบต่ำลำธารจากบนภูเขาไหลลงมาเกิดเป็นแม่น้ำและแอ่งทะเลสาบขนาดใหญ่ในช่วงหนึ่งอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงหรือว่ามีน้ำป่าไหลหลากทำให้ต้นไม้ล้มตายระเนระนาดหักโค่นตกลงไปอยู่ในน้ำและจมลงกับพื้นท่อนซุงเหล่านั้นถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนกรวดทรายละเอียดซึ่งตกลงมาคลุมทับอีกทีท่ามกลางสภาพที่ไม่มีออกซิเจนและแบคทีเรียทำให้เนื้อไม้ยังคงสมบูรณ์ไม่ผุพังตัดภาพมาอีกด้านภูเขาไฟทางตะวันตกเกิดระเบิดขึ้นปล่อยเท่าภูเขาไฟซึ่งมีซิลิคอนไดออกไซด์ออกมาพวกมันละลายลงในน้ำกลายเป็นน้ำที่อิ่มตัวไปด้วยซิลิคอนไดออกไซด์จากนั้นก็เริ่มแทรกซึมผ่านเข้าไปในเนื้อไม้ที่ฝังอยู่ใต้ดินในระหว่างที่ถูกแช่อิ่มมานานเป็นล้านปีมีบางช่วงเวลาที่ไม้มีโอกาสได้สัมผัสกับออกซิเจนทำให้สารละลายซิลิก้าตกตะกอนแล้วเข้าไปสะสมตัวแทนที่โมเลกุลของเนื้อไม้ท่อนไม้ที่เคยเป็นสารอินทรีย์จึงเปลี่ยนไปเป็นเนื้อหินซิลิก้าในที่สุด

0: มาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนี่ชื่อว่าคริสตัลฟอเรสต์ก็เป็นไม้ที่กลายเป็นหินลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่ว่าจำนวนนี่แพทว่าโอ้โหเยอะแบบนับไม่ถ้วนเลยอ่ะมันกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดเลยโหเจ๋งมากอ่ะและสีตรงนี้แพทคิดว่าชัดมากอ่ะสดจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นธรรมชาติสร้างอ่ะเหมือนคนมาแต้มสีทาสีให้เลยเนี่ยมหัศจรรย์ของธรรมชาติจริง
1: The colors in the petrified wood are caused by minerals that infiltrated at the same time as the silica water. The main ingredient is iron. Iron causes red, orange, yellow, pink, tan, purple, blue.Sometimes even green can be iron. The black and the gray can be carbon or manganese. And the white color in the petrified wood is the pure quartz without any minerals in it. So now that tree is a quartz crystal. It's very hard, it's very heavy, but it's also brittle.And if you'll notice out there, the trees are broken into segments.

0: เมื่อกี้ก็ได้ฟังคุณลุงอธิบายที่มาที่ไปของการเกิด Petrified Wood แล้วก็คุณลุงให้ลองจับดูระหว่างไม้ธรรมดากับไม้ที่เป็น Petrified Wood ก็คือการแข็งกลายเป็นหินว่าน้ำหนักเนี่ยต่างกันยังไงบ้าง
1: โอ้โห
0: อ่ะอันนี้คือไม้ธรรมดานะกับ Petrified Wood คือมันต่างกันมากอ่ะอันเนี้ยเบามากเนี่ยตึ้งๆๆๆแต่อันเนี้ยคือเหมือนไม้กับหินเลยอ่ะเนี่ยเหมือนหิ้วไม้กับหิ้วหินนี่หนักมากนี่แหละที่คุณลุงเขาบอกว่ามันฮาร์ดมากอย่างนี้นี่เองฮาร์ดแอนด์เฮฟวี
2: ่ความโดดเด่นเรื่องสีไม่ได้มีแค่ไม้กลายเป็นหินเท่านั้นถ้ามองไปไกลๆเราจะได้เห็นสีสันของเทือกเขาที่สวยงามไม่แพ้กันครึ่งบนของอุทยาน Petrified Forest เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลทรายหลากสีที่มีชื่อว่า Penche Desert
3: Petrified Forest is a park and that park is in the Painted Desert. It's a big desert that goes almost to the Grand Canyon. Very large area, 15,000 square miles. Coronado, SpanishExplorer came through here in the 1500s, and when he saw all of these different colored layers, he said, "This looks like this desert has been painted," and so that name stuck, and so that's why they call this desert area the Painted Desert. In Spanish, El Desierto Pintado, the Painted Desert.
0: มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่ๆอย่างเช่นข้างหลังเนี่ยที่แพทเห็นน่ะคือแค่ดูแล้วมันก็ขนลุกแล้วอะว่าโอ้โหต้องใช้มนุษย์กี่ล้านคนถึงจะสามารถระบายสีเพ้นออกมาให้ได้แบบเนี้ยภูเขาข้างหลังทั้งพืชทั้งแถบเนี่ยให้มันเป็นสีเป็นริ้วระบายที่สวยงามขนาดนี้และใหญ่ได้ขนาดนี้คือคนไม่สามารถทำได้จริงๆอะนอกจากฝีมือของธรรมชาติเท่านั้นและนอกจากความสวยงามเนื้อสิ่งอื่นใดเลยประโยชน์ที่แพทบอกไปก็คือการเป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบันทึกเรื่องราวของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่านี่คือการบันทึกเรื่องราวของโลกของเราที่อยู่อาศัยเราได้เข้าใจว่าเมื่อหมื่นปีแสนปีล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราว
3: Those layers of sediment were made by water. Water in, lay down a layer of sediment, water out, water, more water in, more sediment over the millions of years. The sediment is colored with iron also. And that's what causes the color, different colors of the sediment from red to blue.
2: ประกอบไปด้วยหินตะกอนหลายชนิดชั้นล่างจะมีอายุเก่าแก่กว่าเป็นการสะสมตัวกันของตะกอนดินโคลนและทรายส่วนชั้นบนที่มีอายุน้อยกว่าจะเป็นพวกเท่าถ่านและลาวาจากภูเขาไฟซึ่งปะทุอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรืออาจไกลออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเนวาดา

0: าประตูมานะคะ Valley of Fire State Park ก็เสียค่าธรรมเนียมไปตามระเบียบเพราะว่าถ้าเป็น Scale State Park เนี่ยก็จะต้องเสียตังค์อยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเสียถูกเสียนิดเดียวเอง $10
1: แค่$10ถือว่าคุ้มค่ามากกับสิ่งที่จะได้พบที่นี่Valley of Fire เป็นสเตทพาร์คที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของรัฐเนวาดาและสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของอุทยานนี้ได้ดีที่สุดหนีไม่พ้น Valley of Fire Road ถนนความยาว17กิโลเมตรที่ตัดผ่านใจกลางหุบเขาสีแดงเข้มและเมื่อสะท้อนกับแสงแดดมันจะยิ่งแดงเหมือนเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้ย้อนไปเมื่อ320ล้านปีก่อนหุบเขาหินทรายสีแดงเพลิงนี้เคยเป็นโคลนและทรายที่อ่อนนุ่มระดับน้ำทะเลที่สลับกันขึ้นและลงทำให้โคลนและทรายผลัดเปลี่ยนกันสะสมตัวทีละชั้นทีละชั้นซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งชั้นตะกอนอัดแน่นจนกลายเป็นหินแข็งในที่สุดที่จริงกระบวนการนี้มีส่วนคล้ายกับการเกิดเพนเทเดเซอร์แต่หินสีแดงจะมีส่วนประกอบของแร่เหล็กที่เข้มข้นและการผุกร่อนของเหล็กออกไซด์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกมันเปลี่ยนเป็นสีแดง
0: นิดนึงเนี่ยเราก็จะมาเจอตรงนี้ชื่อว่า Seven Sister ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า Seven Sister พอลองนับดู1 2 3 4

0: 567ครบเลยมีพี่น้อง7คนนะคะแต่ว่าลักษณะที่โดดเด่นมากกว่าของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะมี blow hole เราลองเดินเข้าไปดูเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้โหมีรูเต็มไปหมดเลยรูเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอายุแล้วก็ความแรงของลมบริเวณนี้เนี่ยลมแรงแรงจนกัดกร่อนหินต่างๆให้เป็นรูรูเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขามีการทำนายบอกว่าในอีกหลักร้อยปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ายังกัดต่อไปแบบนี้ทาวเวอร์ที่เราเห็นหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยอาจจะแบบถูกทำลายไปมากกว่านี้หรือบางทีอาจจะแบบหายไปเลยก็ได้เพราะว่ารูเหล่านี้ก็เป็นตัวบ่งบอกอายุของมันยิ่งรูเยอะยิ่งรูใหญ่เนี่ยก็เท่ากับถูกกัดเซาะมามากแล้วเหมือนร่องรอยเหี่ยวย่นบนหน้าคนแบบนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเนี่ยแหละคุณอายุเยอะแล้วนะอาจจะหายไปได้ในอนาคตนะคะอย่างงี้เราก็ต้องรีบดูเข้าไว้อีก100ปีมันอาจจะหายไปแล้วนะ
1: ในอดีตหิน7พี่น้องตรงนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของผาหินสีแดงเหมือนกับรอบข้างแต่การกัดเซาะรุนแรงต่อเนื่องทำให้มันเปลี่ยนสภาพไปเช่นเดียวกับในบริเวณอื่นธรรมชาติยังคงสร้างรูปร่างหน้าตาของภูมิทัศน์แบบใหม่ๆขึ้นมาเสมอและการกัดกร่อนในบางลักษณะอาจเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยอย่างเช่นที่นี
0: ่ใครคิดว่าตรงนี้น่าจะใช่นะเป็นเมาส์แทงค์ซึ่งเหือดแห้งมากไม่มีน้ำเลยก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่กลัวหนูอย่างคุณตากล้องนะคะไม่ต้องกลัวว่าตรงนี้จะเป็นเบาะสะสมหนูหรือเปล่าถึงชื่อว่าเมาส์แทงค์ไม่ใช่คือที่มาเหมือนกับว่ามีคนอ่ะอพยพมาแถวนี้แล้วก็บ่อนี้เป็นบ่อน้ำธรรมชาติซึ่งเวลาฝนตกอ่ะน้ำมันก็จะไหลลงมาเนี่ยแล้วก็เหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆอ่ะน้ำในบ่อเนี่ยจะอยู่ประมาณเดือนนึงแพทคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วฤดูแล้งน้ำก็หายไปหมดแล้วเราจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีเส้นระดับน้ำอันนี้คาดคิดเอานะว่าเนี่ยคือระดับน้ำมันจะอยู่ตรงบริเวณขาวๆตรงเนี้ยนั่นแหละถ้ามาช่วงนี้ก็ไม่น่าจะได้เห็นน้ำ
1: สรุปแล้วสาเหตุที่ชื่อ Mouse Tank ก็คือคนที่อพยพมาหลบภัยในบริเวณบ่อน้ำนี้มีชื่อว่า Little Mouse เป็นชาวเผ่า Southern Paiute ที่หลบหนีจากคดีอาชญากรรมชื่อบ่อ Mouse Tank จึงถูกตั้งขึ้นตามชื่อของเขานั่นเอง
0: เจอโอ้ยเราก็โง่อยู่ตั้งนานตอนแรกที่แพทมาถึงตรงเนี้ยแพทก็นึกว่าสงสัยมันคือสิ้นสุดทางแล้วแหละเพราะว่าเจอคุณลุงคน2คนที่เดินขึ้นมาเส้นรูทเนี้ยข้างๆผาแล้วคุณลุงบอกไม่มีอะไรข้างหน้าก็เป็นผาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นจุดสิ้นสุดของเราก็คือตรงแทงที่เหือดแห้งที่แพทพูดไปเมื่อกี้แต่ด้วยความอะไรไม่รู้กึกๆบางอย่างก็แบบไหนๆก็ไหนๆและเดี๋ยวเดินขึ้นมาดูวิวมุมสูงซะหน่อยแล้วกันก็ปีนขึ้นมารูทเดิมที่คุณลุงคนแรกเนี่ยเขาปีนขึ้นแล้วก็มาเจอกับคุณลุงกับคุณป้า2คนเดินมาชี้บอกนี่ไงน้ำบ่อน้ำอยู่ตรงนี้แล้วชะโงกลงไปตรงเนี้ยเห็นอ๋อ this one
2: see it
0: oh yes I see I saw this one and I think it's dry
2: yeah I didn't see this one till I came here to show you yeah
0: yes oh thank you ยังมีน้ำอยู่ด้วยแล้วแพทก็เลยถามคุณลุงว่าอ้าวแล้วตอนนี้หน้าซัมเมอร์ยังมีน้ำอยู่หรอคุณลุงบอกตอนนี้มันยังเป็นแค่ early summer ก็คือแบบยังช่วงต้นๆน้ำมันยังไม่หมดถ้าจะหมดจริงๆแบบแห้งสนิทเลยคือช่วงประมาณออกัสก็จะแห้งดังนั้นนี่แหละบ่อน้ำของจริงที่มีน้ำด้วยแต่ต้องปีนขึ้นมานะ

0: ถัดจากเมาส์แทงเทรลเรามาต่อที่เทรลอีกเส้นหนึ่งเทรลที่ทำให้เรารู้สึกถึงรสชาติการผจญภัยที่แท้จริงในดินแดนหุบเขาแห่งไฟ
1: ฮีทวอร์นิ่งค่ะเตือนภัยความร้อนถ้าเกิดว่าร้อนจัดเนี่ยเขาไม่เลคคอมเมนต์ให้เดินเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะพอโอเคอยู่ขาเกือบไหม้เท่านั้นเองเฮ้ยคือร้อนจริงๆแต่ว่าก็คุ้มค่ากับความร้อนแหละสำหรับเทรลนี้ชื่อว่า Fire Wave ลักษณะเนี่ยไม่บอกเดี๋ยวต้องรอไปให้เห็นกับตาเองคือดูจากภาพแล้วพันว่ามันสวยมากอ่ะเป็นภูมิประเทศที่หายากที่หนึ่งเลยตอนนี้มองขึ้นไปก็บลูสกายมากๆตัดกับสีหินข้างหลังที่เป็นสีแดงเนี่ยแหละที่แพทบอกว่าความสวยงามของอุทยานเนี้ยคือการที่มันแบบเปล่งแสงออกมาเหมือนกับไฟ Valley of Fire เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเทรลนี้น่าจะเป็นเทรลที่ยาวที่สุดของเราแล้วล่ะแล้วก็ร้อนที่สุดด้วยแต่ว่าเรา

ก็จะเข้าไปเพื่อจะชมความสวยงาม Fire Wave ไปเอไว้แบบนี้ก็ได้อีกอย่างนึงก็ทาครีมกันแดดไว้ด้วยนะคะไม่ได้จะโหรักสวยรักงามอะไรแบบนั้นคือสำหรับคนที่เป็นผู้ชายอย่างคุณตากล้องเองเนี่ยไม่ชอบทาครีมกันแดดเลยบอกว่ามันเหนียวแต่ว่าครีมกันแดดแพทว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่าอากาศแห้งเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราแตกคันขึ้นผื่นดังนั้นน่ะครีมกันแดดมันก็ช่วยได้ไม่ได้แค่ป้องกันดำแต่ป้องกันให้ผิวเราแบบแข็งแรงด้วยอ๋อแล้วมีอีกอย่างรู้สึกจะโผล่มาเรื่อยๆอีกอย่างก็คือนี่หมวกแว่นกันแดดคือทุกอย่างอ่ะที่ใช้สามารถกันแดดเนี้ยแว่นสำคัญเพราะว่าแสงจ้ามากต้องใช้แว่นที่มันกรองแสงและหมวกอันเนี้ยหมวกแก๊ปอ่ะแพทว่าประสิทธิภาพดีมากเลยนะคือมันสามารถกันลมกันฝนกันทุกอย่างได้หมวกแก๊ปเป็นหมวกอเนกประสงค์สำหรับแพทใช้ได้ทุกเทรลแค่นี้แหละน่าจะมีแค่นี้แล้วก็เตรียมตัวเดินกันต่อได้พักเหนื่อยเรียบร้อยแล้วพูดจนหายเหนื่อยไปลุยต่อ

นี่แหละจุดนั่งพักที่ดีของเราไม่มีเก้าอี้ไม่มีโต๊ะอะไรเลยอยากนั่งตรงไหนนั่งอยากเดินตรงไหนเดินแพทว่าแพทชอบเที่ยวนี้มากเลยข้อจำกัดน้อยเรามีอิสระบนพื้นที่นี้เต็มที่แล้วก็ชมวิวไปนะคะอยากจะถอดแว่นชมความสวยงามและสีที่แท้จริงเมื่อไม่ผ่านเลนสีมันสวยมากอ่ะคือแพทรู้สึกว่าที่เนี่ยมีความหลากหลายสีอ่ะมันมีเลเยอร์ที่ชัดเจนการไล่ระดับของสีเราจะเห็นสีที่แตกต่างกันเฮ้ยสวยงามจริงๆ

อยากกรี๊ดสวยมากตอนนี้ลงมายืนอยู่บนเวฟร็อกนี่แหละเวฟอย่างชัดเจนเลยคือลักษณะเป็นโค้งเป็นริ้วแถบแถบแถบแถบเนี้ยตลอดทั้งภูเขาอ่ะยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างมากที่มันแบบโอ้ยมันไม่เหมือนในรูปเลยอ่ะมันมีมิติที่เยอะกว่านั้นเราเห็นรูปเนี้ยตามโปสเตอร์ตามหนังสือโบชัวต่างๆหรือว่าในอินเทอร์เน็ตคือจริงๆนอกจากเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติอ่ะมันมีอีกสิ่งนึงที่แพทชอบก็คือเรื่องความอิสระในการชมเราชมความสวยงามได้โอเคหลายอุทยานเนี่ยเราก็โอเควิวสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แต่ยืนอยู่ที่รั้วแต่ที่นี่คือเราสามารถลงไปในพื้นที่ไหนก็ได้อ่ะเราอยู่ตรงเนี้ยอย่างเช่นตรงนี้คือเวฟจริงๆเราจะเห็นเป็นริ้วเส้นโค้งเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้มันยังมีเดอะเวฟตรงนู้นเดอะเวฟตรงนู้นมีอีกหลายที่มากซึ่งแบบเนี่ยแหละคือแบบที่แพทตามหาเลยนี่คือที่ในอุดมคติเลยที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแบบระดับท็อปกับความอิสระในระดับสูงมากเหมือนกันตรงเนี้ยที่แบบอิมแพคสุดๆอะสำหรับที่นี่นะความรู้สึกมันเหมือนกับอย่างเงี้ยเรายืนอยู่ตรงเดอะเวฟเรายืนอยู่ท่ามกลางเดอะเวฟเหมือนเวฟในมหาสมุทรอะเหมือนคลื่นของมหาสมุทรที่ปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายไปในพื้นที่ไหนก็ได้โดยมีอิสระแพทรู้สึกแบบนั้นจริงๆอะและอีกอย่างคือที่เนี่ยคนไม่ได้เยอะมากคือจริงๆนักท่องเที่ยวอาจจะพอสมควรน่ะแหละแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่เขากว้างใหญ่มากเราสามารถเดินเพ่นพ่านไปตรงไหนก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ส่วนตัวในการที่จะชมธรรมชาติสูงคนนู้นเขาก็ไปชมตรงนี้คนนี้ชมตรงนั้นไม่ได้มาเบียดเบียดกันเหมือนหลายที่ที่ไปแบบเหมือนแออัดแย่งอากาศหายใจแบบนี้ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยมันเลยทำให้แพทรู้สึกว่าโอ้โหสุดๆอะถ้าใครมาแถวนี้แพทก็จะแนะนำว่าให้มาซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้มากๆเลยใกล้กับที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างลาสเวกัสทุกคนรู้จักแล้วก็มุ่งหน้าไปทางนั้นโดยที่ตรงเนี้ยโอ้บางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำอยู่ห่างจากลาสเวกัสประมาณ1ชั่วโมง50ไมล์ขับมาเถอะขอร้องให้มาดูภาพนี้ให้มารู้สึกเหมือนที่แพทได้รู้สึกอะว่ามันอัศจรรย์ขนาดไหน

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับที่ผมปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปรดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่รดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในสวนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังๆก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
1: ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค
0: ่
1: ะบ้านนี่100ตารางวาเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเนาะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นใบเลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบผุมเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับ

0: เครือมันเริ่มเลย
1: อันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: ก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการลดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10 กว่า
0: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำ
0: ครับ
1: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่แน่นอน
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: นี่จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหม
0: อ
1: ะไร
0: อันนี้อะไรครับ
1: อันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่
1: ะแล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
0: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักในที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแส

0: ตอนนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
0: กระเพราอะไรก็ได
1: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
0: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับ
1: เนี่ยมีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สล
1: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: นี่เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน้อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
0: ่
1: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอร์ดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมื่อมีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
0: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับ
1: ใช่
0: คือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้แล้วน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
1: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
0: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่าGreenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมา

0: ชิดก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอสผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้แนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
2: ครับเดี๋ยวเริ่มจากนี้ครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
0: ครับ
2: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับ
0: โอ้โห
2: ก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
0: พามาทั้งครอบครัวเลย
2: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
0: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
2: รุ่นบุกเบิกครับ
0: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
2: ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
0: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
2: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
0: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
2: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
0: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
2: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
0: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
1: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นถุงอย่างนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
0: เรารียูสไงเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไงอันนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
1: นี่ก็ชุดกันก็เยอะนะคะเราเคยฟิลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
0: ครับ
3: น้ำฟันเลยปกติผมจะเหน็บสองข้างนี้ไว้ตรงขวา
0: ครับผม
3: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
0: ครับ
3: ชุดนี้ชุดประจำตัว
4: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
0: นี
4: ่นะคะ
0: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์นะฮะ
4: ใช่ใช่ถุงผ้าน
0: ี่นี่ของน้องลังหวานนี่จะเป็นแบบ
4: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ตะไคร้ตะไคร้เห็นมีภาชนะมีปิ่นโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องลังหวานล่ะครับ
5: ใช่ค่ะ
0: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
5: มี2ขนาด
0: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
5: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
0: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
2: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
0: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: มาช่วยครับ
1: โอเค30
0: คร
1: ับ ไม่ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมครับรถถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้รถได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได
3: ้ครับเป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่ง

0: ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ
1: 7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้แล้วกันครับ
2: เออเอาเดี๋ยวได้เลยอ๋อใช่ใช่ถือ
3: ที่ทาน
2: อ๋อไม่
3: อ
2: ๋
3: อไม่ต้อง
2: จริงอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือเป็นเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วเอาไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
4: คือไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
2: ่
4: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
2: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
4: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
5: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
2: ก็คือกระดาษเนี้ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
4: ร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
2: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
6: เอาใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
7: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหั่นครึ่งให้
6: ได้
7: ขอบค
6: ุ
7: ณมากเลย
5: เ
7: มนู
5: ก
7: ็
5: ม
7: ี
5: 130 40 100
2: เหรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
4: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำยังไง
2: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
4: ้อ๋อครับ
2: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
4: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเอาให้ถูกต้องแล้ว
6: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของแล้วก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
4: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดหน่อยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
2: อ้าวร้อนเหรอ
4: ร้อนอะลองดูว่าถ้าสมมุติเราไม่ได้เอากล่องมาดูนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกหนังยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลยแต้มเน้น
8: ๆมาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
4: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
5: จิ๋วตังค่ะ
2: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
4: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
5: 45ชิ้นค่ะ
4: นี่ คราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมมิเอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
1: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
4: โอ้รับนับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
1: เท่าไหร่
4: เท่าไหร่ครับ
0: กี่
4: ชิ้นครับ
0: 66ชิ้นค่ะ
4: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไปเป็น100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกคือคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
4: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์พระเดชคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าวาดตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้พระเดชคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะมาทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขับพระรารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทําลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีใน

0: การทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
1: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออารยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่จะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันของแม่มารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเพราะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของมาก
0: เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งบนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจตนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
2: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
2: ใช่
0: ไหมคัดมาไว้ที่เรานะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
2: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
2: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
2: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
2: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
2: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
2: ครับ
0: เรียกว่าเนียนดีกว่า
2: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
3: สไตล์ใหม่ๆ
2: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจ๋ให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
2: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
2: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
2: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าว
0: ครับ
2: แต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
2: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
2: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
2: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบดเหลืองมันเบดเยลโล่อ่ะ
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มีนั่งดูฝรั่งขนาดนี้
2: ใช่ครับ

0: เยอะดูเมเปิลดูแอช
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
1: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันออกครับ
0: ครับ
1: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
0: มันจะสม่ําเสมอยากเหลือเกิน
1: ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดําบ้างขาวบ้างอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับ
1: ช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวัน
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลยหรอ
1: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: ใช่แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร่
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
1: ใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
1: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
0: แต่เราก็ยอมไง
1: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุด
0: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
2: เขาเน้นค
0: ุ
2: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
0: ไม่มองใจว่าไม่ยอม
2: ใช่
1: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเพลนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลายไม้สวยงามนั่นเอง
1: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไร
0: เออ
1: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
0: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
1: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
0: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็นร้อยปีหลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน50-60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหวความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
1: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
0: โอ้โหแค่นี้เลย
1: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
0: ับ ลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชื้อโหด
1: ใช่ครับให้มันอ่อน
0: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
1: ใช่คร
0: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิวอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
0: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: นี่เคลือบด้านเฉย
1: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
0: ๆโอเค
1: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
0: ดูธรรมชาติมาก
1: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
0: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการ collaborate กันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
1: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
0: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
1: ใช่ครับ
0: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะเออ
1: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
0: ไม่ได้อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะแจวไม่ยอม
1: ใช่ครับ
2: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมกันมา
0: ไม่ยอมเ
2: ป็นคิวซี
1: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
0: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
1: ใช่
0: ไ
1: ห
0: ม
1: ใช่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
0: มันต้องใช้เวลา
1: ใช่
0: บางทีมาเป็นต้นเพราะมันผ่าแบบลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
1: ี้
0: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
1: ใช่
0: เออคัดลายมันเข้ากัน
1: ใช่ครับแล้วก็เราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
1: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
0: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่ครับ
0: มีศักยภาพมากกว่านี้
1: เขามาเจอ
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
1: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
0: โอ้
1: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
0: กำกันทั้งวันเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีกันสีทั้งวันเลย
2: บางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละเออ
1: ใช่ครับ
0: ก็ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
1: ใช่ครับแล้วราคาที่

0: เราต้องจ่ายครับมันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงไอ้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทํากับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่ละแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตําหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมความอดทนว่ะเออจริงๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถูก
1: มั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมควอลิตี้ของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนเราอยากดูคนทํา
0: ครับจะพาไป
1: อยากเจอสามีภรรยาคุณนั้นมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่ะวะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
2: ใครก็ได้
1: เชิญนําหน่อยครับเชิญครับ

0: เอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
0: เป็นบ้านช่างอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหนี่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีที่หนึ่งเนาะ
3: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
3: ั
0: ดประกอบตรงนี้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
3: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
3: ใช่ครับ
0: เออเกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
3: ใช่คร
0: ับ หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
3: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น 50-60 ปีอย่างเงี้ยครับพอเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
0: จริงจริง
4: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
5: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างนี้มันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
4: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราเอาไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้ไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
6: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
4: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
7: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้เสมอแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลย

ี้ก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกี๊ยวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์แบบรอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็เดี๋ยวหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตค่ะโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดา

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ใช
0: ่อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมาก
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
3: ครับชิ้นใหม่
2: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณ 1.20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
1: มั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้างนะครับ
2: ไป
0: ทำต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี
0: ่แต่เล่าหน่อยแล้วกันว่าในการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป้การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: แบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
1: เออนี่คือลายไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนาเกือบ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มา

0: ใส
1: ใสมาขัดแต่งผิวนู่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
2: ส
1: ี
2: ก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
0: ใช่ค่ะ
1: เคลือบเดียวเคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
4: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
3: แล้วพอทำวันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้ละ
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะแม่ฟอก
4: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมเป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: อันนี้โป๊ะเดิมหรือโป๊ะใหม
5: ่โป๊ะเดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
6: มาที่เราซื้อมานะ
5: อ๋อสีนี้เราแต่งลายหามไม่ได
6: ้ครับ
5: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีนี้วานัสสีโอ๊คเออแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
6: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้แหละ

0: ันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: พาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: อมรินทร์ทีวี
1: อิ่งไฮอึบอิ่ง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
2: โอ้โห
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให
2: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะเย้ขายหมดแล้วค่ะคุณปู่
4: วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
2: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่

0: ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าของช้างไม่มีการร้องเรียนที่จะตัดของอบต.ท่าของช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไม่นะเราถูกเรียกเงินคืนไม่นะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี
2: ้ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะในแต่ละปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
0: โปร่งใสของเราเนี่ยอยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราจะเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างโป้ยเซียนที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วในทางความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนถือกันว่าไม้นี้เขาเป็นไม้มงคลที่มักนิยมซื้อไปเป็นของฝากตามเทศกาลต่างๆอีกด้วยแหละครับแล้ววันนี้เราก็มาเยือนกันที่ L&P Farm ฟาร์มโป้ยเซียนส่งออกรายใหญ่ระดับประเทศที่มียอดการสั่งซื้อต่อปีแบบถล่มทลายเลยล่ะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยทำไมถึงได้เป็นที่ต้องการจนสร้างรายได้มหาศาลขนาดนี
1: ้ใครเอาตะเกียงมาวางวะเนี่ยมันจะเป็นตะเกียงทองคำซะด้วยรวยแล้วเราลองขัดดูหน่อยสิอุ้ยมันสั่นได
2: ้โอ้ยเหนื่อยช่วงนี้ให้พรเยอะเหลือเกินเอ้าอุ้ยอีดีจ้านายท่านจ้านายเป็นคนขัดตะเกียงออกมาใช่ไหมจ้าโอ้ยอีดีเจ้านายจ้าแต่ว่าจีนี่เหนื่อยมากช่วงนี้จีนี่ต้องรับใช้ประชาชนเยอะเหลือเกินเอ้าแต่นายขัดออกมาแล้วนายเป็นนายนะนายมีสิทธิ์จะขอพรได้3ข้อนะจ้านายจ้านายอยากจะได้บ้านนายอยากจะได้รถนายอยากจะได้เงินได้ทองได้ให้พรหรือนายอยากจะได้สาวสาวขาวขาวอบอุ่นฉันนะจ๊ะนี่ฉันจัดให้นะจ๊ะเป็นยักษ์จีนี่นะจ๊ะยักษ์ใจดีนะจ๊ะในไหนจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการหรอกเรามีโป้ยเซียนอยู่แล้วเรามีอาชีพนี
2: ้ทำไมอะจ๊ะ
1: โป้ยเซียนเรามีทุกอย่างอยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งยักษ์จีนี่เลย
2: โป้ยเซียนมันจะไม่ดีกว่ายักษ์จีนี่ได้ไงอะจ๊ะอีฉันเนี่ยเราไม่ใช่ได้ทุกอย่างกันจ๊ะนายจ๋านายจ๋าดูดีๆนายจ๋าได้หมดเลยนะจ๊ะนายไม่เอาเหรอจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการเพราะว่าโป้ยเซียนที่เราทำอยู่นี่ให้โชคเราอยู่แล้วเราไม่ต้องการ
2: คือปีโป้ยเซียน
1: เราอยากใช่อ
2: ยากขออะไรก็ขอได
1: ้เราอยากให้จินนี่มาทำโป้ยเซียนกับเราซะเลยดีฝ่า
2: เฮ้ย
1: จะได้ไม่ต้องไปให้พรใคร
2: อันนี้มันให้พรได้เหรอจ๊ะนายจ๋า
1: ให้พรได
2: ้เป็นความโชคดีเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลใช่ไหมนายจ๋า
1: ทุกอย่าง
2: โอ้ยนายจ๋างั้นจีนี่อยากจะรู้จักวิธีการปลูกจีนี่อยากจะรู้จักว่ามันเติบโตยังไงและจีนี่อยากจะรู้ว่าเคล็ดลับในการขอพรนี่ขอยังไงนายรู้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: บอกได้หมด
2: อุ้ยนายจ๊ะ
1: ให้พรจีนี่ได้ด้วยเนี่ย
2: จริงเหรอ
1: ให้วิชา
2: อุ้ยจีนี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยให้ใครแล้วต่อไปจีนี่เอาบักเฮ้ไปจ้ะนายจ๋าไปดูกันดีกว่าว่ามันทำยังไงกันนะจ๊ะนายจ๋า
1: ได้
2: ไปจ้ะนายจ๋าอีดีนะจ๊ะนายจ๋า

0: นี่ระจัดต้นไม้ที่นายบอกว่าสามารถจะให้พรได้สามารถจะให้โชคลาภได้แล้วจะทำให้จีนี่อีนี่ไม่ต้องเหนื่อยละจ้ะ
1: ใช่
0: โอ้แปลกจังไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรละจ้านายจ๋า
1: ต้นปวยเซียน
0: ปวยเซียน
1: ใช่
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: โชคทั้ง8แปลว่าเป็นเทพทั้ง8องค์ปวยเซียน
0: นายจ๋านี่นายโกหกจีนี่ละจ้าปวยเซียนนี่จีนี่รู้จักน่ะปอยเซียนเป็นยาดมนะจ๊ะนายจ๋าไม่ใช่ต้นไม
1: ้แต่ที่นี่คือปอยเซียนคือต้นไม
0: ้ว้าวที่นี่ปอยเซียนคือต้นไม้
1: ใช่มีดอกสวย
0: มีดอกสวยงามเอ้างั้นนายไปไงมาไงล่ะจ๊ะถึงได้รู้จักเจ้าต้นปอยเซียนนี่ได้ล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ปอยเซียนเป็นไม้โบราณ

0: ณ
1: ของคนไทย
0: ของคนไทย
1: อ๋อเป็นไม้โบราณของคนไทย
0: ใช่ไม้สิริมงคล
1: อ่ะ
0: เป็นไม้มีให้โชคลาภวาสนาเป็นสิริมงคลในบ้าน
1: อ้าวแล้วมันจะเป็นสิริมงคลได้ยังไงล่ะจ๊ะฮะมันเป็นความเชื่อมันเป็นไงครับนายจ๋า
0: ความเชื่อ
1: ยังไงอ่ะจ๊ะ
0: ความเชื่อความเชื่อของคนโบราณก็คือว่าปุ้ยเซียนช่อนึงออกดอก8
1: 8
0: อีกต้นนึงออก16
1: 16
0: เขาก็มาบวกกัน8 1 6ถูก
1: นายจ๋า
0: ใช่มั
1: ้ยแบบนี้ประดันเงินทองมาในชั่วพริบตาแค่วันที่1และวันที่16ของเดือนใช่มั้ยนายจ๋า
0: เป็นสมัยโบราณ
1: โบราณนะนายโบราณนะจ๊ะ
0: สมัยนี้ต้องทำจำนวนมากๆเท่านั้นถึงจะได้
1: การที่มันออกดอก8ดอก16ดอกหรือหนักๆไปถึง32ดอกเนี่ย
0: 64ก็ม
1: ี64ก็มี
0: ใช่ครับ
1: โอ้นายจ๋าแบบนี้มันจะมีไหมประเภทแบบแปลกอ่ะอยากออกแค่7ดอกเงี้ยมีไหมมีไหมจ้านายจ๋า
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: ต้องออกเป็นคู่ตลอด
0: เลขคู
1: ่โอ้โหนายจ๋าแบบนี้คนก็เลยนิยมปลูกกันใช่ไหมจ้านายจ๋าเพราะมันเป็นเลขสิริมงคลทั้งนั้นเลย
0: ใช
1: ่โอ้แบบนี้นี่เองล่ะเขาถึงแม่ได้รับความนิยม
0: ใช่ครับ
1: นายจ๋าช่วยเล่าให้จีนี่ฟังหน่อยได้ไหมจ้าว่านายเนี่ยเริ่มชีวิตการเป็นเกษตรกรได้ยังไงเคยทำอะไรมาก่อนไหมจ้านายจ๋า
0: สวนส้มบางมดดีเด่นตรงสวนส้มบางมด
1: นายทำสวนส้มมาก่อน
0: ตอนเด็ก
1: แล้วจากส้มบางมดทำไมไม่ทำต่อจ้าทำไมนายมาปุ๋ยเสีย
0: น้ำเค็ม
1: น้ำมันเค็ม
0: น้ำเค็ม
1: นายชิมเองเหรอจ้า
0: อยู่ใกล้ทะเล
1: อ
0: ยู่ใกล้ทะเลครับ
1: มาน้ำก็เลยเค็ม
0: น้ำเค็มปลูกเลี้ยงไม่ได
1: ้เลี้ยงไม่ได
0: ้ครับ
1: อ้าวแล้วจะปุ๋ยเซียนทำไมมันถึงสู้น้ำเค็มล่ะ
0: เป็นไม้กระถางแล้วมันใช้น้ำประปาได
1: ้
0: ในการกักเก็บครับ
1: เป็นคือ
0: เราไม่ได้ใช้น้ำจากในลำคลอง
1: ไม่ใช้น้ำเยอะ
0: ใช
1: ่กี่ปีแล้วจ้าที่ทำมา
0: ถ้าเกิดนับกันเต็มๆก็25ปี
1: 25ปี
0: เยอะไหม
1: 25ปีสั่งสมประสบการณ์เห็นนายบอกว่าต้องขยาย
0: ขยาย
1: ขยายมันถึงจะดี
0: ขยายทำจำนวน
1: อ๋อทำจำนวนยิ่งเยอะยิ่งดีย
0: ิ่งดี
1: นายปลูกได้ขยายได
0: ้ถูกต้อง
1: โอ้โหจีนี่ว่านายต้องมีเหตุผลถ้าเกิดว่าปลูกเพื่อความสวยงามก็ปลูกแค่ต้น2ต้นตามที่ชอบถ้าปลูกเยอะขนาดนี้นายปลูกไปทำไมล่ะจ๊ะนายจ๋า
0: ก็ให้ทำดอกขายในประเทศด้วยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วย
1: นายขายเฮ้ยนายระวังติดคุกนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เขาว่าคนเสพตายติดคุกนะจ๊ะนายอยู่ในประเภทคนขายนะจ๊ะ
0: เราขายปุ๋ยเสียเราไม่ได้ขายสิ่งผิดกฎหมาย
1: อันนั้นมันสิ่งผิดกฎหมายจ๊ะนายจ๋าจีนี่ล้อเล่นนั่นก็หมายความว่านายขยายพันธุ์เยอะๆเพื่อไปขายรวยไหมนาย
0: ไม่ถึงกับรวยนะแต่ว่าอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้
2: ฮะ
1: ดมดันดานได้เหมือนจีนี่เลย แบบนี้นายจ๋าช่วงเวลาพีคๆเนี่ยนายเคยขายได้มากที่สุดนี่ถ้ารายได้เดือนเท่าไหร่จ๊ะนายจ๋า
0: ก็น่าจะเป็นหลัก6
1: 6หลัก
2: ว้าว
1: นายจ๋าจินดีไม่ต้องทำอะไรแล้วจินดี
0: มาทำปุ๋ยเสียดีกว่า
1: ทำปุ๋ยเสียดีกว่าใครอยากได้อะไรจินดีเอาตังค์ให้เขาไปอ่ะเหนื่อยไปหาให้เขาแล้วอ่ะเฮ้ยนายจ๋างั้นวันนี้พาจินนี่ไปดูหน่อยนิดจ้ะว่าเจ้าปุ๋ยเสียดเขาทำกันยังไงนะจ๊ะนายจ๋าไปเลยจ๊ะนายจ๋าเอา
0: ต้องลงตะเกียงไหม
1: ลงตะเกียงกลับกันดีไหมจ๊ะนายเคยลงตะเกียงยังยังไม่เคยดิในชีวิตอ่ะมีใครเคยพาลงตะเกียงหรอ
0: ยังเลยครับ
1: อ้าวโอเคนายจ๋างั้นลงตะเกียงกับจีนี่นะจ๊ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วป้าโอ้ยน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยนะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกปอยเซียนเนี่ยเพราะนอกจากความสวยงามและความเป็นสิริมงคลแล้วรายได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดกันว่าเขามีวิธีปลูกและดูแลเจ้าต้นไม้เล็กๆเหล่านี้ได้ยังไงถึงให้ผลผลิตที่สวยงามและก็สร้างรายได้มากมายก่ายกองขนาดนี้รู้หรือไม่ปอยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนาม

0: ยโปยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนามเนื่องจากลักษณะลำต้นมีหนามอยู่รอบมีช่อดอกอยู่บนยอดหรือปลายกิ่งเสมือนเป็นมงกุฎนอกจากนี้ยังมีความเชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเช่นกรุงเทพเรียกไม้รับแขกเชียงใหม่เรียกไม้ระวิงระไวพระเจ้ารอบโลกหรือว่านเข็มพระอินทร์ส่วนแม่ฮ่องสอนเขาก็จะเรียกกันว่าว่านมุงเมืองนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่ LNP Farm ฟาร์มโปยเซียนส่งออกที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพิสิทธิ์อดีตเกษตรกรผู้ปลูกส้มได้อย่างไม่น่าเชื่อพิสิทธิ์เขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าต้นโปยเซียนอย่างไรให้ได้ผลผลิตน่ารักน่ารักและก็สวยงามเป็นสิริมงคลกันขนาดนี้โอ้ยไปชมกันเลยครับ
1: โอ้โหแหมมายืนเท่เลยเอออินดีจ้านายจ๋าอุ้ยตะเกียงของฉันต้องพกเอาไว้จะไปไหนมาไหนไม่ได้
2: เด
1: ี๋
2: ยวหาย
1: นายจ๋านี่นายจะสอนฉันปลูกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช
3: ่ก่อนที่นายจะสอนฉันปลูกเนี่ย ฉันอยากถามนายก่อนว่าจริงๆแล้วเจ้าโปยเซียนเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์เหรอจ๊ะนายจ๋า
2: โปยเซียนมีรวมๆกันน่าจะถึง300สายพันธุ์ณตอนนี
1: ้300สายพันธุ์เลยนายจ๋าโอ้โห
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กด้วย
1: ดอกใหญ่ก็ส่งนานหน่อยดอกน้อยนี่ก็ส่งแป๊บเดียวก็หมดแล้ว
2: คร
1: ับ แฮ่ไม่ใช่เงินกู้จะได้จ๋าดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกเล็ก
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
1: ดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
2: ใช่
1: อย่างที่นายบอกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
1: บางทีดอกเล็กมาได้หลายดอกดอกใหญ่เนี่ยมีไม่กี่ดอกแต่สวยงาม
2: ใช่
1: พันธุ์ที่เขานิยมกันมากๆอาจารย์นั่นคือพันธุ์อะไร
2: โปยเซียนจะนิยมแทบทุกสายพันธุ์นะครับและแต่สีดีกว่าสีที่ชอบก็คือสีแดง
1: สีแดงนี่คือสีมงคลนะจ๊ะนายจ๋า
2: ถูกแพงต้องแดงไว้ก่อน
1: นั่นหมายถึงสีแดงนี่ฮิตสุด
2: สีแดง
1: สีอื่นๆเหรอจ๊ะนายจ๋า
2: ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดในฟาร์มเชือกหรือว่าทั่วไปที่สีที่ขายดีคือสีแดง
1: สีแดงจ๊ะนายจ
2: ๋าลองลงมาก็ชมพูแต่ส่วนใหญ่จะลูกค้าจะนิยมสั่งรวมสีรวมสี
1: หมายถึงในต้นเดียวเอาหลายสีจ๊ะ
2: ไม่ได้ก็คือว่าสีละพันสีละ500หลายสีเราจะคละ
1: กันไปคละ
2: กันไปโปยเซียนจะสวยทุกสีครับ
1: แล้วอย่างนี้เนี่ยดอกที่เขานิยมกันเป็นดอกไซส์ใหญ่ไซส์กลางหรือไซส์เล็กกันจ๊ะนายจ๋า
2: น่าจะเป็นดอกใหญ
1: ่ดอกใหญ
2: ่ดอกใหญ
1: ่สวยกว่านะจ๊ะนายจ๋า
2: ใช่ครับ
1: คนก็เลยนิยมมากกว่า
2: ครับ
1: อ
2: ๋อแต่ถ้าเกิดดอกเล็กคนก็ชอบก็ขายได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นที่สวนเราจะมีหลากหลาย
4: โปยเซียนก็ที่เขานิยมมากก็เรื่องโทนสีนะครับสีแดงสีชมพูสีขาวแล้วก็สีส้มสีใกล้ๆสีม่วงมีหลากหลายสีครับที่เขานิยมฮะครับแต่ประเทศที่เขาจะต้องการจะสั่ง
1: ที่สวนนี้กี่พันเจ้านายจ๋า
2: ชนิดใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
2: 200-300ชนิด
1: โอ้โหนี่ก็เกือบครบนะจ๊ะ
2: ก็เอารวมไม้เก่าไม้ใหม่รวมเก็บอนุรักษ์ด้ว
1: ย
2: อนุรักษ์ด้วย
1: ไม้เก่าไม้ใหม่คืออะไรจ๊ะนายจ๋าไม่เข้าใจ
2: ไม้เก่าก็หมายถึงว่าไม้เมื่อ20ปีหรือเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: หมายถึงต้นพันธุ์ของเขาเหรอจ๊ะนายจ๋า
2: สีสันชนิดพันธ
1: ุ์อ๋อมันเกิดมานานแล้ว
2: นานแล้วแต่เราอนุรักษ์พยายามเก็บรวมไว้แล้วก็ไม้ใหม่ด้วยไม้ใหม่เราก็ทํา
1: แบบนี้อ่ะระหว่างไม้เก่ากับไม้ใหม่เนี่ย
2: ครับ
1: อะไรเนี่ยมันราคาสูงกันจ๊ะนายจ๋า
2: ที่สวนจะถ้าเกิดพูดถึงในโซนต่างประเทศแล้วไม้เก่าไม่มีปัญหาครับเก่าของเราใหม่ของเขา
1: อ๋อเก่าของเราใหม่ของเขา
2: ใช
1: ่และอย่างในประเทศล่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ในประเทศเขาจะนิยมแต่ของใหม่แต่ว่าใหม่เราก็มีก็อีกราคาหนึ่งว่าไปแต่ของเก่าเราไม่ต้องรีบทำจำนวนอะไรมากคือเราเอาทำไม้ที่เรามีอยู่ทำจำนวน
1: แต่อนุรักษ์เอาไว
2: ้อนุรักษ์
1: เผื่อวันไหนเขาจะกลับเล่นของเก่าอีก
2: ขายแพงด้วยนะ
1: นั่นไง
2: ของเก่า
1: แบบนี้วิธีการปลูกเป็นยังไงจ๊ะนายจ๋า
2: ได้
1: อันนี้อะไรจ๊ะนายจ๋า
2: อันนี้โปยเซียน
1: โปยเซียน
2: โปยเซียนชนิดนี้
1: ต้น
2: ห
1: นึ่งต้นน้อยขนาดนี้จ๊ะนายจ๋า
2: อันนี้เป็นโปยเซียนดอกเล็ก
1: เบบี้เหรอ
2: ดอกของเขาจะเล็ก
1: ดอกเล็กเป็นต้นชนิดพันธุ์ดอกเล็ก
2: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะสาธิต เราก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับ
3: ไม่นายจ๋าแล้วมันจะขึ้นมาเป็นต้นๆอย่างนี้คือต้องใช้อะไรนะนายจ๋า
2: ปลูกไปผสมกับมะพร้าวกับมะพร้าวแล้วก็ดินที่ปุ๋ยเซียนต้องการคือดินใบก้ามปูก้ามปูหรือจามจุลีถ้าเกิดมีสเต็ปหนึ่งนี่ไม้ในประเทศก็ปลูกดินแต่ถ้าเกิดไม้ส่งต่างประเทศมันก็ต้องปลูกขุยมะพร้าว
3: ปลูกขุยมะพร้าว
2: ขุยมะพร้าวบางประเทศเขาต้องการเอาเครื่องปลูกไปด้วยดินไม่สามารถที่จะเอาไปได
3: ้
2: เราก็ต้องปลูกขุย
3: ปลูกขุย
2: แต่หลักใหญ่แล้วจะแนะนำให้ลูกค้าแบร์รูท
3: แบร์รูทคืออะไร
2: สลัดรากออกหมดเลยล้างราก
3: ไม่เอาแต่ต้น
2: เอาแต
3: ่
2: ต้น
3: ใช่ไม่เอาดินเอาขุยอะไรไปเลย
2: ไม่เอา
3: อันนี้ปลอดภัยเข้าไปได้ 100%
2: ถูกต้อง
3: แล้วกว่ามันจะขึ้นต้นงี้นายปลูกเม็ดหรือนายปลูกต้นหรือนายปักกิ่งหรือนายเซี่ยงไฮ้หรือนายจูไห่กับฮ่องกง
2: ตัดชำ
3: เนี่ย
2: ปักชำ
3: ใช้วิธีการตัดแล้วก
2: ็
3: ปักชำ
2: ใช่ครับ
3: อ๋อปักชำเป็นข้อเล็กๆ
2: ใช่
3: ข้อประมาณขนาดนั้นจ้ะ
2: ก็ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ3นิ้วถึงประมาณ 7-8 เซน
3: ก็คือประมาณนี้นะจ๊ะนายจ๋าไซส์ประมาณนี้ปั๊บมาถึงปักไปเลย
2: ใช่ครับ
3: รูเล็กๆอย่างงี้
2: ใช่
3: แล้วมันก็งอกรากงอกใบ
2: ใช่งอกรากเจริญเติบโตไม่มากเพราะว่าเราจะไม่ปนปุ๋ยมันจะไม่ใส่ปุ๋ยให้มันโตช้า
3: โอ้นายจ๋านายไม่ใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็โตได้จ๊ะนายจ๋า
2: ได้คือไม่ต้องการให้มันโตถ้าเกิดเราต้องการให้มันโตเราก็จะใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยให้มันกินครับระวังอ่ะลองปลูก
3: จ๋าน้ำโอ้ยนายไม่ส่งโคนให้ฉันถือนายส่งตรงหนามให้ฉันจับโอ้นายจ๋าวิธีการขยายพันธุ์เจ้าต้นโปอยเซียนนี่มันก็ไม่ยากแหละครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เรานำต้นโปอยเซียนที่โตเต็มวัยมาตัดเป็นท่อนท่อนละประมาณ3นิ้วครับแล้วก็ปักลงไปในขุยมะพร้าวไว้ประมาณ1เดือนแล้วจึงย้ายมาเลี้ยงต่อในกระถางโดยการนำดินก้ามปูหรือดินจามจุรีมาผสมกับกาบมะพร้าวใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้ปลูกครับแล้วก็นำต้นโปอยเซียนที่เราได้เตรียมเอาไว้เนี่ยเอาเขามาปักลงไปในดินให้พอปิดรากมิดหลังจากนั้น 1-2 เดือนครับเขาก็จะเริ่มแตกกอออกเป็นพุ่มสวยงามแล้วล่ะครับส่วนวิธีการให้น้ำเนี่ยก็ให้ตามฤดูกาลและก็ความเหมาะสมเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็ให้รดน้ำวันละครั้งไปเลยส่วนถ้าเป็นหน้าฝนที่มีปริมาณน้ำเพียงพอก็ไม่ต้องรดได้เลยแหละครับ แบบนี้เลย
2: ครับ
3: แล้วก็ปล่อยเขาไว้ได้เลย
2: ปล่อยไว้เลยเลี้ยงประมาณ1เดือนถึง2เดือนก็สวยก็ไปจำหน่ายได้เลย
3: แล้วเขาจะแตกยอดออก
2: เป็นกอเลยครับเป็นกอเลยครับ
3: ปุ๋ยละจ๊ะเขาชอบปุ๋ยอะไรจ๊ะนายจ๋า
2: ถ้าเกิดหาเอาหาง่ายๆ16ก็ได้ครับ
3: อ๋อเป็นสูตร16 16 16
2: ใช่ครับ
3: ไม้ดอกก็จะชอบให้น้ำให้ปุ๋ย16 16 16
2: ครับ
3: แล้วต้องมีฟิตปังอะไรเขาเป็นพิเศษไหมจ๊ะนายจ๋า
2: ก็ถ้าเราเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยฉีดทางใบ
3: ปุ๋ยฉีดทางใบ
2: ก็เป็นปุ๋ยเร่งดอกฉีดทางใบให้เขากินสเปรย์อาทิตย์ละ1ครั้ง
3: เขาก็จะกินทางใบด้วย
2: ใช่ครับใบก็จะสวย
3: เออแล้วนายจ๋าโปอยเซียนเนี่ยเขามีไหมว่าเขาชอบฤดูหนาวมากกว่าหรือชอบฤดูร้อนมากกว่าหรือชอบอะไรเงี้ย
2: โปอยเซียนโปอยเซียนจะสวยที่สุดต้องประมาณธันวามกราหน้าหนาวจะสวยมาก
3: แล้วจ๊ะ
2: แต่โปอยเซียนออกดอกทั้งปีแต่ถ้าสวยที่สุดต้องหน้าหนาว
3: สะพรั่งที่สุด
2: ครับเต็มรูป
3: ที่สุด
2: เต็มรูปแบบ
3: หน้าหนาวเขา
2: หน้าหนาวครับ
3: แล้วร้อนเขาได้ไหม
2: ร้อนได้เลย
3: ร้อนงามเลย
2: คือโปอยเซียนจะไม่สวยก็คือช่วงหน้าฝน
3: ทำไมได้ไงจ
2: ๊
3: ะ
2: ฝนจะทำให้ดอกช้ำครับเสียมีเชื้อราได
3: ้ช่วงธันวาเป็นต้นไป
2: สุดยอด
3: สุดยอดแน่นอน
2: ครับ
3: โปอยเซียนจะงดงามแบบนี้นายจ๋าแล้วนายขายแบบนี้เลยหรือว่านายต้องปลูกก่อนกี่ปีอะไรยังไงจ๊ะนายจ๋า
2: อย่างนี้จะไปตั้งไว้ให้โดนแสงโดนแดดทิ้งไว้ประมาณสัก2เดือน
3: เขาชอบแดดจัดหรือแดดร่มเหรอจ๊ะนาย
2: โปอยเซียนจริงๆแล้วแดด 100%
3: แดด 100% เลย
2: ที่สวนจะเน้นแดด 100%
3: เพราะว่าอะไรจ๊ะนายจ๋า
2: สีจะดี
3: สีดีกว่า
2: สีจะดีแล้วทําให้ต้นไม้ที่เราขายตลาดเมืองไทยเข้าไปเพราะว่าชาวบ้านไม่มีแสลนด์ไม่มีหลังคาเขาไปตั้งหน้าบ้านข้างบ้านอยู่ได้หมด
3: อยู่ได้หมด
2: สบาย
3: เพราะเขาคุ้นเคยเขาโตมากับสิ่งน
2: ี้ใช่ครับ
3: แบบนี้เขาก็จะอยู่อีกนานกี่นานกว่าจะออกดอกจ้านายจ๋า
2: 2เดือนครับ
3: 2เดือนแล้วนะออกดอกเลย
2: ขายแล้วครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับผมแล้ว
3: 2เดือนปล่อยได้เลย
4: ปุ๋ยเซียนปลูกไม่ยากหรอกครับปุ๋ยเซียนนี่การปลูกก็มันชอบปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกนะแล้วก็หรือมูลสัตว์ต่างๆผสมกับใบก้ามปูมันก็ปลูกไปแล้วก็มีโอกาสจะโตเร็วด้วยครับบ้านเราที่ถ้าสนใจจะปลูกก็ ก็ทำได้ครับแต่เราก็ต้องศึกษาหน่อยครับว่าปุ๋ยเซียนเนี่ยเขาจะต้องการอาหารแบบไหนพวกแบบไหนเราต้องศึกษาก่อนแล้วก็ปลูกครับก็ไม่ยากหรอกครับถ้ารู้แล้ว
3: ว่าแต่ทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยนายทำคนเดียวเหรอจ๊ะ
2: ใช้คนงานครับ
1: ต้องมีคนงานใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
2: ให้ผมทำเองไม่ไหวครับ
1: งั้นรายละเอียดพวกนี้จินดี้ขอบันทึกเสียงไว้นะจ๊ะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นตะเกียงบันทึกเสียงด้วยเดี๋ยวจะไปอัดเสียงนายหน่อยว่าใช้ยังไงใช้กี่คนแล้วคนต้องทำอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋านี่รุ่นนี้เป็น MP3 ตัวใหม่ล่าสุด
2: อ๋อแล้วอยากขัด
1: ฮะ
2: อยากขัด
1: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
2: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
0: ท่านจะพูดถึงปัจจัยหลักๆที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามเป็นทุนเดิมแล้วยังต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานแล้วก็โรคภัยต่างๆพี่สิทธิ์แห่ง L&P Farm เองเขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนั้นทั้งหมดจะถูกเปิดบทเปลือกช่วงหน้าครับ

รู้หรือไม่ชาวจีนสมัยก่อนปลูกโป๋ยเซียนไว้เพื่อเสี่ยงทายโป๋ยเซียนถือเป็นไม้มงคลและเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่งในประเทศจีนสมัยโบราณนับพันปีมาแล้วผู้ปลูกโป๋ยเซียนต้องเป็นฮ่องเต้หรือพระราชวงศ์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นโดยปลูกเพื่อใช้เสี่ยงทายทำนายดูโชคชะตาวาสนาว่าผู้ปลูกจะมียศอำนาจวาสนายืนยาวสักปานใดถ้าผู้ปลูกปลูกแล้วเจริญงอกงามให้ดอก 8-32 ดอกก็จะบ่งบอกว่าผู้ปลูกนั้นจะมีบุญบารมีวาสนาเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าปลูกแล้วต้นโป๋ยเซียนเหี่ยวเฉาไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยแสดงว่าผู้ปลูกนั้นจะตกต่ำชีวิตอับเฉาอีกด้วยแหละครับ

0: งานและดูแลเจ้าต้นโปยเซียนอย่างไรให้เขาเนี่ยออกดอกสวยๆและก็ไร้โรคภัยแบบนี้กันล่ะครับ
1: มาแล้วจ้ะนายจ๋าโอ้โหนายจ๋านี่จินนี่ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าการจะปลูกต้นไม้ต้นโปยเซียนมันง่ายขนาดนี้จ้ะนายจ๋า
2: ไม่ยากเลยถ้าเข้าใจนิสัยของเขา
1: แล้วนายจ๋าพูดถึงสวนแห่งนี้ดีกว่าปลูกโปยเซียนนะปลูกขนาดสวนพื้นที่เท่าไหร่จ๊ะเนี่ย
2: แปลงนี้10ไร
1: ่10ไร
2: ่ครับ
1: แสดงว่ามีแปลงอื่นอีก
2: มีอีก2แปลงครับ
1: มีอีก2แปลงอีกแปลงนึงเท่าไหร่อ
2: ีกแปลงเป็นแม่พันธุ์ประมาณตรงนั้น3ไร
1: ่3ไร่จ้ะ
2: 3ไร่แล้วก็แปลงใหญ่20ไร
1: ่โอ้ยไร่จ๋าประมาณ33ไร่นะจ๊ะนายจ๋า
2: ประมาณนั้นแต่ก่อนมากกว่านี้นะแต่ก่อนมากกว่านี้ไปอีก10ไร่แต่ว่ามันไม่จำเป็นอะไรเราย่อขนาดลงมาครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเยอะลูกน้องก็ต้องเยอะตามรายจ่ายก็มากขึ้น
1: ปัจจุบันนี้33ไร่อาจารย์นายจ๋ามันแบ่งเป็นพื้นที่ทำอะไรบ้างจ๊ะ
2: อ๋อเป็นคือเป็นแปลงของส่วนแม่พันธุ์แม่พันธุ์นี่เข้าไปจะ2แปลงอยู่แล้วแล้วก็เป็นไม้ในประเทศ1แปลงเต็มๆพร้อมแม่พันธุ์
1: จ้ะ
2: แล้วก็อีกแปลงนึงก็เป็นไม้อย่างที่เห็นนี่ก็คือไม้ในประเทศในประเทศก็ไม่ทิ้งครับเพราะว่าในประเทศความต้องการโปรยเซียนอย่างต่อเนื่อง
1: อย่างต่อเนื่อง
2: ครับเพราะคนทำที่น้อย
1: นายจ๋าแบบนี้สวนนายเองเนี่ยใช้คนงานกี่คนจ้าตอนนี
2: ้นะตอนนี้คนงานตอนนี้น้อยลงแล้วครับประมาณ
1: 26คนนายจ๋าแบ่งหน้าที่กันยังไงจ๊ะคุณเยอะอีก
2: ทุกคนคือผมจะวางงานคนไหนทำอะไรก็ทำหน้าที่นั้นทำให้ชำนาญทำให้รู้แล้วก็ให้เขาไปเรียนรู้เองแล้วก็ดูงานเอาแล้วก็ที่นี่จะมีกฎก็คืองานขึ้นอยู่กับเงินเดือ นฝีมือดีเงินเดือนเพิ่ม
1: ใ
2: ช้เงินเป็นตัวกำหนดงานที่เราจะได้รับครับ
1: จะได้มีกำลังใจกระชุ่มกระชวย
2: คนละเอียดคนทำงานรอบคอบกินเงินเดือนอีกสเต็ปหนึ่งครับขอให้ในเวลางานของผมเป๊ะจบนอกเวลางานไม่มีปัญหา
1: แล้วตัวนายเองอ่ะจ้าวันๆนายทำอะไรอ่ะจ้าในจ๋า
2: ผมเป็นทุกอย่างเลยมั้งครับตั้งเป็นตั้งแต่หัวหน้ายันคนขับรถส่งของผมก็ส่งเอง
1: จ้าในจ๋า
2: ครับ
1: ทำไมไม่ลูกน้องส่งจะได้จ๋า
2: ส่งไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องงานที่ส่งคือเป็นงานขับรถซึ่งลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาว
1: เป็นชาวต่างชาติของเรา
2: ชาวต่างชาติของเรา
1: เป็นชาวต่างชาติจ้าในจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นขับรถส่งอะไรส่งเนี่ย
2: ความละเอียด
1: จะไปเจอลูกค้า
2: เจอลูกค้าก็จะเปิดผมกับแฟนแล้วก็ได้ลูกมาช่วยก
1: ็
2: แบ่งหน้าที่กันไป
1: ฉะนั้นหน้าที่หลักๆของนายก็คือบริหารจัดการสวนทั้งหมด
2: ครับ
1: แล้วก
2: ็สั่งซื้อจัดซื้อว่าอะไรขาดก็จะซื้อเข้ามาจะมองเห็นงานนะครับมองรู้ว่าจะขาดอะไรจะใช้อะไรเอาเข้ามาอย่าให้ขาดเพราะคนงานต้องทำงานต่อเนื่องทุกวัน
1: แต่อยากจะรู้จังเลยว่าสิ่งไหนที่อยู่ในเรื่องของการจัดการแล้วนายต้องให้ความสำคัญมากนายต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วจ้านายจ๋า
2: คนงานครับคนงานคือกำลังสำคัญของเรา
1: จ้ะ
2: เราก็ต้องดูแลเขาครับดูแลเขาทางด้านการเงินการบริหารเขาเขาจะเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเรานะพวกนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นตรงนั้นอยู่แล้วครับลูกน้องสำคัญครับในเมื่อเราสวนเราเยอะต้นไม้เรามีการทำงานเยอะๆต้องมีแรงงานครับแรงงานสำคัญครับแรงงานแล้วก็คนซื้อก็สำคัญนะครับทำแทบตายไม่มีคนซื้อก็อยู่ไม่ได
1: ้ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยประมาณ 24-25 ปีจ้ะนายจ๋าเราเคยมีวิกฤตอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับสวนโพชเชนของเรา
2: สวนก็จะมีหวาดเสียวตอนปี54น้ำท่วม
1: จ้ะนายจ๋าเป็นไงจ๊ะ
2: แต่ทางสวนเราก็รอดมาได
1: ้ปลอดภัย
2: วุดวิด
1: อ๋อน้ำเข้ามาบ้างแต่ไม่ท่วม
2: ไม่ครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันพระราม2ถนนพระราม2กั้นไว
1: ้
2: ในทะเล
1: น้ำก็ลงทะเลหมดเลยใช่ไหม
2: ครับ
1: โอ้
2: ครับน้ำทะเล
1: รอดมาได
2: ้รอดมาได้ครับรอดมาได
1: ้วิกฤตเศรษฐกิจแล้วจ้านายจ๋า
2: วิกฤตเศรษฐกิจของผมไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กครับธุรกิจขนาดเล็กจะอยู่ได
1: ้โรคอ่ะจ๊ะมะแรงล่ะจ๊ะนายจ๋าม
2: ะแรง
1: มีมั้ยศัตรูของโปยเซียนจ๊ะนายจ๋าม
2: ากครับมะแรงมากครับผมแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาก็เพราะว่าเรา กันก่อนป้องกันก่อนที่มันจะเกิดระบาดเยอะก็มีการง่ายๆก็คือขยายฟาร์มก็คือการฉีดยาฆ่าแมลงเดือนนึงอย่างน้อยๆ2ครั้งเพื่อป้องกันก่อนที่มันจะเกิด
3: จริงๆก็ต้องฉีดก่อน
2: เพราะว่าของเราจะต้องไม่มีแมลงครับเพราะสวนเราส่งต่างประเทศครับ
3: อย่างศัตรูเรื่องแมลงเนี่ยที่มันทำร้ายโพยเซียนเนี่ย
2: ครับ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นแมลงอะไรจ้าในก
2: าจะเป็นพวกเพี้ย
3: เพี้ย
2: เพี้ย
3: ถ้าเพี้ยนอนอยู่บ้านสิไม่ต้องตื่น
2: อันนั้นเพี้ยนะอันนั้นเพี้ยนะ
3: อันนั้นเพี้ย
2: นั่นเพี้ยครับ
3: ถ้าเพี้ยมันมาแน
2: ่มันมาครับ
3: เพี้ยมันจะมากับอะไรจ้าม
2: ากับลมแต่ว่าเราฉีดยาป้องกันจะไม่เกิดไม่เกิด
3: มีเพี้ยแล้วมีอะไรอีกจ้าในกา
2: เชื้อรา
3: เชื้อรา
2: เชื้อรา
3: โอ้โหถ้าเชื้อราก็ดีสิจ้าไว้ค่อยเจอกันเชื้อรา
2: เชื้อราป้องกันได้ครับง่ายก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราเดือนละ2ครั้งจบ
4: โรคก็ควรระวังคือเรื่องราน้ำฝนครับแต่ถ้าเราป้องกันโดยเอาพลาสติกคลุมก็หรือพวกราพวกนี้ก็จะไม่เกิดก็ไม่ต้องใช้ยาแต่ถ้าเกิดเราจะต้องใช้ยาทีก็ใช้ยากันราทั่วไปก็มีขายโพยเซียนจะให้มีคุณภาพมาก็ต้องพื้นฐานตั้งแต่ต้นแม่พันธุ์นะต้องบำรุงเขาให้สมบูรณ์ก่อนครับพอกิ่งมันสมบูรณ์ดีเราตัดมาคัตติ้งหรือตัดมาทำหรือมาชำเลยเนี่ยนะต้นมันก็แข็งแรงแล้วนะแล้วก็แล้วยังมีอาหารเสริมเกี่ยวกับพวกปุ๋ยหมักครับพวกปุ๋ยคอกอ่ะอย่างพวกขี้วัวกระดูกปนขี้ยางคาวอายุได้อยู่ได้เป็น10ปีครับ20 30ปีครับถ้าเราให้อาหารเขาพอสมควรครับ
3: เอ๊ะนายจ๋าจะไปจินนี่เห็นน่ะบางต้นก็ตั้งไว้เฉยๆจ้านายจ๋าแล้วบางนี่ต้องมีโครงเงี้ยจ้านายจ๋าคืออะไรจ๊ะ
2: อ๋อเอาไว้เผื่อหน้าฝนหน้าฝนซึ่งเราจะคุมพลาสติก
3: อ๋ออันนี้เป็นหลังคาเหรอจ
2: ๊
3: ะ
2: ใช่ๆคุมพลาสติกเพื่อไม่ให้เปียกเพื่อการเราคุมน้ำเพื่อจะไม้ที่จะไปทางตู
3: ้ไม้ไปทางตู
2: ้ตู้คอนเทนเนอร์ยาวๆเลยครับไม่ให้โดนน้ำฝนหรือสต็อกของเพื่อรอตู้
3: เพราะอะไรจ๊ะนายจ๋า
2: ถ้าเกิด
3: จะไปทางตู้ทำไมต้องห้ามโดนน้ำจ๊ะนายจ๋า
2: ไปไม้ต้องแห้งครับไม้ต้องแห้งปลอดแมลงด้วยครับ
3: แล้วไว้นานแค่ไหน
2: แล้วก็ต้องมีการตรวจของเกษตรด้วย
3: เหรอจ๊ะนาย
2: ครับ
3: แบบนี้ต้องคุมไม่นานแค่ไหนจ๊ะนายจ๋าห้ามโดนน้ำนานขนาดไหน
2: เป็นเดือนเลยครับ
3: เขาไม่โดนน้ำเป็นเดือนได้จ๊ะนายจ๋า
2: เราลดแต่ไม่ให้โดนน้ำฝนเช้าเปิดเย็นปิดครับ
3: ลดน้ำ

0: น้ำของเราได
1: ้ได
0: ้แต่แค่ไม่ให้โดนฝน
1: ไม่ให้โดนฝนเพราะเราไม่สามารถที่จะสมมติว่าเราจะส่งพวกนี้เอาวันนี้เกิดฝนตกแล้วทำยังไงครับเราต้องทำปัญหาที่ต้นทางให้ไม่
0: ม
1: ีและปลายทางจะสบายครับที่สวนจะเน้นคุณภาพต้องคุณภาพมากก่
0: อ
1: นความซื่อสัตย์จะต้องตามมาติด
0: ๆ
1: ครับ
0: จ้ะ
2: ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าไอ้เจ้าไม้ดอกสวยๆที่มีสิทธิ์ต้องเฝ้าประคบประหงมดูแลประหนึ่งเป็นลูกในไส้เหล่านี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างเคล็ดลับและวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่สิทธิ์เขาจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไร

0: รู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไรคำว่าโป๊ยเซียนในภาษาจีนมีความหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษทั้ง8พระองค์ที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ซึ่งเทพเจ้าทั้ง8พระองค์ก็ได้แก่หลีที่ก้วยสามารถขอพรเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทั้งปวงฮั่นเจงหลีสามารถขอพรมีความกล้าเข้มแข็งเอาชนะศัตรูได้ลื่อท่องปินสามารถขอพรค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเตียกัวเล่าสามารถขอพรให้มีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายหน้าใช้หัวสามารถขอพรให้เป็นศิลปินที่มีคนนิยมชมชอบฮ่อเซียนโกวสามารถขอพรให้อายุยืนรูปร่างสวยงามสติปัญญาดีฮั่นเจียงจือสามารถขอพรให้เป็นนักประพันธ์หรือกวีที่มีชื่อเสียงเฉาก๊กกูสามารถขอพรมีให้พูดผีภัยพานมารบกวนตามความเชื่อของชาวจีนเทพเจ้าทั้ง8พระองค์นี้จะอยู่ด้วยกันเสมอขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่ต้องและช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากดังนั้นโป๊ยเซียนจึงกลายเป็นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านเพราะเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองล่ะครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของเกษตรขั้นเทพวันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีแล้วยังต้องมีมาตรฐานอะไรอื่นๆอีกบ้างเราไปฟังจากปากของพี่สิทธิ์กันเลยดีกว่าครับ
1: นายจ๋าเจ้าต้นโป๊ยเซียนสวยๆพวกนี้จ้านายจ๋า
2: ครับ
1: วันนี้ใครเป็นลูกค้านายบ้างจ๊ะ
2: ลูกค้าส่วนใหญ่ของทางสวนเรานะครับก็จะเป็นต่างประเทศ
1: ลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: ต่างดาวมีไหมจ๊ะมาซื้อเนี่ย
2: ก็อยากจะเจอเหมือนกันนะ
1: ลูกค้าต่างดาวไม่มาหรอกเออเป็นลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแถบไหนจ๊ะทึกไหนจ๊ะ
2: 7-80% จะเป็นการส่งไปต่างประเทศ
1: แล้วจ๊ะ
2: ครับ
1: มี
2: 10%
1: อย่างเช่น
2: เอาเป็นโซนแล้วกัน
1: โซน
2: ก็จะมีเอาเอเชียเราละครับเอเชียอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกกลาง
1: โอ้โหนี่เข้าไปทั่วโลกเลยจ้าได้จ้ะ
2: ครับโป๊ยเซียนเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
1: ทำไมอ่ะ
2: เป็นไม้เลี้ยงง่ายสวยบางประเทศยังไม่เคยรู้จักโป๊ยเซียนหรือยูโฟเบียเลยครับแล้วยิ่งไปเจออากาศหนาวอย่างต่างประเทศจะออกดอกใหญ่และบานทน
1: นายจ๋าแบบนี้แล้วเนี่ยส่งออกถึง 70-80% เลยนายจ๋า
2: ครับ
1: อย่างนี้เขาต้องมีมาตรฐานใช่ไหมนายจ๋า
2: แน่นอน
1: มาตรฐานเราเป็นนายจ๋าต้องทำอะไรบ้างถึงจะส่งออกไปได้จ้านายจ๋า
2: จุดสำคัญเลยคุณภาพฟาร์มซื่อสัตย์จำนวนครับ
1: คุณภาพเป็นไงจ้านายจ๋า
2: คุณภาพต้อง 1. ฟาร์มยาวของต้นไม้ต้องในเกณฑ์ที่แบบเสมอไม่มีสูงมีต่ำห่างกันไม่เกิน3เซนครับหมื่นต้นแสนต้นต้องเป๊ะ
1: เดียวกัน
2: ใช่ครับ
1: นี่จึงจะส่งออกได
2: ้แมลงคุณภาพและสายพันธุ์ที่ตามที่ลูกค้าระบุครับ
1: แต่ส่วนใหญ่คือจะส่งออกต้องคุมขนาดเขาความสูง
2: ใช่ครับ
1: เรื่องความสูงคุมยังไงจ๊ะ
2: ก็คืออย่างที่เลี้ยงครับคือเราตั้งแต่การตัดไม้เลยเราจะตัดไม้ที่เสมอลูกน้องของเรานี่จะ3นิ้วนี่ก็คือ6เซนต้องตัดเสมอมาเลย
1: หมายถึงตอนนี้ลูกน้องเหลือแค่3นิ้วแล้ว
2: ไม่ใช่ครับ ตัดความยาวของกิ่งไม
1: ้อ๋อ
2: ครับ

0: เซนก็คือ6เซนมาเสมอเลยแล้วก็มาปักเลี้ยงไว้จนเป็นเดือน2เดือนจนออกรากทำรากจนดีสามารถจะเก็บไว้โดยที่ยังไม่ได้ขายเป็นปีถึง2ปีได้ในถาดเล็กๆซึ่งฟาร์มสูงไม่โตครับ
1: อ๋อวิธีก็คืออย่างที่นายบอกไปใช่ไหมจ้าไม่ต้องให้ปุ๋ยเขา
0: ใช่
1: เดี๋ยวเขาโตเกินไปให้เขารอ
0: ใช่
1: ถ้าออเดอร์มาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยปัก
0: ค่อยยังไงอ่ะค่อยไปถอด
1: อ๋อค่อยไปถอด
0: ค่อยไปถอดแล้วแพ็คกิ้งส่งครับเราจะมีสต็อกครับเราจะรู้ว่าเราขายอะไรไปเท่าไหร่เรามีอยู่ในสต็อกเท่าไหร
1: ่
0: ครับ
1: นายจ๋าอันนี้วิธีการคุมความสูง
0: ครับ
1: แล้ววิธีคุมเรื่องแมลงอ่ะจ๊ะนายจ๋าก่อนจะส่งออก
0: ต้องมีการที่สวนเราจะฉีดยาฆ่าแมลงอาทิตย์ละ2ครั้งอยู่แล้วซึ่งมันไม่ค่อยเกิดแล้วก่อนจะส่ง10วันแพ็คเสร็จต้องมีการจุ่มยาฆ่าแมลงแล้วผึ่งให้แห้งครับซึ่งสบายมากครับสบาย
1: นี่คือขั้นตอนของการส่งโปรเชียน
0: ครับ
1: ออกนอก
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็จำนวนลูกค้าต้องการ
1: จำนวนต้องทำให้ได
0: ้
1: ถ้าต้องการพันต้องได้พัน
0: ของผมถ้าเกิดต้องการพันผมมีสต็อกอยู่หมื่นหนึ่ง
1: แน่และต้องการหมื่น
0: มีแสน
1: ถ้าต้องการแสน
0: ยังไม่มีย
1: ังไม่มีคนสั่ง
0: ผมจะให้ลูกค้าเอาไปทีละหมื่นถึง 20,000 ครับ
1: ทำไมจ๊ะนายจ๋า
0: ก็เพื่อ1ปุ๋ยเซียนมันมีราคาแพงลูกค้าต้องลองครับต้องลองก่อนต้องศึกษาก่อนครับผมว่าให้เขาสั่งสัก10รอบดีกว่าถึงจะได้เป็นแสน
1: ในเมืองนอก
0: ครั้งละหมื่น
1: ในเมืองนอกนี่เจ้าต้นปุ๋ยเซียนนี่เป็นต้นไม้มีราคา
0: แน่นอนครับแน่นอนครับ
1: แพงขนาดไหนจ๊ะนายจ๋า
0: ผมว่าเอารับสมมุตินะสมมุติว่ารับเราขายให้เขาไป10บาทสมมุติอ่ะ10บาทสมมุติเขาก็ต้องมี500อ่ะครับต้นหนึ่งขายเป็นเหรียญ
1: ต้นจากเราไป10บาท
0: ครับ
1: ไปถึงเมื่อคนซื้อที่เมืองนอก
0: ต้นใหญ
1: ่ต้นใหญ่500
0: ครับแน่นอนครับเพราะว่ามันสวยสีสวยถูกใจแล้วไม่มีประเทศไหนทำนอกจากเมืองไทย
1: โอ้โห
0: เมืองไทยทีเดียว
1: น่า
2: ก็ราคาที่เราส่งต่างประเทศก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราอาศัยจำนวนที่ได้ส่งเยอะครับโปรตีนถ้าอยู่ไซส์10เซนถึง12เซนเนี่ยจะอยู่ที่ไซส์15 บาท13บาทประมาณนี้นะครับตลาดต่างประเทศนี่ก็ดีมากเลยครับของไม่พอจำหน่ายต้องคอยคิวกันครับจองล่วงหน้าน
1: ายจ๋านายไปเจอตลาดต่างประเทศนี่ไปได้ไงจ๊ะนายจ๋าม
0: ันเริ่มตลาดต่างประเทศส่งมาก็ประมาณ15ปีแล้วนะครับ
1: 15ปีเข้ามาหาเราหรือเราไปหาเขาล่ะ
0: มันมีหลายสื่อหลายแขนงครับหนึ่งก็คือมาหาเราหนึ่งก็ทางเดี๋ยวนี้ก็ทางสื่อทางโลกออนไลน
1: ์
0: ครับการซื้อขายบางทีไม่ต้องเจอหน้ากันครับไม่ต้องเจอหน้ากันก็สามารถซื้อเปอร์เซียนได
1: ้
0: ครับครับ
1: แสดงว่าของเราทำทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็เนื่องจากเราทำมานานเองแล้วก็มีคู่ค้าเก่าๆที
0: ่
1: ขายค้าขายกันมานาน
0: ทั้งเก่าทั้งใหม่ครับทั้งเก่าทั้งใหม่เลยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำคุณควรทำธุรกิจถนอมหรือดูแลลูกค้าประจำไว้แค่ลูกค้าประจำก็ไม่มีเวลาแล้วครับครับ
1: ต้องดูแลเขาไงจ้ะ
0: ก็คือ
1: ถึงจะได้ใจลูกค้า
0: ก็คือ1ก็คือของตามที่เราตกลงกันครับ
1: ไม่หมก
0: ครับ
1: ต้องไม่หมกนะหมกไม่ได้
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ถ้าเกิดคุณหมกคุณทำช่วยกับเขาคุณทำไม่เรียบร้อยคุณจะหากินกับเขาได้แค่ครั้งเดียวเพราะตอนนี้มันละเอียดอ่อนครับคุณทำผิดกับลูกค้าเนี่ยคุณยังไม่ถึงกลับบ้านเลยครับมันก็แฉแล้วครับในสื่อครับครับ
1: แบบนี้เองโปรยเซียนเวลาไปเมืองนอกเขาไปทางไหนจ๊ะนายจ๋า
0: ส่วนใหญ่ของเราหลักใหญ่ของเราไปทางแอร์คาโก้ครับ
1: และตลาดภายในประเทศจ๊ะนายจ๋าไม่ขายใครจ๊ะ
0: ขายตลาดของเรามีอยู่ที่ซอยวัดพระเงินบางบัวทอง
1: อันนี้คือเรามีหน้าร้านของตัวเอง
0: มีครับมีหน้าร้านแล้วใครต้องการแล้วเราก็ส่งตามร้านของเราด้วยลูกค้าร้านที่เราลงอยู่ประจำก็ประมาณ4ร้านก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับ
1: ออ
0: ครับ
1: ออเดอร์เดือนหนึ่งขนาดไหนจ้าในภายในประเทศ
0: ในประเทศมันแล้วแต่ครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดจะวิ่งส่งวิ่งได้ทุกวันนะครับ ครับ
1: ก็มีคนมาซื้อทุกวัน
0: ที่ร้านเราจะลงเปอร์เซียนอยู่ใครต้องการเปอร์เซียนก็เข้าไปที่ร้านเราครับเขาจะรู้จักกัน
1: แบบนี้นายจ๋าการที่นายอยู่ได้มาถึง25ปีในธุรกิจนี้ต้องไม่ธรรมดาจะนายจ๋าเฮ้ยจินนี่อยากรู้ว่านายเนี่ยมีเคล็ดลับในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะนายจ๋า
0: ความซื่อสัตย์ครับอย่าไปท้อถอยแล้วก็อดทนอดทนอย่าท้อถอยครับ
1: ห้ามท้อถอย
0: ห้ามท้อถอยครับคุณทำให้ทะลุไปเลยครับ
1: นี่คือใจความสำคัญ
0: ครับ
1: มองสวนโปยเซียนมองไม้โปยเซียนจะเติบโตตลาดโปยเซียนเติบโตไปยังไง
0: อนาคต
1: จ๋านายจ๋าย
0: ันอันตลาดผมมองว่ายันลูกผมแก่ก็ยังไม่จบครับ
1: ยันลูกแก
0: ่ก็ยังไม่จบยังทำอาชีพนี้ได้ไปได้เรื่อย
1: ๆตอนนี้ลูกแก่ยังจ๋านายจ๋าย
0: ังไม่แก่ครับ
1: ยังไม่แก่นะจ๊ะ
0: ครับ
1: ทำไปได้เรื่อย
0: ๆทำไปเถอะครับทำไปเพราะว่าไม้ดอกไม้ประดับมันเป็นปัจจัย5ไปแล้วครับไม่ใช่ว่าไม้ดอกไม้ประดับจะดีแต่โปรเซียนอย่างเดียวขอให้ทุกอาชีพทุกวงการซื่อสัตย์ครับไปได้หมด
1: นายว่าเกี่ยวไหมว่าไม้ดอกไม้ประดับที่นายทำเนี่ยโปรเซียนเนี่ยมันถือเป็นไม้มงคลด้วย
0: ฟาร์มผมให้50 50นะผมให้50
1: งั้นเอามา50ก่อนเลยจ้ะนายจ๋า
0: ก็คือว่า
1: ทําไมอ่ะนายบอกให้50 50
0: 50ครับ
1: เอาไม่ถึง5เอาไม่ถึง100เอา50ก่อน
0: ครับต้นไม้คือต้นไม้ครับเราทําให้เขามีคุณค่าให้อย่างโปรเซียนเนี่ยอย่างผมทํามาเนี่ยให้คนในประเทศยอมรับยังไม่พอต่างประเทศยังยอมรับ
1: ว้าว
0: นี่คือความภูมิใจนะครับแล้วผมก็พูดถึงต้นไม้อื่นด้วยถ้าคุณทำอะไรก็ได้ครับต้นไม้ที่คุณทำอยู่ครับคุณทำให้ประสบความสำเร็จคือคุณทำเขาให้สุดก่อนแล้วคุณค่อยเปลี่ยนไปอีกอาชีพหนึ่งถูกไหมครับนี่คือของผ
1: ม
0: ครับ
1: สำหรับตอนนี้ใครที่นั่งดูนายอยู่นะจ๊ะนายจ๋า
0: ครับ
1: อยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาถ้าหากว่าสนใจในอาชีพเกษตรกรโป้ยเสียน
0: การเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพที่สนุก
1: จ้ะโอ
0: ้สนุกครับ
1: แล้วจ๊ะนายจ๋า
0: ครับสนุกสนุกแล้วก็ท้าทายแล้วก็อย่างโป้ยเสียนนี่ถ้าทุกคนชอบทำสิครับไม่ต้องใหญ
1: ่
0: ข้างบ้านไปซื้อมาก่อน2ต้นต้นเดียวคุณเรียนรู้ก่อนว่าวิธีการทำของเขาจะทำยังไงให้มันมีคุณภาพและจำนวนคุณลองทำก่อนทำน้อยๆครับโปรเซียนเนี่ยคุณซื้อไป10ต้นคุณไปตัดทำสิครับพับเดียวเดี๋ยวก็ร้
1: อ
0: ยขายข้างบ้านสิครับคุณขายได
1: ้ซื้อจากข้างบ้านนั่นแหละแล้วมาถึงขยายขยายกลับไปขายข้างบ้าน
0: ได้ครับ ทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคุณก็ประสบความสำเร็จเองครับ
1: เพราะฉะนั้นมันง่ายแต่ต้องลองทำ
0: แล้วไม่ใช้ทุนเยอะใช้ทุนนิดหน่อยใช้ทุนนิดหน่อยคุณก็ไปปลูกไปเลี้ยงไปทำดูก่อนแล้วคุณจะยึดเป็นอาชีพคุณทำสิ่งนั้นให้ดีครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
1: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
0: ใช
1: ่โอ้โหนายจ๋าคมมากเลยจ้ะนายจ๋านี่ต้องไปทำแผลแล้วเลือดไหลซิบๆเลยอ่ะว่าแต่ว่านายจ๋านายจ๋าจินนี่มาแบบนี้แล้วอ่ะต่อไปถ้ามีเจ้าโปรเซียนอ่ะจินนี่ก็คงจะไม่ต้องทำงานแล้วอ่ะ
0: ไม่ต้องทำจินนี่มาทำงานที่สวนผมได้เลย
1: จินนี่อยากพักผ่อนอ่ะนายจ๋าเอาจริงนะนายเลี้ยงจินนี่ไว้เถอะง่ายๆนายถูเช้าถูเย็นเพราะว่าจินนี่อยากอยู่กับนายไงนายไม่ขอพออะไรแล้วไง
0: ไม่ขอแล้วครับ
1: เออเอาไว้เลยเอาไว้เลยนะ
0: ได้ครับ
1: ถูเช้าถูเย็นแค่นั้นเอง
0: ได้ครับ
1: เรียกจินนี่ออกมากินข้าว
0: ได
1: ้แค่นั้นเอง แล้วจินนี่ต่อไปใครมาขอพออะไรอ่ะจินนี่ก็เลยบอกว่าเอาไปโป้ยเซียนโป้ยเซียนหมดนะ
0: ให้เรียกโป้ยเซียน
1: นะงั้นนายจ๋ามอบไว้ให้นายเลยนะจ๊ะ
0: โอเค
1: ที่เหลือเดี๋ยวนายเลี้ยงจินนี่ดีละเดี๋ยวจินนี่จะกลับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะ
0: ได้ครับ
1: เออจะได้อยู่กับนายนะจ๊ะนายจ๋าก
3: ว่า15ปีที่พิสิทธิ์อยู่บนเส้นทางการค้าขายส่งออกโป้ยเซียนจนประสบความสำเร็จอย่างมากมายจากอดีตเกษตรกรสวนส้มที่เจอวิกฤตน้ำเค็มจนไม่สามารถปลูกอะไรได้อีก พี่สิทธิ์จึงต้องค้นหาพันธุ์ไม้ที่ปลูกในกระถางและใช้น้ำประปาได้เพื่อลดปัญหาดินและน้ำเค็มจนได้มาเจอกับต้นไม้มงคลที่บันดาลรายได้กับพี่สิทธิ์อย่างเป็นกอบเป็นกำและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้พี่สิทธิ์เป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราเนี่ยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ที่มีกับลูกค้าและการรักษาคุณภาพได้ดีจนทำให้ L&P Farm แห่งนี้ครองใจลูกค้าไม้ดอกในตลาดส่งออกอย่างมากมายจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพจะพาไปบุกหาเกษตรกรคนไหนเพื่อไปล้วงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จแล้วเขาจะเก่งและเทพขนาดไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรดีทีมก่อนครับ
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจเนี่ยแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะฮะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: สิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเนี่ยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20 ใบ 20 ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยถ้ามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6 โมงเย็น 1 นาทีจนถึงตีสี่คุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันร้านมีเยอะจังอ่ะ
2: กินเรื่องเป็นผม
1: พี่กินเหล้ากินเบียร์ไม่เห็นผมเลย
3: ใช่ไหมมันเป็นคนเนี่ยปากมันก็ผงผางอย่างนั้นน่ะปากไวใจตรงอ่ะฮะถึงมันพูดอย่างนั้นก็มันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อนึงให้เดินได้ 4-5 บ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทักษิณนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าไอ้พี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอยากปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
4: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
4: เราเห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันไงมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนน่ะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วก็ซับแหละเพียงแต่ว่าเราต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะคือเราต้องให้อ่ะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนในชุมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บ้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างรายได้ให้ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคน

0: ชื่อชยานีนามสกุลสัตพักค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยเป็นคนทำสบู่ธรรมชาติค่ะคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนทำงานวงการกรีนแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำสบู่ธรรมชาติจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าสบู่ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วมีสารเคมีอยู่เยอะมากก็เลยอยากให้ลูกใช้สบู่ที่ปลอดภัยตัวเองก็จะได้ใช้สบู่ที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ผู้สมัครจากทางบ้านเป็นแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์สบู่จากธรรมชาติทำมือคุณแม่ลูกหนึ่งจะร่วมเดินทางไปดูให้รู้ถึงแหล่งผลิตสินค้าสมุนไพรอันเรื่องชื่อนี
2: ้ผ่านเปอร์ซีสปาก่อนแล้วก็สวนสมุนไพร
0: ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องชุมชนบ้านน้ำเย็นนะคะก็ทราบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าที่นี่จะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้บ้างค่ะ
1: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประสบความสำเร็จจากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นเวลาหลายปีแล้ว
3: ต้นนี้คือต้นใบหมี่ที่เราเอาใช้ทำแชมพูใบหมี
0: ่
4: บ้านน้ำเกียนเนี่ยเขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรในสมัยก่อนนู้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำมาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตั้งแต่เริ่มต้นรวมกันครั้งแรกเมื่อปี49
3: เป็นแปลงสาธิตที่ใช้สำหรับให้คนที่สนใจในเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู
0: ้
3: และก็สวยงามแล้วก็ได้ไปเห็นกระบวนการผลิตกระบวนการปลูกสมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเราเราทำที่นี่แบบครบวงจรตะไคร้หอมเนี่ยเราเอาใช้มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงที่เห็นอยู่นั้นนะคือต้นไพรลักษณะคล้ายๆกับต้นขมิ้นเหมือนกันเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันคือหัวจะอยู่ในดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเชียงดา
0: แปลงเชียงดาใหญ่เลยใช่ไหมคะอาจารย
3: ์เนี่ยต้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นเชียงดามีสารสำคัญเขาในสารต้านในเลือดนะครับ
0: แล้วเราจะดูยังไงคะที่จะเก็บไปทำชาไปแปรรูปชาต่อได้เรื่องไหนคะอาจารย์
3: ต้องใช้ส่วนยอดของมัน
0: ยอด
3: นับ1ยอด2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่เรานำมาขายเรากิโลกรัมละ50บาทสมาชิกเรานี่มีรายได้จากตรงนี้เยอะมากนะครับเช้ามาเขาก็จะเก็บแล้วมาขายอันนั้นคือสาขาเช้าอันนี้ซึ่งทำเป็นวิธีสาม
5: สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้ปลูกค่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายเนี่ยเราก็มีการกำหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
1: เมื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรหน้าที่ต่อมาคือการบริหารจัดการแปลงปลูกของสมาชิกให้เก็บได้ทุกวั

0: ดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบหมี
1: ่
0: เชิญเลยครับเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไป
1: ไม่อ่อนเกินไป
0: ไม่แก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละ
1: ปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะ
0: ก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่งเข้าไป
1: เขาก็จะมีแผนการเก็บ
0: ใช่แผนการเก็บว่าวันนี้จะใช้กี่กิโลทำให้พี่น้องมีรายได้จากตรงนี้ซึ่งเก็บมาขายเรากิโลละ10บาท
2: การจัดการแปลงเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมการปลูกพืชแปลงใหญ่เขาจะปลูกเฉพาะในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านสมุนไพรบางตัวเนี่ยปลูกขึ้นตามริมรั้วก็มีสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างรายได้เสริมการดูแลมันก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบคุณภาพแปลงไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสิ่งไหนที่ขาดเหลือไปทางกลุ่มก็หนุนเสริมไป
3: เมื่อก่อนนี่มีแก่ทำนากับปลูกข้าวโพดแต่อันนี้หัวเช้าเราเก็บได้ใช้หน่อยเราก็เก็บได้อันนี้ทำเล็กๆน้อยๆก็ได้วันละ100 200ก็พอใจแล้วถึงฤดูทำนาไปทำนาสบายใจ
4: สมุนไพรที่ถูกเก็บในช่วงเช้าของวันสมาชิกจะทยอยกันนำมาส่งไว้ที่จุดรับวัตถุดิบที่วิสาหกิจเพื่อผ่านขั้นตอนการนำไปแปรรูป
5: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาทเดี๋ยวเรามาทำชาลดน้ำตาลดูที่เลยอ
1: ันชันโลเท่าไหร่คะ
5: กิโล30ค่ะกิโลสดนะคะ
6: พี่สากิจเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปค่ะก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นแชมพูสบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30กว่ารายการแล้วก็วิสาหกิจก็ทำหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยค่ะก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี
7: ้ที่แรกเขาปลูกหินก้อนปล
1: ู
7: กหินก้อนที่นี่คนตั้ง
1: คุ้
7: มที่เลยว่าได้ขายเจ้าก
1: ลุ่มนี้ซึ่งตั้งมากี่ปีแล้วครับคุณหมอจิตโอ้12ปี
5: เชียงดานี่ก็ประมาณปีกว่าๆที่เราเพิ่งรับซื้อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
8: ปลูกต้นเชียงดาเยอะพอสมควรค่ะไร่6โลกว่าแม่ก็ได้335ค่ะข้อดีน่ะชาวบ้านที่เราไม่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วได้สุขภาพอย่างแม่ก็มีหุ้นส่วนอยู่ตรงนี้มีเงินปันผลมีรายได้จากการขายสมุนไพรค่ะ
9: ครึ่งกิโลนะจ๊ะเด้อครึ่งกิโลนะจ๊ะ
1: อย่างที่เห็นคนที่ถือสมุนไพรมาส่งเนี่ยอายุแต่ละท่านเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า50คือถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตคนในเมืองอ่ะ50ก็จะคือเหมือนกับว่าทำงานโหมหนักมาค่อนชีวิตแล้วแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างล่ะขี่เดินมาส่งสมุนไพรบ้างล่ะ
10: เริ่มต้นจากทำความสะอาด
1: ที่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
10: ที่มีฟองคนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
4: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรซึ่งมีสินค้าที่โดดเด่นและได้รับความนิยมเช่นแชมพูครีมนวดผมจากสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิงสบู่เหลวน้ำนมข้าววันนี้คุณน้อยแขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมกระบวนการต่างๆในโรงงานแปรรูป
6: วัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะ
10: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
6: จ้ะก็เริ่มต้นจากทำความสะอาดล้างก่อนค่ะ
1: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยยอมรับว่ามีความสะอาดแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนมากๆเลย
6: ค่ะเราก็จะเอาใบหมี่ที่เราสับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสู่หม้อต้มนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนานอยู่นะคะประมาณ4ชั่วโมงได้ค่ะจนกว่าสารสัมพันธ์ในสมุนไพรมันจะออกมาอยู่ในน้ำค่ะหลังจากที่เราต้มสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบทุกอย่างออกมาผสมในเครื่องนี้นะคะ
10: ในนี้ก็จะมี3ส่วนคือ
6: กินมีพันธุ์ต่างๆเนาะ
10: ค่ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
6: ใช่ค่ะ
10: กัน
1: ที่มีฟอง
10: อันนี้ก็จะเป็นกลิ่น

0: ชมพูอัญชัน
1: ค่ะสบู่เหลวน้ำนมข้าว
2: เป็นสีค้าขายดีอีกตัวหนึ่งของเราค่ะ
0: ห้องบรรจุเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าเป็นเครื่องบรรจุที่มีการใช้แรงงานถีบด้วยใช้ขาถีบนะคะ
3: แต่ละขวดนี่ก็จะมีปริมาตรกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะอย่างนี้300กรัม
0: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
2: ใช่เลยค่ะ
0: 2 3พูดง่ายๆว่า1เหยียบก็คือ100 ml
3: อ๋อเต็มพอดีเลยค่ะนี่ก็คือ1ขวด300 ml
0: คือเหมือนกับเครื่องถูกออกแบบมาอยู่แล้วถ้าเราเหยียบไปจนสุดอ่ะมันจะพอดีส่วนตัวจะทำสบู่เป็นหลักแต่ว่าได้ทำแชมพูบาร์ด้วยแชมพูบาร์ก็คือเป็นแชมพูในรูปแบบก้อนนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามทำสูตรที่ให้มันใกล้เคียงกับที่เป็นแบบของเหลวที่สุดนะคะ
2: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นสินค้าขายดีตัวนึงนะคะ
3: เมื่อกี้ทีพีมาปุ๊บ
0: แต่ตอนนี้ก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้นว่านอกจากมะกรูดเนี่ยค่ะซึ่งนิยมกันโดยทั่วไปเนี่ยใบหมี่เป็นตัวเด่นตัวนึงทีเดียวที่สามารถสร้างแชมพูซึ่งมีสรรพคุณที่ดีมากเหมือนกันนะคะอาจารย์สะอาดคะนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
4: นี่คือใบเชียงดาของเรา
0: อัญชัน
4: ใบเตย
0: เพิ่มกลิ่นทราบว่าที่นี่มีการแปรรูปชาใบเชียงดาด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยได้ใช่ไหมคะ
4: ค่ะเชิญค่ะชาเชียงดาของเรานะคะ
0: เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะจมูกแล้วก็จะปะทะกลิ่นหอมๆของใบเชียงดาก่อน
4: ดับแรกแล้วก็มาเอามาคัดแล้วก็นำไปล้างเสร็จ3ครั้งแล้วก็เอามาผึ่งประมาณ1วันนะคะให้มันอ่อนตัวเลยค่ะการชมห้องอบของเรานะคะ
0: ตรงนี้กี่องศาคะอาจารย
4: ์ประมาณ200หรือ250นะคะถึงจะใช้ได้พอดี
0: นี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะอาจารย
4: ์ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
0: 4ชั่วโมง
4: ค่ะ
0: มากค่ะกลิ่นมันก็จะแบบมันๆขึ้นหน่อยลองดมสิลูกหน้าตาเหมือนกะเพราที่อยู่ในทอดมาโรยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ถุง
4: เก็บใส่ถุงแล้วก็เขียนบันทึกติดไว้เพื่อรอที่เราจะเอามาปั่น
0: เอาไปปั่นเยอะคือมันจะมีเรื่องของความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้สปีดเร็วหน่อยแล้วก็ปึ๊ดปึ๊ดเหมือนจั่วไพ่เลยพอลงกล่องก็โอเคไม่มีใครรู้ปกติเราจะเป็นผู้บริโภคกินอยู่ปลายทางเนาะฉีกใส่ซองพร้อมดื่มมันก็แบบเราไม่เห็นที่มาไงไม่เคยได้กินมาก่อนจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัยลดน้ำตาลลดไขมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆสาวๆนะคะวัยรุ่นก็ทานได้เพราะว่าช่วยลดไขมันด้วยกระชับสัดส่วนนี่เห็นบอกว่ากำลังจะมีแผนทำแคปซูลด้วยเพื่อให้เข้าถึงคนเมืองแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์หนุ่มสาวยุคใหม่ด้วย

0: หลังจากเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสมุนไพรวันนี้คุณน้อยและลูกชายจะมาพักที่โฮมสเตย์ของป้าจันสมซึ่งอยู่ในชุมชนที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมสำหรับมื้อเย็นเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
1: เดี๋ยวป้าก็จะพาไปเก็บผักแล้วทำกับข้าวทำอาหาร
2: มองว่าเวลาแขกมาพักเหมือนว่าเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอ่ะเหมือนว่าอยากมาพักผ่อนแล้วอาหารเราก็เก็บในบ้านเราอันนี้เป็นผักกับลาบ
3: ผักอะไรนะคะ
2: ผักที่เขากินกับลาบอ่ะ
3: ค่ะว้าวสีสวยมากมากมันหอมมากหอมแบบหอมสดชื่น
1: ถ้าชอบผักแบบนี้นะ
3: อื
0: มเมนูอาหารเย็นจากสวนหลังบ้านวันนี้ป้าจันสมจะโชว์ฝีมืออาหารเหนือให้แขกรับเชิญของเราได้ทานร่วมกัน
3: แม่จันสมเขาพาทำน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายของแกนะมีหมูใส่เข้าไปด้วยเลย
1: อันนี้คือน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมแม่แต่ว่าเป็นสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครท่าดาเหมือนทำเอง
4: อันนี้เลยนะคะไข่เจียวไข่เจียวที่สีมันสวยอย่างนี้เพราะว่าเทคนิคของแม่จันสมก็คือ
5: เอามาปั่น
4: เอาไปปั่นเลยในไข่เลยนะคะ
3: แม้แต่ไข่เจียวเหมือนจะธรรมดาแต่เราก็แกมีเทคนิคในการที่อาจจะทำไข่เจียวอันชันแทนที่จะตีธรรมดาแล้วก็ใส่อันชันไปเป็นดอกอะไรเงี้ยอย่างกวินที่ปกติก็จะกินผักอะไรเลือกอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเขาก็จะกินได้เพราะว่ามันแค่ให้สีอะไรเงี้ยแล้วสมุนไพรมันก็อยู่ในนั้นก็คือเด็กก็กินได้ทานง่ายนะเป็นเทคนิคให้คุณแม่ที่แบบว่าลูกกินผักยากเย็นอะไรเงี้ย
4: อร่อยมาก
3: อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยพี่ก็ถือว่าอุดหนุนชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านที่นี่จริงๆดูแล้วถ้าไม่มีรายจ่ายเลยแต่ละวันแล้วก็เราก็หาพืชผักอะไรกินเองครบเครื่องถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นี่จบเลยนะอยู่ได้เลยอะต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
2: ทำเร็ว
3: ๆ อาจจะหนาไปเยอะไปตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
6: 40องศาค่ะ
3: คุณจำได้ไหมอันนี้ดอกอะไร
1: อันชัน
3: อุ้ยเก่งอันชันเอาไปทำอะไรได้
1: ไปทำอาหาร
0: วิถีชุมชนยามเช้ามีเสน่ห์มากมายที่น่าสัมผัส
3: สวัสดีค่ะเมื่อวานได้กี่โลคะแม
7: ่ว่าได้กี่โลก็3ขีดจ้ะ
3: มันเหมือนเป็นของที่มันขึ้นเองทําธรรมชาติอ่ะมันเหมือนซับในดินใช่มั้ยเช้ามาเด็ดแล้วก็ได้เงินวันละ 40-50 บาทความสุขมวลรวม

0: นี่คือข้าวแตน
1: ข้าวแตนน้ำแตงโม
0: น้ำแตงโมสูตรป้าขันคำในตัวข้าวจะมีน้ำแตงโมมีมะไฟจีน
1: จ้ะเกลือ
0: เกลือ
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลด้วยปรุงเข้าไปนิดนึงเทคนิคยังไงนะคะเวลาจะโรยบนตัวข้าวแตนต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
0: ทำลาเต้อาร์ตคือตอนที่เราดูเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ว่าพอทำจริงมันจะมีจังหวะของมันเหมือนอาจจะหนาไปเยอะไป
2: เริ่มเหมือนละ
0: สำเร็จจริงๆอยากลองทำเป็นอักษรอะไรเหมือนกันแต่ดูแล้วพอแล้วเหนื่อยนี่สไปเดอร์แมนแบล็คแพนเทอร์ครับว้าว
3: หลังจากเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรกันมาพอสมควรความตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งของคุณน้อยคือการแลกเปลี่ยนวิธีการทำสบู่น้ำสาวข้าวสินค้าขายดีของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี
0: ้ใช่ครับเมื่อคืนที่น้อยไปนอนแม่จันสมมาเนี่ยทีนี้ก็แม่จันสมเขาก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวเหนียวค่ะมาเห็นบอกว่าจะมาทำสบู่ต่อเหมือนกับว่าเป็นของเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทิ้งเพราะมันของที่มีประโยชน์ด้วย
4: ค่ะส่วนตัวทำสบู่อยู่แล้วคือเราจะเห็นสบู่หลายๆที่ทำมาก่อนเนี่ยแต่ว่าที่ใช้น้ำนมข้าวแล้วมาจากข้าวที่ชมชวนปลูกเองจริงๆแล้วก็มีการเอาน้ำที่แช่ข้าวเหนียวข้างคืนเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นของแปรรูปไปหลายอย่างสบู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
5: 40องศาค่ะ
0: ค่ะช่วยเลยแล้วอันนี้ก็คือ80กรัมผสมกับ
6: 1:3
7: คนโบราณน่ะนำเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยเอามาล้างหน้าตอนเช้าทำให้ผิวหน้าใบหน้านี่สวยเนียนนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เน
0: า
7: ะ
0: สีเขียวสวย
4: เออจริงๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วมันหอมมากๆปกติที่จะทำสบู่แบบกวนเย็นนะคะคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ได้ใช้น้ำซาวข้าวอาจจะไม่ได้เหมือนที่นี่เป๊ะแต่คิดว่าน่าจะมีสรรพคุณที่ดีเพราะว่าที่นี่เป็นสินค้าขายดีเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองไปทำดู
0: กี่พอเราเทลงพิมพ์เสร็จแล้วเรารอไว้ในพิมพ์นานแค่ไหนคะ
7: ก็ประมาณ40นาที
0: แล้วก็อันนี้น่าจะพร้อมแกะเลยไหม
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคอ่ะ
3: ต่อแม้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมั่นคงแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าไปสู่สากลยังคงต้องควบคู่ไปกับความสุขแบบเรียบง่ายตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
4: สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะที่นี่ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่มากนักแต่จุดแข็งคือสิ่งที่เขาเอามาใช้เป็นวัตถุดิบโดยธรรมชาติของสมุนไพรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดการใช้เคมีบางอย่างได้น่าจะทำตลาดได้อีกเยอะสำหรับคนเมืองที่รักสุขภาพแล้วก็ป่วยมากขึ้นทุกวันสมัยนี้ค่ะ
8: สมมุติว่ากินส้มกินลาเวนเดอร์ก็ใส่เข้าไปได้ใช่ไหมคะของน่าจะเป็นไพร
9: ตอนนี้ถึงแม้วิสาหกิจชุมชนเราจะมีความเข้มแข็งในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ทั้งยังต้องพัฒนาให้เกิดกลุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจโดยการพึ่งตนเองเนี่ยให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกหลายๆกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มควรจะเชื่อมโยงกัน
10: ความแข็งแรงของกลุ่มที่จะให้วัดเป็นตัวเลขหรือวัดเป็นระดับเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนสิ่งที่เรารู้ได้แน่ก็คือเรามีรายได้เสริมเรามีความสุขเพิ่มขึ้นครับ

0: แลกเปลี่ยนกันค่ะไว้กับอาจารย์นะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
2: เจ๊ครับนะ
3: หอมมาก
4: และใหญ่สวยมาก
5: เวลาเราดื่มกาแฟเราจะสัมผัสถึงรสชาติอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราจะสัมผัสถึงที่มาของกาแฟ
0: สำหรับคนชอบเบาหวาน
2: ไม่รอด

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือ

0: ค่าการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ประกาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ไหนกันครับเนี่ย
1: เราจะไปเก็บถั่วที่อยู่ตรงนี้ครับ
0: ถั่วนี้เก็บยากไหมครับ
1: ก็แล้วแต่ความชำนาญของคนที่เก็บนะครับ
0: เคยเก็บยังครับ
1: ก็ยังเหมือนกันแต่ว่าพอดีเคยเห็นนะครับ
2: อย่างนี้น้องพี่จะสอนพวกเราได้ไหมนะ
1: ครับ
2: เอ้าทำไมมันได้แต่ใบม
3: ัน อ้าวพี่นี่มันถั่วแล้วเนี่ย
2: ดินปึ๊บ
3: ทุกคนดูนี่ดิ
2: ยากมากเนี่ย
3: โอ้มีถั่วเยอะ สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาสูดอากาศธรรมชาติที่อำเภอม่วงตึกจังหวัดน่านค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะลงพื้นที่กันมาไกลขนาดนี้เนี่ยเพราะเราอยากจะเรียนรู้วิถีชุมชนของคนจังหวัดน่านกันค่ะ
0: ค่ะก็มาด้วยค่ะรับรองสนุกแน่
1: ผมก็เป็นคนสำคัญเพราะผมเป็นคนลูกหลานชาวจังหวัดน่านครับ
2: น้องพีนี่เก่งจริงเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะเยี่ยม
3: คุณลุงคะพวกเราต้องเก็บหัวหมดไร่นี้เลยเหรอคะ
4: เก็บหมดไถนาเนี่ย
3: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยเก็บให้หมดไร่นี้เลยค่ะดีไหมคะน้องพาวน้องพี
0: ดีค่ะ
3: ได้ค่ะมาช่วยกันอึ๊บอึ๊บน้องพีอ้าวถอนแบบนี้ได้หรือเปล่าคะคุณลุงช่วยสอนหนูหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้
3: มันได้แบบนี้มาเฉยเลยอ่ะ
0: หนูก็ได้ค่ะ
4: นกนี้นกคนนี
3: ้ยกนี้อ่ะคะ
4: หนึ่งขึ้น
3: โอ้
0: สบายดีจังเลย
4: ค่ะหนึ่ง
3: ถึงลากเพื่อน
4: หนึ่ง
0: เด็กโอ้โหพี่ต้านดูน้องพีสิ
3: เก่งมากเก่งได้เยอะมากเลยครับคุณลุงคะแถวนี้นี่เขาปลูกแต่ถั่วลิสงอย่างเดียวเลยหรอ
4: ปลูกถั่วลิสงอย่างเดียว
3: เขาไม่ปลูกอย่างอื่นบ้าง
4: ไม่ปลูก
3: แล้วถ้าเราจะปลูกนี่ปลูกอย่างอื่นแซมก็ได้ใช่ไหมคะ
4: ได
3: ้นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะคุณลุงแล้วพอสมมุติว่าเราเก็บถั่วไปแล้วแล้วต้นเราเอาไปทำอะไรอะคะ
4: ให้วัว
3: ให้วัวสามารถกินได้ด้วย
4: ได
0: ้ถ้าเราแกะถั่วออกมาแล้วเราเปลือกมันจะเอาไปทำอะไรได้อีกไหม
4: อยากทำปุ๋ย
1: หมักครับ
0: เก่งจังเลยมีประโยชน์ทั้งต้นเลยนะเนี่ย
1: พี่รีบเก็บเถอะเดี๋ยวแดดร้อนต้องแย่แน่ๆเลย
3: ได้เลยครับถ้างั้นน้องพี่ต้องช่วยพี่แฟด้วยนะ
0: พ
3: ี่
0: เฟ
3: น
0: ใหม่
3: น้องพาวเลยค่ะน้องพาวช่วยพี่เฟนหน่อย
0: ซึ่งโอ้โหเอาใหม่
3: หนึ่ง
2: หยอดตัวนี้หนึ่งสอง
3: ได้แล้วค่ะ
1: โอ้โหได้มาเป็นปึกเลย
3: ได้หรือยังคะ
2: ได้อย่างงี้เหมือนกันครับ
3: แต่ว่าถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยคุณลุงเก็บถั่วก่อนก็ได้ค่ะ
4: เก็บมาเลย
3: พวกเราหอบไปให้คุณลุง
0: ไปเราจะได้เก็บถั่วกัน
3: นี่น้องพี่ช่วยหอบไปให้พี่เฟย์หน่อยนะครับ
5: ขนมไทยอะไรเอ่ย
3: คุณลุงคะพอเราเก็บต้นมันมาแล้วค่ะแล้วทำยังไงต่อคะ
4: เอาตากแห้งเราไปทำพัน
3: ถ้างั้นเดี๋ยวเราช่วยคุณลุงถอนดีกว่าไหมนี่ค่ะ
4: เอาเด็ด
3: ก็คือไม่ให้มันติดก้านของมันไปใช่ไหม
4: ให้มันติดก้านออก
3: อุ้ยเนื้อข้างในของมันเป็นสีชมพูอย่างนี้เลย
0: แล้วเราจะยังไงถ้าสมมติว่าอย่างหนูเวลากินอะหนูชอบกินแบบที่มันเป็นขาวขาว
3: นิ่มใช่ไหมเหมือนกันเลยค่ะ
4: เอาไปต้ม
3: ต้ม
4: นึ่งก่อน
3: อ๋อเอาไปนึ่งก่อน
4: เอาไปนึ่ง
3: หนูชอบ
4: แบบกับแกะหิม
1: และเดี๋ยวไปปอกถั่วกันที่บ้านครับ
3: ได้เลยค่ะน้องพีน้องพีต้องสอนพี่เฟย์พี่ป้าแล้วก็น้องพาวด้วยนะ
1: ครับ
3: ขอบคุณคุณลุงคุณป้าเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: หรอครับ
3: ทำไมเวลาเขาแกะได้เม็ดใหญ่ใหญ่โอ้ยตรงนี้นี่มีฝูงต้นมะม่วงเลยนะคะเน
0: ี่
3: ย
0: โอ้ยไงมีต้น
3: มีมะละกอด้วยค่ะโอ้นี่ถ้าสูงแล้วนี่พี่เฟย์จะแอบมือกินซะหน่อย
0: ก็แอบจิกไปสักลูกสองลูกเดี๋ยวเขาได้ยิน
3: นี่ปลูกผักกันทุก

0: ะเนี่ยน้องพี
1: ครับ
2: แล้วอย่างบ้านน้องพีนี่ปลูกอะไรยังไงครับ
1: เช่นปลูกผักในกระถางในกระสอบในถุงเช่นพวกถั่วฝักยาว
0: อ๋อนี่ไงถั่วฝักยาว
1: แล้วก็หอม
2: อ๋อเห็นมีเลี้ยงสัตว์ด้วยอ่ะ
0: ใช่ค่ะสมกับที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
4: ตัวนี้คือคะ
5: ปลูกดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลย
2: มีดอกบานไม่รู้รอยด้วยอ่ะ
0: โห
2: ดอกอะไรอ่ะ
0: ใช่ค่ะใหญ่มากๆเลย
2: สวยด้วย
6: ค่ะ
0: คุณป้าคะนั่นดอกอะไรอะคะ
6: ดอกกะหล่ำปีจ้ะ
2: กะหล่ำปี
0: ทำไมมันใหญ่จังเลยอะคะ
2: ใช่ค่ะ
6: ที่บ้านเราหลังบ้านใหญ่กว่านี้ค่ะอยากไปดูไหมจ๊ะ
2: อยากดูค่ะตรงกลางเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกะหล่ำปี
0: อยากไปดูหลัง
3: อร่อยมาก
0: เอาไว้พาเหรออ
2: ันนี้ต้นที่ยังเล็กๆอยู
6: ่ยังเล็กอยู่ลูก
0: นี่ไก่เต็มเลยค่ะนี่มีกี่ตัวคะคุณป้า
6: ทั้งหมดมี20ตัวจ้ะ
2: โอ้โหตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
0: นี่ไงคะกะหล่ำปีนี่คุณป้าบอก
2: จริงด้วย
0: จริงแล้ว
6: ไปดูเลย
2: เยอะขนาดนี้นี่เอาขายด้วยใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
2: ยังไงคุณป้าเคยกินด้วยใช่ไหม
6: ค่ะมันเป็นผักปลอดสารนะปลูกเองนะคะ
0: ดีจังเลยนะคะคุณป้า
6: อยากกินไหม
4: ที่บ้านหนูก็ปลูกเหมือนกันนะครับ
0: ถ้างั้นไปบ้านพี่กันดีกว่าค่ะ
3: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณป้าค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: มาเดี๋ยวพี่เป้ช่วยถือดีกว่า
2: ไปแล้ว
0: งั้นเราไม่แวะที่ไหนแล้วนะคะไปบ้านน้องพี
3: ได้ค่ะ
0: แต่เมื่อกี้ก็หล่ำปีนี่ใหญ่มากๆเลยนะคะน้องพี
2: น้
0: องพ
2: า
0: ว
2: ค่ะ
0: มีผักปลูกเยอะด้วยนะคะ
2: เสียงอะไรอ่ะ
0: แอบเลี้ยงอะไรเอาไว้เอ่ยน้องพี
7: น้องพีพาเพื่อนๆมาทำอะไรคะ
4: มาเที่ยวที่บ้านครับ
7: อ๋อถืออะไรมาด้วยล่ะฮะ
2: ถั่วค่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วหน่อยนะคะเห็นกำลังเก็บ
7: ถั่วแกะใช่ไหมคะได้เลยค่ะ
0: นี่พวกเราไปเก็บมากันเองเลยนะคะ
2: เก็บงั้นแต่เช้าอากาศดีมาก
0: เลยงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันแกะดีกว่าเนาะ
4: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวรอบบ้านผมก่อนสิครับ
2: ได้เลยครับไปกัน
0: ตรงไหนครับ
3: ไหนมีอะไรจะอวดพี่แป้งพี่ป้าน้องพาวบ้าง
2: นี่ใช่ไหมที่กะหล่ำปีเราไปดูมาเอาแล้วนี่อะไรเนี่ย
4: บล็อกโคลี่
0: บล็อกโคลี่นี่รู้เปล่าพี่แป้งเนี่ยชอบกินบล็อกโคลี่มากเลยนะน้องพีแล้วมีอะไรอีกบ้างครับ
4: ก็มีผักอีกหลายชนิดเช่นมะเขือพวงมะเขือเทศพริก
0: น้องพีปลูกแต่ผักอย่างเดียวเหรอครับ
4: อ๋อไม่มีแต่ผักหรอกครับแต่ว่ายังมีทีเด็ดอยากจะเสนอให้พี่ๆดูด้วยครับ
2: ทีเด็ด
0: อะไรเหรอครับ
2: มาบอกหน่อยดิ
4: การเลี้ยงสัตว์นะครับ
0: เลี้ยงสัตว์นี่เหรอหุยดีจังเลยค่ะต้องเป็นกระต่ายแน่เลย
2: เดี๋ยวไปเจอกัน
0: ไปกระต่ายใช่ไหมครับ
4: ไม่มีหรอกครับ
2: กงกระต่ายมันแปลกๆคะเนี่ย
3: ใช่สิคะ
0: อุ้ยไม่ใช่กระต่าย
2: นี่ค่ะแมง
0: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับ
4: เขาเรียกว่าจิ้งหรีดครับ
0: จิ้งหรีด
4: อันนี้จิ้งหรีดขาวอันนี้จิ้งหรีดดำอันนี้พันทองดำ
0: ไม่มีพันทองแดงหรอครับ
4: นี่ไงพันทองแดง
0: เอามีด้วย
8: อันนี้นี่กินอะไรเป็นอาหารนะครับ
4: พวกผักอะไรประมาณนี
2: ้แล้วผักตรงนู้นนี่เอามาให้แมลงกินได้ไหมคะ
4: กินได้ครับโดยเฉพาะผักที่มันแก่ๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งแล้วก็กลับเอามาให้จิ้งหรีดกินใหม
2: ่ก็นอกจากเราจะกินเองแล้วขายแล้วแล้วก็เอามาให้แมลงกินได้ด้วยนะคะผักแก่ๆอย่าเปิดออกนะอย่าเปิดมุ้งลวดออก
0: ไม่เป็นไรนี่ไงมันก็อยู่แต่นี้
2: กลัวมันกระโดดอย่าอุ้มออกมานะ
0: ไหนที่แม่ขอดูหน่อย
4: มีกบลายทหารด้วย
0: อะไรจริงวะนี่กระโดดแล้วนี่ไง
4: นี่ไงกบตัวลายทหาร
0: หุย
4: สัตว์อีกหนึ่งชนิดและเข้าสู่ความสยองหวังว่าพี่แป้งกับพี่ป้านจะชอบมันนะ
2: พี่พาไม่ชอบแน่นอน
0: งั้นพาไปดูหน่อยได้ไหมคะน้องเขาอาจจะหล่อหรือเปล่าอาจจะเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดก็ได้นะ
2: ก็แบบหมาก็ได้
0: ไป
2: จะแบบพวกแฮมสเตอร์แมวกระต่ายอะไรอย่างงี้แต่ยังสยองไม่หาม
0: ันจะมีไหมเนี่ยที่นี่มันจะมี
4: เดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะน่ารักและโหดร้ายไปตาม
0: มันน่ารักแล้วทำไมน้องพีถึงต้องทำเสียงอย่างนั้น
4: ใช่ก็แบบมันคือไม่อยากบอกแต่เดี๋ยวจะบอกฮะจะให้บอกหรือยัง

0: ทัน
1: หุยตุ๊กแก
2: แต่ที่มีเลือดนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธ
0: ุ์นู่นนี่มันก่อนแล้วมันก็ค่อยไหลลงมาอย่างนี้
3: ทำไมต้องเลี้ยงตุ๊กแกไว้ในบ้านด้วยอะครับ
2: เพราะว่าตุ๊กแกเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านเช่นเอาไว้ขายเอาไว้ดูเล่นและการไว้เตือนภัยธรรมชาติหรือไม่งั้นก็เลี้ยงเอาไว้เป็นการอนุรักษ
4: ์แล้วที่บอกว่ามันสามารถเตือนภัยธรรมชาติได้เตือนภัยอะไรอะครับ
3: มันจะร้องใช่ไหมครับ
2: เขาเรียกว่าตุ๊กแกมันมีเซนส์แบบพิเศษที่มนุษย์ของเราไม่มีคือสาเหตุที่มันเกาะฝาผนังได้เพราะว่ามันมีขนบนมืออ
0: ย่างนี้นี่พี่เฟย์ต้องไปปลูกขนแล้วค่ะจะได้เกาะตรงผนังได
1: ้
5: เหนื่อยเลย
6: อยากให้พี่ป้านั่งกับหนูอ
1: ่ะพี่ป้านั่งกับน้องเขาหน่อยเร็ว
5: ได้ค่ะ
7: คุณป้าคะเฟรู้มาว่าที่นี่เนี่ยค่ะมีขนมซี่เป็นขนมท้องถิ่นพวกเราอยากทำเลยค่ะ
6: ใช่ค่ะคุณป้าช่วยสอนก่อนนะจ๊ะ
8: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแกะถั่วให้เสร็จก่อนอ่ะแกะถั่วให้เสร็จก่อน
6: งั้นเดี๋ยวพวกเรารีบแกะถั่วหรือสาไปทำขนมกันนะคะ
8: เดี๋ยวหนูแกะถั่วให้เสร็จนะเดี๋ยวป้าจะไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรให้พร้อม
6: ส่วนผสมใช่ไหมคะ
8: ค่ะส่วนผสมการทำขนมซี่
0: งั้นเดี๋ยวพวกเราแกะถั่วไปก่อนเนาะ
6: แกะไอ้เปลือกสีชมพูออกด้วย
7: สีสดมาก
6: วิ่งทีเดียวกระเด็น
1: อันนี้เน่า
0: อันนี้นิ่มอันนี้นิ่ม
9: ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจังหวัดน่านเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านจะปลูกพืชผักนานาชนิดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินในครัวเรือนเหลือก็ขายเป็นรายได้เสริมนะครับและที่ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจะมีการปลูกถั่วลิสงเป็นจำนวนมากต้นถั่วเมื่อย่อยสลายก็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้อุดมสมบูรณ์และต้นถั่วยังสามารถนำไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้อีกด้วยนะครับเปลือกของถั่วลิสงก็ยังนำไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้อีกด้วยและเมล็ดถั่วลิสงก็มีคุณค่าทางการบำรุงร่างกายสูงช่วยให้มีอายุยืนจนได้สมญานามว่าพืชอายุวัฒนะแหมถั่วเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆเลยนะครับและถั่วลิสงยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในขนมซี่ที่เราจะทำกันในวันนี้อีกด้วยล่ะครับเด็กๆ
0: ป้านี่ค่ะคุณป้าพวกเราเอาถั่วนี้ส่งมาให้แล้วค่ะ
8: ค่ะขอบคุณค่ะ
7: ใช้ได้ไหมคะ
8: นี่ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คั่วหนูแกะถั่วช้าป้าเลยคั่วไว้เรียบร้อยแล้วทำเป็นสำเร็จไปเรียบร้อย
0: โอ้เสียดายจังส่วนผสมมีอะไรบ้างคะคุณป้าคะ
8: ก็มีข้าวเหนียวนะคะ
7: มันนึ่งยังไงถึงเป็นสีน้ำตาลนะคะ
8: ข้าวที่เราไปนึ่งนั้นนึ่งสุกแล้วเรามาคลุกส่วนผสมมาคลุกก
6: ับ
8: น
6: ้
8: ำอ้อย
6: อ
8: น้ำตาลอ้อย
0: ก็มี
8: น้ำตาลอ้อย
0: น้ำตาลอ้อย
8: น้ำตาลทรายแดง
0: น้ำตาลทรายแดง
8: แล้วก็ถั่วลิสงงาขาวงาดำแล้วก็เกลือ
6: ดำแบบนี้
8: เกลือตัวนี้ค่ะ
6: ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนดีคะ
8: เดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนการทอดข้าวให้มันพองเป็นข้าวพองก่อนนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะ
0: ร้อนแล้ว
8: ค่ะเอาลุงมาช่วยหลานๆหน่อยเร็ว
10: สวัสดี
1: ค่ะคุณตาม
10: าลองก่อน
7: อันนี้ต้องลองก่อนใช่ไหมคะ
10: โอ้ได้แล้ว
6: สวยไหมสวยไหม
0: เหมือนพูอะไร
6: เทไปตรงกลางเพื่อมันกระจายออกเลยนะคะเนี่ย
0: อันนี้คือแบบนี้คือได้แล้ว
10: ได้แล้วครับ
6: นี่แหละเราดูพี่ปั้น
0: พี่ตรงปั้น
10: เดี๋ยวดู
0: อันนี้นี่ใหญ่มากเลย
6: ร้อน
7: นี่
6: โอ้โ
8: ห
6: ต้องตัก
8: ตักเลยลูกตักเลย
6: เร็วเดี๋ยวกลายเป็นสีดำนะพี่เฟ
10: เอาเลยตักออกเลย
6: โอ้ระวังวาย
3: ร้อนมากเลยนะ
6: ใส่ได้เลยเนาะ
10: เ
0: ดี๋ยวมันจะออกเหมือนพุอ่ะมันจะกระจายเต็มเลยค
10: ่
0: ะ
10: มา
6: เนี่ยไปทำสีฟ้า
0: อ๋อได้ไม่ไหวแล้ว
10: ไม่ไหวหรือไม
0: ่พวกเรารู้แล้วค่ะว่าทำไมพวกเราถึงทำช้าเพราะนายคุณลุงหนักมากสีของที่คุณลุงทำกับสีของที่เราทำ

0: แตกต่างกันนะคะน้องพาวแตกต่างสีของเราเป็นสียังไงนะ
1: สีไ
2: หมดำ
3: ดำ
4: มันแตกต่างกับที่เราทำมากป้าป้าคะทำไมถึงเรียกว่าขนมซี่นะคะ
5: ที่ที่เขาเรียกขนมซี่นะคะคือเรามาตัดเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆน่ะเป็นซี่ๆเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะ
6: คุณแม่คะซอยอีซีเม
5: ซี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะหามาทำเป็นข้าวขนมซี่นะคะ
6: เดี๋ยวแสดงว่าใกล้ได้กินแล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะเอาขั้นตอนแรกตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำไป1แก้ว
0: ทุกขั้นตอนเลยนะคะเนี่ยใช้กระทะหมดเลยอันนี้เท
6: นี่หรอคะ
4: นี่ค่ะแก้วนี
6: ้เต็มเลยใช่ไหมคะ
5: เต็มเลยค่ะ
6: พอแล้ว
0: เต็มแล้วค่ะ
4: เบาขึ้นเยอะเลย
5: นะคะเอาเทน้ำใส่กระทะเลยลูก1แก้ว
6: ค่ะ
0: เทใส่ในกระทะเหรอคะ
7: ครับต้องมีเกลือ
6: เอาหย
7: ิ
6: บป่ะ
4: นี่ค
5: ่
4: ะ
5: ได้แล้วอันนี้ใส่น้ำอ้อยใส่5ก้อนเลยลูก
6: 1 2
0: กี่ก้อนแล้ว
6: 3
0: อ้าวช่วยกันนับ4
6: 5
0: ยัง5แล้ว
6: โอ้สีน้ำเปลี่ยนแล้วค่ะ
4: ใช้2น้ำตาลเลยเหรอคะ
5: ค่ะค่ะ
0: แมนเอมี่
5: ตัวนี้ให้มันกรอบไงคะให้ข้าวซี่กรอบ
0: อันนี้ให้กรอบอันนี้ให้หอม
5: ให้หอมหวาน
0: หอมหวาน
6: ค่ะ
7: อร่อยพอแล้ว
5: พอแล้วค่ะลูกพอแล้ว
6: ไปเลยเทเลย
0: ว้ายระวังกระทะลงไปต่ำๆค
5: ่ะขั้นตอนต่อไปละเลงน้ำตาลน้ำเกลืออะไรให้คลุกข้าวกันก่อนค่ะ
6: น้องเอมี
7: ่
5: เอางาคลุกตัวนี้เลย
6: ดำมานี่เลย
5: ลูกคลุกเลย
0: เทหมดนี้เลยเหรอ
5: เทหมดเลยค่ะ
7: ครึ่งก็ได้
0: ครึ่งนึงคร
4: ึ่
0: ง
4: งาดำนี่ช่วยอะไรในร่างกายเราคะน้องนก
6: ทำให้ผมดำ
0: ผมดำแล้วมีอะไร
6: ให้ผมดำคิ้วดำ
0: แล้วก
4: ็นี่ปากดำไม่ใช่หล่อเล่น
0: ช่วยเสริมสร้างกระดูกด้วยอันนี้ก็กินงาเยอะๆนะ
6: พอยังคะ
5: พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
4: มันเหมือนไม่มีงา
5: เอาถั่วผสมเข้าไปลูก
7: ผสมเข้าไปเลย
4: อันนี้คืองากับถั่วลิสงคือเราจะใส่แล้วแต่เราชอบใช่ไหม
5: ค่ะถ้าเราชอบถั่วลิสงก็เราใส่ถั่วลิสง
4: เสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดได้เลย
5: ค่ะต้องรอกันรอน้ำตาลอ้อย
6: น้ำตาลได้ยังคะ
5: ขาหนูโรยงาเลยค่ะเอมี่โรยงาเลยค่ะโรยงาโรยถั่ว
6: และอร่อยเอิงสายไปแกะถั่วแตก
4: อันนี้คือฝั่ง
5: โรยให้หมดเลยลูกโรยให้หมดเลย
6: สลับข้างกัน
5: ค่ะ
7: ถ้ามันแห้งเกิน
6: เสร็จแล้วค่ะ
0: เดือดพะหนูไง
6: เดี๋ยวเค็มนะมันผสมเค็มๆด้วย
5: เอาลงเลยนะคะ
0: แล้วก็จะเทอันนี้ลงไป
5: ได้หรือยังคะ
0: ได้หรือยังคะ
5: หาได้แล้ว
0: หูกวนแป๊บเดียวเองนะคะเนี่ย
7: เล็กน้อย
0: อุ้ยๆร้อน
7: นี่ไวกว่า
5: เขานี่ปอกเกลียวเลยปอกเกลียวเลย
6: เอมี่ปัดหน้าเค้กเลย
7: ไม่ร้อนนะกินไม่พอนั่นมาล่างกันเนาะจุกนั่งกัน
4: ขนมนี้นี่ทำกินได้ทุกเทศกาลใช
5: ่
4: ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
7: ใช่ครับ
6: อันนี้ส่วนใหญ่เขามีเทศกาลที่เขาทำไหมคะ
7: มีเวลางานบวชก็ทำได
0: ้งานมงคล
5: งานมงคลอะไรต่างๆเราทำเลี้ยงแขกก็ได้ค่ะ
4: ขนมไทยทุกชนิดจะเป็นงานมงคลหมดเลย
5: ใช่ค่ะ
4: แสดงว่ากินเข้าไปแล้วก็จะมงคลมีสิริมงคล
6: ไม่ให้ติดหรือเปล่าคะลูก
7: ครับไม่ให้เข้าไ
4: ปแล้วเราสามารถรูปแป้งได้ด้วยไหมคะ
5: ไม่ได้ค่ะไม่ได
4: ้แล้วน้ำมันนะคะ
5: ไม่ได
6: ้อยากให้คุณลุงรีดให้กันนิดนึงนะ
4: ค
6: ุ
4: ณลุงชำนาญมากรวดเร็วมากเลยค่ะค
6: ุ
4: ณล
6: ุ
4: ง
6: แล้วมันก็เสียงเร็วด้วย
4: อันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
5: ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จละกิ้งให้มันแน่นๆก่อนค่ะ
6: ตรงนี้เท่ากันด้วย
4: พอให้มันนั่นเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
5: เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อน
4: แล้วก็กินได้เลยเหรอคะ
5: ได้เลยค่ะตัดเป็นชิ้นก่อน
6: ตัดกันนะคะ
5: รอไว้สักพักเดี๋ยวให้เย็นแล้วค่อยตัดเป็นชิ้น
6: ๆตัดเป็นรูปอื่นก็ไม่ใช่ขนมซี่อีกนะคะ
5: ก็ชื่อมันขนมซี่แล้วไงเราจะตัดเป็นรูปหัวใจก็ได้
4: อ
5: ัน
4: นี้เดี๋ยวรอให้มันเย็นอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็กินได้เลยดีใจไหม
5: ขั้นตอนต่อไป
7: ก็ตัดได้
6: ใครก
4: ิน น่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นตัดเป็นซี่ๆ
7: คร
4: ับ
7: ตัดเป็นซ
4: ี่ก็เป็นชื่อของขนมซี่เลยอ่ะสิคะ
7: ขนมซี
4: ่ขนมชื่อแล้วล่ะค่ะ
6: จะได้กินขนมแล้วเอมี
0: ่แบบนี้นี่ถือว่ามันจะไม่แตกใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: นี่ฝีมือเราฝีมือเรา
6: ไม่ใช่ทำแตก
0: ขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงตัดมากๆเลยนะคะเราก็ให้คุณลุงตัดให้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปลอดภัยด้วยนะคะน้องๆ
6: เพราะว่าคุณลุงเขาก็ชำนาญแล้ว
0: เดี๋ยวเราตัดขนมให้เป็นซี่ๆใช่ไหมคะน้องพาว
4: ใช่ค่ะ
0: มันแตกคามือเลย
6: อันชิ้นนี้ไม่เย็นเย็นหรอ
5: มันมาก
0: แตกค่ะ
6: นิดหน่อยนิดหน่อย
0: ไม่เป็นไรเด็กๆก็เป็นอย่างนี้ของชิ้นเอาอีกชิ้นนึงไหม
6: ทำไมถึงมันเป็นซี่อะคะมันแตกๆอะ
5: เพราะว่าไฟมันไม่สม่ำเสมอตรงที่เรามาคลุกส่วนผสมเนี่ย
0: มันก็เลยแตกเป็นเสี้ยวๆแบบนี้เลย
5: ใช่ใช
1: ่ส่วนผสมขนมซี่สำหรับ 4-6 คนข้าวเหนียวคลุกน้ำตาลอ้อยตากแห้ง2ถ้วยตวงถั่วลิสงครึ่งถ้วยตวงงาดำครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลอ้อย2เสร็จ1ส่วน2ก้อนน้ำตาลทรายแดงครึ่งถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวง
0: น้องปั้นคะถึงแม้ว่ามันจะแตกเนี่ยแต่เราก็สามารถกินได้เนาะ
4: ใช่ค่ะ
0: น้องพาวอยากชิมหรือยังคะกินเลยกินเลย
6: นี่อ่า
7: ช
6: ิ
7: มเร็วไม่เร็วตักกิน
6: ชิมเล็กๆอ่าเน
0: าะชอบหอมไม่หมดเลยแล้วก็หวานหวานของน้ำตาลอ้อย
6: มีประโยชน์ด้วย
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนี่เราก็สามารถกินแทนขนมได้เลยนะคะน้องปานน้องพาว
4: ใช่ค่ะ
0: แถมมันยังมีอะไรบ้างคะมีประโยชน์มีทั้ง
6: งาม
0: ีทั้งงาม
6: งาม
0: ถั่วนี่แบบนี้ค่ะของธรรมชาติล้วนๆ
6: อร
0: ่
6: อยมากหวาน
0: หวาน
6: หอมด้วย
0: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสีทรแล้วก็คุณลุงนรงค์มากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราแกะถั่วรวมถึงสอนพวกเราทำขนมซี่ที่เป็นขนมประจำจังหวัดของน่านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้พวกเราไปสัมผัสวิถีชุมชนที่เพื่อนๆอยู่แล้วร่วมทำขนมไทยแสนอร่อยไปกับพวกเราแล้วก็จดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
1: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลักกรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
6: ขนมไทยอร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะน้องพาวคนนึงแหละที่ชอบ
0: ใช่ค่ะน้องพาวเพราะว่าขนมไทยอะไรเอ่ยมีทั้งความสุขความอร่อยแล้วก็ความสนุกมาให้เพื่อนๆเสมอยังไงล่ะคะถ้าเพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วต้องไม่พลาดชมนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
4: ชิมกันอีกไหมคะ
6: มันจะเป็น
4: อร่อยมาก

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการ

0: ฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
1: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
2: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจการอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
3: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
4: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
5: บริการด้วยใจยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผู้สาธารณีสิบประการจะทานที่หนึ่งเดินเข้ามาได้มาระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอดีตยินทิศข่าวจานจะทานที่หนึ่งเดินเข้ามาได้มาโอ้ระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับผู้โดยสารในตัวโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้
2: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม